0: ราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมรวมระยะทางประมาณ270กิโลเมตรโดยขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา 8:00 น.จากนั้นช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับมอบไม้จันหอมที่สำนักช่าง10หมู่ซึ่งประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการได้ในช่วงเวลา 14-15 น.โดยไม้จันหอมที่จะส่งมอบในครั้งนี้เป็นไม้ที่ผ่านการสำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นคิดเป็นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาทเมตร
1: ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความสำคัญของไม้จันหอมถือว่าก็เป็นไม้ที่อยู่ในโบราณราชประเพณีของเรานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไม้มีค่าอีกชนิดหนึ่งที่อาจจะบอกว่าจะต้องเป็นไม้หายากในโลกเหมือนกันเพราะมันก็อยู่ในโซนเฉพาะในโซนของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยด้วยความที่พวกเราเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไว้นี่ก็ทำให้ไม้เหล่านี้ได้ดำรงคงอยู่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในโบราณราชประเพณี
0: ทั้งนี้ไม้จันหอมมีคุณสมบัติเป็นไม้เนื้อแข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นนอกจากนี้ยังมีแปลงเพาะชำสำหรับผลิตกล้าไม้โดยคัดเลือกต้นแม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีลำต้นตรงและแข็งแรงเก็บเมล็ดเพื่อนำมาเพาะเป็นกล้าก่อนนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าถิ่นเดิมซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความชุ่มชื้นและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไม้จันหอมชวนันท์มาลีรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสระหว่างไทยและกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์ในวันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้
3: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันความพร้อมของฝ่ายไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมาการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยไทยจะแสดงให้เห็นว่าการยกเลิก MOU 44มาจากการที่กระบวนการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้ามากว่า20ปีเพื่อเปิดแนวทางใหม่สำหรับการเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งก่อนจะมาสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับยังมีการประนอมโดยสมัครใจด้วยและย้ำว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อตกลงร่วมกันขณะที่ฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้มีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลซึ่งหากตกลงกันไม่ได้ต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านทรัพยากรต่างๆที่ไม่ควรอยู่ในขอบเขตของการประนอมภาคบังคับท่าทีของไทยจึงต้องมีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนให้ถึงที่สุด
4: ท่าทีของเราคือการประนอมภาคบังคับต้องคุยในเรื่องของการปักปันเขตแดนให้มันไปถึงที่สุดเมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกันต่อไปในเรื่องของถ้ามีเขตทับซ้อนเราจะมีการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันยังไงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ควรจะอยู่ในขอบเขตของกระบวนการประนอมภาคบังคับอันนี้ก็เป็นท่าทีของเราทั้งหมดเนี่ยคือพอกระบวนการเนี่ยสิ้นสุดก็จะมีข้อเสนอแนะซึ่งมันไม่ได้มีข้อผูกพันทางกฎหมาย
3: ด้านนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญในการพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางการทำงานของคณะกรรมการในระยะต่อไปโดยกระบวนการประนอมจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนพร้อมย้ำว่ากระบวนการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลจึงไม่มีคำพิพากษาหรือผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะเป็นข้อเสนอแนะเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายนำไปใช้เป็นพื้นฐานประกอบการเจรจาเพื่อยุติปัญหาข้อพิพาทอย่างเหมาะสมต่อไป
5: ในฐานะรัฐภาคีอังคลอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่เพื่อให้กรอบเวทีนี้ได้ช่วยสนับสนุนการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเขตทางทะเลกับกัมพูชาอย่างยั่งยืน
3: สำหรับการประชุมครั้งแรกได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 นตามเวลาในประเทศไทยซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมด้วยนฤมลอุดมพรรายงาน
6: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปถึงซูเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีแล้วโดยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไปนอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นด้วย
2: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพร้อมจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเกษียณปีนี้จำนวน 16,233 รายจำนวน 24,950 ล้านบาทนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่าในวันที่30กันยายนนี้จะมีสมาชิกกบข.เกษียณอายุราชการจำนวน 16,233 รายกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมต่อเนื่องของสมาชิกร่วมกับเงินสมทบภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนแม้สมาชิกเกษียณอายุราชการแล้วยังมีประมาณร้อยละ9ที่แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข.โดยกบข.มีบริการออมต่อ4รูปแบบได้แก่ออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดๆขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดๆโดยสมาชิกที่สนใจบริการออมต่อสามารถแจ้งความประสงค์ได้2ช่องทางคือแจ้งความประสงค์ทางระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางหรือแจ้งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ข่าวดีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพหรือสตาร์ทอัพแอคเพื่อปรับกติกาให้ทันรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ลดข้อจำกัดและช่วยให้สตาร์ทอัพไทยเริ่มต้นและเติบโตได้ง่ายขึ้นหัวใจสำคัญคือการเปิดทางให้สตาร์ทอัพระดมทุนได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ที่เปลี่ยนเป็นหุ้นได้การเปลี่ยนหนี้เป็นทุนการจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนรายใหม่รวมถึงเปิดให้บริษัทซื้อหุ้นของตัวเองคืนเพื่อนำมาเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหรือผู้บริหารซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือลดความยุ่งยากในการติดต่อภาครัฐโดยกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service คอยให้ข้อมูลรับรองและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆสตาร์ทอัพได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิและประโยชน์เป็นเวลา5ปีส่วนธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech สามารถขยายได้สูงสุดถึง10ปีเรียกได้ว่า Startup Act ฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญคือลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสและสร้างพื้นที่ให้ Startup ประเทศไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพจากร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: อกแม่พระธรณี จะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างเดินทางไปเยี่ยมชมการแข่งขันกอล์ฟที่รีสอร์ทส่วนตัวแห่งหนึ่งบนชายฝั่งตะวันตกของไอร์แลนด์เมื่อวานนี้โดยย้ำว่าการสนับสนุนให้ไอร์แลนด์เหนือแยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและรวมเข้ากับไอร์แลนด์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่สุดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พบหารือกับนายกรัฐมนตรีไมเคิลมาร์ตินของไอร์แลนด์ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับไอร์แลนด์สำหรับการสนับสนุนการรวมกันและสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มนักการเมืองของรัฐบาลอังกฤษขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษปฏิเสธถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการลงคะแนนเสียงอีกครั้งรวมถึงการลงประชามติเกี่ยวกับการแยกตัวของไอร์แลนด์เหนือออกจากสหราชอาณาจักร
11: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูดเปซิสเคียนแห่งอิหร่านภายหลังการพบหารือกับชีคโมฮัมเหม็ดบินซาเยดอันนายานผู้ครองเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรสหรือ UAE นอกรอบการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่ม BRICS ที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางปะทุขึ้นโดยผู้นำของทั้งสองเห็นพ้องที่จะปิดฉากอดีตมุ่งไปสู่อนาคตและสร้างอนาคตร่วมกันทั้งนี้ UAE ถือเป็นประเทศที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า6เดือนและการที่อิหร่านเปิดปฏิบัติการตอบโต้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางขณะที่ UAE ตอบโต้ด้วยการระงับการค้าและการแลกเปลี่ยนทางการเงินกับอิหร่านทั้งหมด
2: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานของสหประชาชาติหรือ IOM รายงานว่าความขัดแย้งระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติกับกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งผลให้ประชาชนชาวเยเมนกว่า 85,818 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น IOM กล่าวเพิ่มเติมว่าจำนวนผู้พลัดถิ่นกว่า 2,000 คนเดินทางถึงสาธารณรัฐจิบูตีในแอฟริกาซึ่งเชื่อมระหว่างอ่าวเอเดนกับทะเลแดงแล้วถูกส่งไปยังศูนย์พักพิงในเมืองโอโบกพร้อมเตือนว่าจำนวนผู้อพยพจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องด้านสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งพระศาสนาจักรคาทอลิกตรัสว่าเยเมนกำลังเผชิญความยากจนและความขัดแย้งซึ่งไม่สามารถแบกรับวิกฤตเหล่านี้ได้เพียงลำพังและทรงเรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยกระดับความช่วยเหลือสำหรับกลุ่มผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาถึงสาธารณรัฐจิบูตีและชุมชนเมืองโอโบก
11: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยงานค้นหาและกู้ภัยของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเรือโดยสารเวอร์โกทรานสปอร์ต8ล่มในทะเลชวาเนื่องจากเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย6รายและยังสูญหาย129รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารจากเรือลำดังกล่าวได้อย่างน้อย108คนจากทั้งหมด243คนและลูกเรืออีก30คนซึ่งออกเดินทางจากเมืองสุราบายาจังหวัดชวาตะวันออกยังเมืองบันจามาซินจังหวัดกาลิมันตันใต้เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาส่วนสาเหตุที่เรือล่มยังอยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานชลานจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตร นายสิงหราชวงศ์เสงี่ยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนในผลรุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของพลมนัสวัฒนปรีดา

0: 2026ที่ประเทศเวียดนามสรัญลักษณ์วิชิตสารน้องสาวของวิวกุลวุฒิวิชิตสารแข่งรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวตบเอาชนะอิสฮารานีบาราวจากอินเดีย2-0เกมคว้าแชมป์โวลด์ทัวร์รายการแรกมาครองได้สำเร็จขยับจากอันดับ106ของโลกขึ้นมาอยู่อันดับ79ของโลกทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยลงสนามเกมกระชับมิตรรายการ Spring World Challenge Volleyball เจอกับสโมสรซากะที่ซามิสึสปริงดีกรีแชมป์ SV League ฤดูกาลล่าสุดผลปรากฏว่าทีมสาวไทยแพ้ไป1-3เซตด้วยจากนี้ทีมชาติไทยจะเดินทางไปเมืองนาโกย่าเพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C วันที่16กันยายนพบมองโกเลียวันที่17กันยายนพบคีร์กีซสถานและวันที่18กันยายนพบกับไต้หวันเทนนิสอาชีพชายเมนโมเทนนิสทัวร์ M15 นนทบุรีรายการที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีโดยประเภทชายเดี่ยวนักเทนนิสไทยโคจรมาชิงชนะเลิศกันเองธนเพชรฉันทะมืออันดับ3โคชนะมาคุสมาลัสเช็กวูยือซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมนี6-3และ6-2ธนเพชรคว้าแชมป์โวลด์ทเนนิสรายการที่2รับเงินรางวัล2,160ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 68,900 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประกอบด้วยโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวที่สอนประสิทธิ์และปรัชกรภาชีรัตน์เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่15ถึง20กันยายนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง93เซนติเมตร

0: และเวลา 20:26 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 18 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21 เซนติเมตรและเวลา 14:58 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 น.
1: 1 นาทีกับกปท.
2: การขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่มีผู้ซ้อนท้ายเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ต้องอาศัยความชำนาญมากกว่าการขับขี่คนเดียวเพราะทักษะในการประคองรถและควบคุมรถจะแตกต่างกันไปดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จึงควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นโดยก่อนออกตัวรถนั้นต้องแน่ใจว่าผู้ซ้อนท้ายนั่งอยู่ในท่านั่งที่เหมาะสมส่วนการขับขี่นั้นก็ควรกะระยะห่างระหว่างช่องว่างให้เหมาะสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อไม่ให้เกิดการเฉี่ยวชนไม่ควรจะเปลี่ยนทิศทางของรถในระยะกระชั้นชิดทันทีทันใดเพราะอาจจะสร้างความสับสนให้กับเพื่อนร่วมทางทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันเกิดการเฉี่ยวชนและเป็นอันตรายได้ทั้งนี้ผู้ที่ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายต้องสวมหมวกนิรภัยตลอดการเดินทางเพื่อความปลอดภัยค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าพระโกฏพระลองตอนที่2พระโกฏและพระลองอยู่ในสำรับเดียวกันคือมีชั้นในและชั้นนอกรวมเป็นองค์เดียวกันเมื่อใช้ชั้นนอกประกับชั้นในแต่มีปัญหาเรื่องการเรียกเพราะบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระโกฏเรียกชั้นนอกว่าพระลองบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระลองเรียกชั้นนอกว่าพระโกฏการจะเรียกว่าอย่างไรนั้นหากพิจารณาตามเอกสารจดหมายเหตุเรื่องงานพระบรมศพและงานพระศพจะพบว่าในสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกฏและเรียกชั้นนอกที่ประกับชั้นในว่าพระลองต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์หมายกำหนดการพระบรมศพและพระศพซึ่งบัญญัติโดยพระมหากษัตริย์ก็ไม่ทรงเปลี่ยนธรรมเนียมการเรียกของสมัยรัตนโกสินทร์ให้เป็นไปตามสมัยอยุธยายังคงเรียกชั้นในว่าพระลองชั้นนอกว่าพระโกฏ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนภาวะไขมันในเลือดสูงภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลอดเลือดแดงทั่วร่างกายตีบตันเนื่องจากมีไขมันสะสมพอกอยู่ภายในผนังหลอดเลือดปัจจัยนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับชนิดของอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงภาวะไขมันในเลือดสูงถือเป็นภัยเงียบเพราะมักไม่แสดงอาการชัดเจนแม้ระดับไขมันในเลือดจะสูงมากก็ตามจึงควรตรวจเลือดเพื่อดูระดับไขมันอย่างน้อยปีละครั้งโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในเมืองหรือผู้ที่นิยมบริโภคอาหารไขมันสูงหรืออาหารต่างประเทศติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตรินทร์ศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือครอบครัวอุปถัมภ์ค่ะ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวณรนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเล
8: คือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
9: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
10: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
11: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปัจจุบันสังคมไทยมีลักษณะที่เรียกว่าครอบครัวแหว่งกลางอยู่จำนวนมากคือปู่ย่าตายายต้องรับภาระเลี้ยงดูหลานตามลำพังโดยมีเงินรายได้เพียงเบี้ยผู้สูงอายุเท่านั้นแต่เลี้ยงทั้งบ้านล่าสุดมีข่าวดีจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จัดทำโครงการครอบครัวอุปถัมภ์เปิดโอกาสให้ผู้ดูแลเด็กสามารถขอรับเงินช่วยเหลือได้สูงสุดถึง 2,000 บาทต่อเดือนวันนี้รับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายเตรนศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สัมภาษณ์โดยณฤมลอุดมพรครับ
12: ค่ะในเรื่องของการให้เงินสนับสนุนปู่ย่าตายายที่เลี้ยงหลานแต่ก่อนคือคนอาจจะไม่ทราบว่ามีเงินตรงส่วนนี้อันนี้ก็อยากให้ท่านผอ.ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงอะค่ะว่าเงินช่วยเหลือจากโครงการนี้ค่ะเป็นก้อนเดียวกันกับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด600บาทหรือเปล่าหรือว่าเป็นเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมหรือไม่แล้วว่าถ้าปู่ย่าตายายมีช่องทางอื่นที่อุดหนุนอยู่แล้วค่ะจะสามารถขอรับเงินจากโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ได้หรือเปล่าคะ
13: ครับโครงการเงินอุดหนุนในเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์นะครับเป็นคนละโครงการกับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด600บาทที่เราให้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีนะครับเป็นเงินคนละส่วนกันคนละโครงการกันเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อสัก10ปีที่แล้วนะครับที่จ่าย600บาทแต่ว่าเงินในครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยมีความเป็นมาค่อนข้างยาวนานกว่านั้นแล้วก็สนับสนุนให้กับครอบครัวที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้แต่เด็กเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องถูกส่งเข้าสถานสงเคราะห์เสมอไปเมื่อมีปัญหาครอบครัวเมื่อพ่อแม่ไม่สามารถที่จะดูแลเด็กได้นะครับแล้วก็เด็กยังมีญาติยังมีปู่ย่าตายายหรือว่าลุงป้าน้าอาที่สามารถให้การสนับสนุนได้แต่ถ้าเกิดว่าครอบครัวอยู่ในสถานะที่ยากลำบากมีภาวะทางเศรษฐกิจที่อาจจะไม่สามารถจะดูแลเด็กได้โครงการนี้จะเข้าไปสนับสนุนให้ครอบครัวนี้มีความสามารถขึ้นมาโดยการสนับสนุนเงินให้ในการเลี้ยงดูเด็กคนนี้จำนวนเดือนละ 2,000 บาทตั้งแต่เด็กเข้ามาสู่โครงการจนถึงอายุ18ปีแต่ในระหว่างนี้ก็จะมีการประเมินนะครับอย่างน้อยทุกๆ6เดือนเพื่อดูพัฒนาการเด็กเพื่อดูว่าครอบครัวที่เราสนับสนุนเงิน 2,000 บาทไปเนี่ยนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับเด็กในเรื่องของการศึกษาการดำรงชีพหรือเปล่าแล้วเงินนี้เป็นประโยชน์ในการสนับสนุนจริงหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งพอประเมินแล้วครอบครัวไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปที่จะรับเงินจำนวนนี้เราก็จะส่งเงินจำนวนนี้ให้กับครอบครัวที่อยู่ในบัญชีคอยก็คือ waiting list ของเราอยู่ซึ่งเงินนี้เป็นเงินที่ให้มาเป็นระยะเวลานานก็จริงนะครับแต่ว่าก็ยังมีข้อจำกัดถึงความไม่เพียงพอเพราะว่าเรามีเด็กจำนวนมากที่ยังต้องการการสนับสนุนการเลี้ยงดูในครอบครัวเดิมของตัวเองนะครับไม่มีความจำเป็นต้องแยกเด็กออกมาจากครอบครัวเดิมแม้ว่าพ่อแม่จะไม่สามารถที่จะดูแลเด็กได้แต่ลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายเนี่ยครับก็จะได้รับเงินส่วนนี้นำไปในการช่วยเหลือเด็กคือไม่ต้องส่งเด็กออกจากครอบครัวให้ไปอยู่กับครอบครัวอื่นหรือว่าอยู่ในสถานสงเคราะห์ต่างๆนะครับก็เป็นประโยชน์กับเด็กเพราะว่าเราเชื่อว่าเด็กเนี่ยควรจะเติบโตในสภาพแบบครอบครัวมากกว่าโดยเฉพาะครอบครัวเดิมที่เป็นเครือญาติซึ่งเขาไม่ต้องปรับตัวใดๆเลย
12: อันนี้คือเราเขาจะได้อัตโนมัติเลยไหมคะหรือว่าจะต้องไปยื่นหนังสืออะไรก่อนเพราะว่าปู่ย่าตายายบางคนเขาก็ไม่รู้ก็อยู่บ้านมาลูกส่งหลานมาให้เลี้ยงแล้วตัวเองอยู่ๆก็หายไปอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปยื่นอะไรยังไงหรือว่าได้รับเลยโดยอัตโนมัติ
13: บางครอบครัวเนี่ยไม่ทราบแล้วก็บางครอบครัวเนี่ยก็คิดว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติหรือว่าต้องใช้หลักฐานอะไรก็เป็นข้อจำกัดของการทำงานเป็นการที่นี้เมื่อครอบครัวประสบปัญหาเนี่ยเมื่อมีนักสังคมสงเคราะห์เข้าไปพบหรือมีคนแจ้งให้ทางสังคมเข้าไปดูสภาพครอบครัวสืบข้อเท็จจริงแล้วว่าครอบครัวนี้สมควรที่จะได้รับเงินสวัสดิการเงินหนุนครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยก็สามารถที่จะยื่นความจำนงแสดงความประสงค์นะครับที่จะรับเงินหนุนเนี่ยนักสังคมสงเคราะห์จะเป็นคนประเมินสภาพครอบครัวประเมินความจำเป็นแล้วก็ประเมินตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏเลยว่าครอบครัวนี้ต้องการเงินสวัสดิการส่วนนี้จริงๆเพราะว่าไม่งั้นเด็กเนี่ยจะหลุดออกจากครอบครัวแน่นักสังคมสังเคราะห์จะมีส่วนช่วยอย่างมากคนที่ไม่ทราบก็อาจจะมีบางส่วนนะคือเลี้ยงดูเด็กมาตั้งแต่พ่อแม่ทิ้งไปก็มีนะครับอย่างเช่นครอบครัวพ่อแม่อาจจะติดคุก นะครับหรือว่าไปทำงานที่อื่นแล้วก็ไม่ส่งเสียเงินกลับมาเลยเนี่ยสามารถที่จะยื่นเข้ามาที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับอันนี้หมายถึงในส่วนที่อยู่ต่างจังหวัดทั่วประเทศนะครับหรือว่าในส่วนกลางเองที่กรุงเทพมหานครก็สามารถมายื่นที่ศูนย์บริการรับเด็กเป็นปู่เป็นธรรมได้แล้วก็เราจะมีเจ้าหน้าที่นักข่าวของครอบเป็นคนลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนอาจจะมีการสวมสิทธิ์หรือแบบไม่ได้มีความต้องการอย่างแท้จริงแต่ว่าไปทราบข้อมูลมาอาจจะไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องมีการพิสูจน์เพื่อแน่ใจว่าเงินเนี้ยเรามอบให้ถูกครอบครัวจริงๆแล้วก็เกิดประโยชน์กับเด็กจริงๆครับ
12: ค่ะอย่างที่ท่านผอ.บอกว่าจะมีการประเมินทุกๆ6เดือนมันมีเกณฑ์รายได้หรือว่าคุณสมบัติอะไรไหมคะที่จะทำให้เขาหลุดจากการช่วยเหลือตรงส่วนนี้
13: เราก็จะมาประเมินแล้วก็สอบถามนะครับว่าเงินนี้ยังมีความจำเป็นกับครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่ที่เราประเมินแล้วก็จะดูความเป็นไปนะครับว่าเด็กได้เรียนหนังสือไหมเด็กได้มีเงินไปโรงเรียนไหมแล้วก็ครอบครัวนี้พ่อแม่ที่เคยทิ้งไว้กับปู่ย่าตายายหรือว่าลุงป้าน้าอาเนี่ยพ่อแม่เขากลับมาแล้วพ่อแม่เขามีงานทำแล้วอันนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนเงินจำนวนนี้ต่อไปซึ่งอย่างที่เรียนนะครับว่ามีเด็กอีกจำนวนมากที่ต้องการเงินสนับสนุนเงินอุดหนุนส่วนนี้ครับก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปถ้าครอบครัวมีความพร้อมแล้วก็เราจะขออนุญาตยกสิทธิประโยชน์เนี่ยเงินอุดหนุนสวัสดิการเนี่ยให้กับครอบครัวอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่าครับ
12: ค่ะนอกจากเงิน 2,000 บาทแล้วจะมีการช่วยเหลือเป็นสิ่งของจำเป็นอันนี้รวมอยู่ในมูลค่า 2,000 บาทที่อุดหนุนต่อเดือนด้วยไหมคะ
13: ไม่รวมครับจริงๆแล้วระเบียบเนี่ยให้ 2,000 บาทแล้วก็หรือว่าครอบครัวนี่อาจจะมีความจำเป็นแค่ต้องการเป็นสิ่งของเพื่อช่วยในการดำรงชีวิตนะครับก็สามารถที่จะสนับสนุนเป็นสิ่งของได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อเราลงไปช่วยแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเงิน 2,000 บาทมันมากกว่าซึ่งเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะพิจารณาเลือกให้เป็นจำนวนเงินมากกว่าแล้วเขาก็มีอิสระในการที่จะนำเงินไปใช้จ่ายซื้อของที่จำเป็นได้ส่วนใหญ่เราก็เลยเลือกที่จะจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องมากกว่าที่จะซื้อสิ่งของให้ครับ
12: อืมค่ะอย่างถ้าเป็นปู่ย่าตายายที่เขาฟังแล้วเราก็น่าจะเข้าเกณฑ์นะแล้วเราก็ยังไม่ได้รับอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้เจอกับพม.จังหวัดที่ลงไปในพื้นที่ด้วยอาจจะมีช่องทางอื่นๆที่จะสามารถติดต่อได้โดยสะดวกไหมคะ
13: จริงๆแล้วเราเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ผ่านทางออนไลน์ได้เลยแต่นี้ก็เข้าใจข้อจำกัดของกลุ่มเป้าหมายว่าอาจจะไม่สะดวกไม่ถนัดที่จะลงทะเบียนออนไลน์เนี่ยก็อาจจะให้อาสาสมัครประจำหมู่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเจ้าหน้าที่อสม.หรือว่าอพม.ที่อยู่ทั่วประเทศนะครับที่ทำงานกับชุมชนเนี่ยช่วยในการคีย์ข้อมูลเข้ามาได้เลยไม่ต้องเดินทางเข้ามาครับ
12: ค่ะท่านผอ.มีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปไหมครับเพราะว่าเห็นผอ.บอกว่าโครงการนี้มันมีมานานมากแล้วแต่ว่ามันเป็นโครงการที่หลายๆคนก็ไม่ทราบว่ามันมีเงินอุดหนุนตรงส่วนนี้ด้วย
13: อ๋อครับเงินอุดหนุนครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยครับก็จะเป็นสวัสดิการที่เหมือนกับสวัสดิการอื่นๆที่มีอยู่นะครับแล้วก็จัดให้โดยรัฐแต่ว่าประชาชนเนี่ยไม่รู้หนึ่งไม่รู้ว่ามีสวัสดิการนี้หนึ่งก็คือเข้าไม่ถึงสวัสดิการที่ตัวเองควรจะได้รับกับสองเข้าไม่ถึงข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการทีนี้ทางแก้ก็คือว่าควรจะทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการซึ่งมันเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยครับอยู่ในที่เดียวกันหรือว่าทำให้เป็นแพ็กเกจทำให้คนเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ทราบว่าตัวเองเนี่ยอาจจะต้องใช้สวัสดิการมากกว่า1สวัสดิการในการที่จะทำให้ครอบครัวเนี่ยอยู่รอดแล้วก็สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ครับ
12: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณตรินศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมที่มาให้ข้อมูลกันในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
13: ขอบคุณครับ
12: สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับ
14: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
15: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกกำลังเป็นตัวเร่งสำคัญทำให้ปรากฏการณ์เอลนิโยปีนี้พุ่งสูงแต่ระดับสูงสุดเป็นซูเปอร์เอลนิโยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประเทศไทยก็เช่นกันที่กำลังเสี่ยงเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดและวิกฤตภัยแล้งครั้งใหญ่จากปรากฏการณ์ดังกล่าวติดตามเรื่องนี้จากรายงานนี้ค่ะ
16: รู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนิโย
17: เอลนิโยเป็นปรากฏการณ์ความผันแปรเกิดขึ้นบริเวณแถบศูนย์สูตรของมหาสมุทรแปซิฟิกในสภาวะปกติจะมีลมค้าทำหน้าที่พัดน้ำอุ่นผิวหน้ามหาสมุทรจากฝั่งตะวันออกหรือบริเวณชายฝั่งทวีปอเมริกาไปสะสมอยู่ทางฝั่งตะวันตก แต่เมื่อเกิดเอลนิโญลมค้าจะอ่อนกำลังลงหรือเปลี่ยนทิศทางไปเกิดขึ้นทุกๆ 2-7 ปีและกินเวลานานถึง12เดือนหากเกิดเอลนิโญในระดับที่รุนแรงมากจะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของปริมาณฝนและอุณหภูมิทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญรวมถึงเพิ่มความรุนแรงของสภาพอากาศสุดขั้วเช่นภัยแล้งพายุไต้ฝุ่นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนล่าสุดว่าปรากฏการณ์เอลนิโญมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกแต่ระดับสูงสุดช่วงปลายปีนี้แต่ผลกระทบจะต่อเนื่องเข้าสู่ปี2027และมีแนวโน้มทำให้อุณหภูมิโลกในปีหน้าร้อนสูงขึ้นหรือมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ของโลกจนอาจกลายเป็นเอลนิโญรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาหรือซูเปอร์เอลนิโญนายชลามอุ่นอารีผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมภูมิอากาศแห่งชาติกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าเอลนิโญถือเป็นความท้าทายสำคัญที่ไทยต้องเผชิญในช่วงปี2569ถึง2570ทางด้านสภาพอากาศที่ร้อนจัดภัยแล้งการขาดแคลนน้ำผลกระทบต่อภาคเกษตรเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชน
18: ตัวที่เขาใช้เป็นตัววัดหรือตัวเฝ้าติดตามก็คือบริเวณตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกตำแหน่งตรงนี้ห่างจากบ้านเราประมาณ 10,000 กิโลเมตรเมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณนี้ไอความหนา300เมตรเนี่ยมันอุ่นขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ย 0.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปนิยามมันว่ามันเป็นเอลนิโญแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเอลนิโญก็มีแนวโน้มที่ทำให้ฝนลดลงถ้าลดลงมากๆอาจจะทำให้เกิดความแห้งแล้งอาจจะยาวนานเป็นเดือน2เดือน3เดือนหรือมากกว่านั้นก็ได้
17: ขณะที่นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติย้ำว่าแนวโน้มอาจทวีความรุนแรงเป็นซูเปอร์เอลนิโญสูงถึง191ตั้งแต่เดือนกันยายนปีนี้ไปจนถึงมกราคมปีหน้าโดยทุกภาคส่วนไม่ควรประมาทภัยแล้งเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนักแล้ว
19: สถานการณ์จะรุนแรงในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยครับซึ่งเป็นช่วงที่ทางอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยได้ให้ข้อมูลว่ามีโอกาสที่เอลนิโญเนี่ยจะขึ้นเป็นซูเปอร์เอลนิโญนะครับในช่วงเนี้ยประมาณ 91% จนถึงช่วงประมาณหลังปีใหม่ประมาณเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นเนี่ย4เดือนเนี้ยเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลที่มหาสมุทรแปซิฟิกครับที่เอลนิโญ 3.4 เนี่ยค่อนข้างสูงจากแบบจำลองนะครับที่ฟังจากนักอุตุนิยมวิทยานะครับคาดการณ์ว่าบางทีเนี่ยอาจจะสูงถึง4องศาเซลเซียสที่เกินจากค่าปกติไปซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเกินในรอบ 1,000 ปีต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับ
17: ปรากฏการณ์เอลนิโญรอบนี้มีสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปกติคือปัจจัยเสริมจากสภาวะโลกร้อนทำให้อุณหภูมิสะสมของโลกอยู่ในเกณฑ์สูงอยู่แล้วเมื่อมาปะทะกับเอลนิโญไทยจะได้รับผลกระทบในหลายมิติเช่นวิกฤตอุณหภูมิสูงในปี2570ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนจะสูงขึ้นอย่างมากคาดการอาจพุ่งสูงถึง44องศาเซลเซียสหรือมากกว่านั้นในบางพื้นที่ความแปรปรวนของฤดูกาลและภาคเกษตรกรรมได้รับผลกระทบหนักที่สุดเพราะต้องเผชิญกับสภาวะขาดแคลนน้ำรวมกับอากาศที่ร้อนจัดทำให้พืชผลเสียหายและผลผลิตลดลงปิยาพันยันเทียนรายงาน
11: รัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการใช้น้ำมัน E20 สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ใช้รถและเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานพร้อมสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงจากวัตถุดิบในประเทศติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นครับ
16: เคาะข่าวเล่าประเด็น
20: หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ารถที่กำลังขับอยู่ทุกวันสามารถเติมน้ำมัน E20 ได้แต่ทำไมน้ำมัน E20 ถึงยังไม่ใช่ตัวเลือกแรกของผู้ใช้รถทั้งที่มีรถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวนมากรองรับแถมราคายังถูกกว่าแก๊สโซฮอล์95กรมธุรกิจพลังงานจึงร่วมกับภาคเอกชนเดินหน้าสร้างความเข้าใจและคลายข้อกังวลให้แก่ผู้ใช้รถนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่าสาเหตุสำคัญที่ประชาชนยังไม่เลือกใช้น้ำมัน E20 เนื่องจากส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่ารถสามารถเติมน้ำมัน E20 ได้ขณะที่บางส่วนยังไม่มั่นใจในคุณภาพและกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์ทำให้ปัจจุบันยอดการใช้น้ำมัน E20 ยังอยู่ที่ประมาณ5,800,000ลิตรต่อวันหรือร้อยละ18ของการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินอย่างไรก็ตามน้ำมัน E20 มีค่าออกเทน95เช่นเดียวกับแก๊สโซฮอล์95แต่ราคาถูก ว่าประมาณ5บาทต่อลิตรอีกทั้งมีเอทานอลร้อยละ20ซึ่งผลิตได้จากวัตถุดิบในประเทศทั้งอ้อยและมันสับปะหลังการใช้น้ำมัน E20 จึงเป็นทางเลือกที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้รถขณะเดียวกันยังช่วยสร้างตลาดให้ผลผลิตของเกษตรกรลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
2: น้ำมัน E20 เนี่ยฮะถูกกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์95นะครับซึ่งก็ออกเทน95ด้วยกันถูกกว่าลิตรละ5บาทแต่ยอดการใช้อาจจะยังไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะพี่น้องประชาชนกว่าครึ่งไม่ทราบว่ารถของท่านเองเนี่ยนะฮะจริงๆใช้ E20 ได้ก็สามารถตรวจเช็คได้ที่ฝาถังนะครับแล้วก็ชื่อรุ่นรถก็มีอยู่หน้าเว็บไซต์ของกรมธุรกิจพลังงานน้ำมัน E20 นะครับเป็นน้ำมันที่มีคุณภาพที่ดีแล้วก็สามารถใช้งานได้แล้วก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรเป็นน้ำมันที่ผลิตได้เองในประเทศส่วนหนึ่งมาจากกากน้ำตาลนะครับซึ่งมาจากผลผลิตของอ้อยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมาจากมันสำปะหลังซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในประเทศเช่นเดียวกัน
20: ขณะที่นางสายุพินบุญสิริจันทร์นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยืนยันว่าผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้พัฒนาเทคโนโลยีให้รองรับการใช้น้ำมัน E20 สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพไม่ส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์และยังได้รับการรับประกันตามเงื่อนไขของผู้ผลิตแต่ละรายปัจจุบันผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ16แบรนด์อาทิ Toyota Honda BMW และ Ford มีรถยนต์ที่รองรับการใช้น้ำมัน E20 รวม273รุ่นขณะที่ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์5บริษัทมีรถจักรยานยนต์ที่รองรับน้ำมัน E20 รวม138รุ่นสะท้อนถึงความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมในการสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกโดยผู้ใช้รถสามารถตรวจสอบว่ารถรองรับน้ำมัน E20 หรือไม่ได้ที่ฝาถังน้ำมันคู่มือรถหรือข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงาน
21: น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 นะคะเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพผู้ประกอบการรถยนต์นะคะแล้วก็รถจักรยานยนต์พวกเราเองนะคะได้มีการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสมาคมนะคะขอร่วมสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนะคะแล้วก็ผู้ใช้รถนะคะว่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในเรื่องของการรองรับการใช้น้ำมัน E20 นะคะสามารถที่จะใช้งานได้อย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อการทำงานของเครื่องยนต์ค่ะรวมทั้งยังคงได้รับการคุ้มครองตามเงื่อนไขของการรับประกัน
20: ท่ามกลางความผันผวนของราคาพลังงานน้ำมัน E20 จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ใช้รถในรุ่นที่รองรับซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วยังเชื่อมโยงไปถึงวัตถุดิบในประเทศรายได้ของเกษตรกรและการลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าเพราะท้ายที่สุดน้ำมัน1ลิตรอาจเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวปริมปรัชภาภาครายงาน
22: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการเข้าสอบรับราชการผ่านร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดชอบในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการสอบคัดเลือกบุคลากรภาครัฐให้กับประชาชนติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
23: การสอบเข้ารับราชการถือเป็นกระบวนการสำคัญในการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่ในงานของรัฐซึ่งต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้แต่ปัจจุบันยังพบปัญหาการทุจริตการสอบโดยเฉพาะการสวมตัวเข้าสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสำนักงานกพ.ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคกตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมของผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติตามกติการวมทั้งยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐจากปัญหาดังกล่าวนี้นำไปสู่การจัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพ.ศ.ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแล้วเพื่อให้มีกฎหมายเฉพาะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในการสอบพร้อมกำหนดกลไกและหน่วยงานที่มีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนอย่างชัดเจนยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีความเข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงมาตรการสำคัญนี้กำหนดมาตรฐานทางวินัยผู้ที่ทุจริตการสอบภาคกเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการและเพิกถอนหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคกหากพบว่าการทุจริตเกิดขึ้นก่อนการบรรจุเข้ารับราชการให้ออกจากราชการโดยทันทีแต่หากตรวจสอบ ภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นการกระทำผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงให้ไล่ออกจากราชการสถานเดียวนอกจากนี้ยังจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐสามารถตรวจสอบลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสอบได้ตลอดจนวางการดำเนินงานในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวกำหนดโทษทางอาญาที่รุนแรงครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งขบวนการรวมทั้งให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์จากข้าราชการที่ทุจริตในการสอบจนได้บรรจุเข้ารับราชการ
0: ผู้ที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการนะคะหากเป็นข้าราชการแล้วถือเป็นความผิดร้ายแรงและให้ไล่ออกจากราชการสถานเดียวค่ะพร้อมจัดทำข้อมูลกลางหรือแบล็คลิสต์เพื่อจับคู่ข้อมูลในส่วนของผู้เคยทุจริตให้มาอยู่กองกลางเพื่อป้องกันการเวียนสอบในหน่วยงานอื่นนอกจากนี้ภายใน3ปีจะมีการปรับการสอบภาคกเป็น e-exam เพียงรูปแบบเดียวค่ะและในระยะเวลา5ปีจะเตรียมออกกฎหมายเฉพาะเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทั้งขบวนการรวมถึงการเปิดทางเรียกเงินคืนพวกเงินเดือนและผลประโยชน์ต่างๆที่ผู้ทุจริตได้รับไปในระหว่างบรรจุราชการด้วยค่ะ
23: สอดคล้องกับนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำผิดพร้อมเดินหน้าปราบปรามขบวนการทุจริตในการสอบอย่างต่อเนื่องและจริงจังเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการและคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่เข้าสอบ
1: ถือโอกาสนี้ยืนยันต่อหน่วยงานภาครัฐและพี่น้องประชาชนด้วยความชัดเจนว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดอยู่ในตำแหน่งระดับใดโดยเรายึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากปรากฏว่าพยานหลักฐานหรือเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดเราก็จะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามกระบวนการนี้อย่างต่อเนื่องและจริงจังเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนต่อระบบราชการและเพื่อคืนความยุติธรรมและคืนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่เข้าสอบด้วยความรู้ความสามารถ
23: ทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันในการป้องกันและลงโทษผู้ทุจริตปิดช่องโหว่ไม่ให้ผู้กระทำผิดสามารถหมุนเวียนเข้าสู่หน่วยงานของรัฐและยกระดับความน่าเชื่อถือของระบบการสอบเข้ารับราชการเพื่อให้ผู้สอบทุกคนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
24: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคลครับ
25: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนางวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: สู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

0: ันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ real time เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชั่น Smart Energy for Better Life and Sustainability
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ทุกคนเร็วทุกคนเก็บของเร็วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากเลย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
3: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

เกาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดรวมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเจอกันแล้วในวันจันทร์ที่14เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ค่ะประจำการแล้วจันทร์ถึงศุกร์หลังเคารพธงชาติแบบนี้ค่ะเจอกับพวกเรา1หนุ่ม1สาวทีมข่าวสทเชียงใหม่ดิฉันพิมลกันดีช้าชัยค่ะ
1: ผมคมสันคำวงครับ
0: ทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางคลื่นFM 93.25 MHz แห่งนี้ค่ะแล้วก็คลื่น98 MHz ของสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะผ่านทางหน้าปัดวิทยุแล้วคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยนะคะวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเสาร์อาทิตย์สุดสัปดาห์ที่ไหนมีฝนตกแรงฝนตกเล็กน้อยฝนตกแบบกระปริบกระปรอยเล่าสู่กันฟังบ้างแล้ววันนี้ที่ไหนนะคะมีเรื่องของการจราจรที่หนาแน่นเนี่ยเล่าสู่กันฟังสักนิดนึงที่ถามเนี่ยเพราะว่าวันนี้เนี่ยออกบ้านมาคุณดิฉันเนี่ยติดตั้งแต่เลยหน้าโรงเรียนเรยินามานิดนึง คือนิดนึงเราก็ติดเลยแต่ว่า การติดวันนี้เนี่ยไม่ได้ติดจากเส้นทางที่จะเลี้ยวนะคุณแต่ว่าเส้นถนนเส้นที่เจริญประเทศทั้งเส้นอ่ะคุณที่จะขึ้นไปทางสะพานนวรัตน์วันนี้ติดยาวมากคือติดจนถึงที่ดิฉันติดอยู่อ
1: ่
0: ะ
1: ไม่แน่ใจว่ามีงานอะไรหรือเปล่านะเมื่อสักครู่ที่ผมผ่านมาก็เห็นมีเจ้าที่จราจรอยู่ตรงแยกหน้าจุดผู้ว่านะครับพยายามโบกรถให้รถที่มาจากอย่างที่พี่เอ๋บอกมาจากฝั่งโรงเรียนใช่ไหม
0: ฝั่งโรงเรียนฝั่งเจริญประเทศ
1: ใช่ครับพยายามโบกรถให้รถวิ่งไปเส้นสะพานนวรัตน์นะครับเมื่อสักครู่เห็นมีเจ้าที่จราจรอยู่2ท่านด้วยกัน
0: คือจริงๆเราจะบอกว่า
1: ไม่ได้จะติดเรื่อง
0: วันนี้ติดยาวมากค
1: ุณ
0: นะฮะวันนี้ติดยาวมากติดคือแบบครั้งแรกนี่เข้าใจว่าติดคือเหมือนที่เคยติดก็คือติดแล้วแบบติดเส้นทางที่เลี้ยวมาเพื่อที่จะติดไฟแดงอีกครั้งนึงแต่ว่าวันนี้เส้นทางเลี้ยวคุณไม่มีปัญหาแต่ว่าเส้นทางที่จะขึ้นไปยังสะพานนวรัตน์ไปขัวเหล็กจากถนนเจริญประเทศอ่ะวันนี้ติดทั้งเส้นเลยก็เลยแบบเอ๊ะมีงานอะไรหรือเปล่าคุณผู้ฟังใครอยู่ในเส้นทางเล่าสู่กันฟังสักนิดนึงแล้วก็ที่สำคัญคือในช่วงเช้าวันนี้ดิฉันได้ยินเสียงรถดับเพลิงแต่เช้าเลยคือเลยไม่แน่ใจว่าเป็นเหตุการณ์เดียวกันหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะคะเพราะว่าอยู่แถวบ้านเนี่ยจะได้ยินเสียงก็เลยมาเอ๊ะเป็นเหตุการณ์เดียวกันหรือเปล่าหรือว่ามีอุบัติเหตุเรื่องของฟืนไฟอะไรหรือเปล่าอะไรแบบนี้คุณอ่ะที่ไหนเป็นอย่างไรเล่าสู่กันสักนิดนึงค่ะเพราะว่าไม่สามารถจะไปดูเหตุการณ์ได้เพราะว่าติดยาวมาก
1: แต่เห็นเหมือนมีรถชนจำไม่ได้ว่าโซนไหนที่แบบห่างแถวยาวมากนะครับท่านผู้ฟังที่อาจจะฟังเราอยู่นะครับคอมเมนต์บอกเราหน่อยหรือว่าโทรบอกก็ได้นะครับว่าจุดไหนตอนนี้สถานการณ์จราจรเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าจำไม่ได้ว่าสักครู่อยู่เส้นไหนนะที่
0: อย
1: ู่
0: ในเส้นทางที่เราพูดถึงหรือเปล่าเนาะหรือว่าตัดสะสมกันมาดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคุณผู้ฟังเพราะว่าอันนี้คือสังเกตจากการรถที่อาจจะแตกต่างจากทุกวันที่ดิฉันมาทำงานอะไรอย่างนี้คุณ
1: คร
0: ับแต่วันนี้ติดยาวมากแล้วก็คาดว่าตอนนี้น่าจะสะสมถึงเส้นเลี้ยวเลยด้วยถ้าเกิดไม่มีการขยับขยื่นนะคะ
1: เพจบอกข่าวเจ้าหนึ่งบอกว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนครับตรงจุดเลี้ยวขึ้นขวานเหล็กก็นี่แหละฮะอาจจะทำให้จราจรติดขัดอย่างที่บอกเพราะว่าเมื่อสักครู่ผ่านมานะครับตรงจุดที่แยกหน้าจวนผู้ว่านะครับก็เห็นเจ้าที่อำนวยความสะดวกอยู่นะครับเจ้าที่จราจรบกอำนวยความสะดวกอยู่นะครับจุดนั้นนะครับสำหรับท่านใดที่อาจจะฟังเราอยู่นะ
0: ค่ะเลี่ยงได้ตอนนี้ต้องขอความร่วมมือว่าเลี่ยงเส้นทางกันด้วยนะคะสำหรับเส้นทางที่อาจจะการจราจรเช้านี้อาจจะหนาแน่นเนื่องจากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทางขึ้นขวานเหล็กใช่ไหมคุณ
1: ทางขึ้นขวานเหล็กแล้วก็มีอุบัติเหตุครับเฉียวชนท้ายรถกันนะครับชนท้ายกัน3คันรวดนะครับแล้วก็มีรถปีนขึ้นเกาะกลางถนน1คันนะครับบริเวณไทยวัสดุขาเข้าเมืองนะครับขาเข้าเชียงใหม่นะครับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางนะครับทำให้รถติดสะสมนะฮะแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้านะครับก็ใช้ความระมัดระวังโหรถติดสะสมยาวเลยนะครับน่าจะใช้ได้เพียง1ช่องทางจราจรนะฮะ

0: ตกนะครับก็มีอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถยนต์นะครับทำให้รถไม่สามารถที่จะเลี้ยวขวานะครับไปได้ก็ทำให้ต้องมีเจ้าที่จราจรเนี่ยมาช่วยอำนวยความสะดวกนะครับในตอนนี้นะครับทางด้านที่มาจากถนนเจริญประเทศแล้วก็จะเลี้ยวขวาขึ้นสะพานนวรัตน์นะครับตอนนี้ก็เจ้าที่กำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายนะครับก็ใจร่มนิดนึงนะครับอาจจะติดขัดตรงนั้นนานหน่อยนะครับเพราะว่ามีแค่ประมาณ2เลนใช่ไหมมันบังคับอยู่แล้วนะฮะเส้นนั้นนะครับ
1: คือที่ฉันบอกคือที่ฉันพูดเพราะว่าวันนี้คือออกบ้านมาแล้วติดตรงนั้นค่อนข้างจะนานคุณค่อนข้างจะนานมากเลยมาถึงที่นี่ก็8โมงนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้เล่าสู่กันฟังค่ะเป็นผู้ประสบภัยท่านหนึ่ง ก็เลยเล่าสู่กันฟังว่าช่วงนี้มีเรื่องของการจราจรที่ค่อนข้างจะหนาแน่นในเส้นทางไหนแต่ว่าตอนนี้ที่ไหนเป็นอย่างไรเล่าสู่กันได้นะคะเล่าสู่กันฟังได้
0: ที่ไหนฝนตกที่ไหนฝนไม่ตกเสาร์ที่ผ่านมาใครประสบปัญหาเรื่องฝนตกบ้างแต่ว่าเราอยู่ที่นี่แดดแพร่
1: ร้อนมาก คุณฟังแล้วที่สำคัญค่ะคุณคมสารคุณผู้ฟังเช้านี้การติดตามกลุ่มฝนด้วยเรดาร์ภาคเหนือตอนบนไม่อยากจะบอกว่าช่วง8โมงไม่มีกลุ่มฝนเลยคุณ ไม่มีเลยค่ะคุณผู้ฟังทั้งภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างไม่มีเลยนะคะอ้อตอนล่างจะมีที่พิษณุโลกมีทางกำแพงเพชรเส้นทางภาคเหนือตอนล่างมีอยู่นะคะแต่ภาคเหนือตอนบนเนี่ยไม่มีแล้วค่ะภาคเหนือตอนล่างจะตรวจเจอในส่วนของกำแพงเพชรตากนครสวรรค์อุทัยธานีแล้วก็ชัยนาทค่ะ
0: ก็เห็นว่าจะฝนน่าจะมีทางภาคเหนือตอนล่างนะครับรวมไปถึงภาคกลางด้วยนะครับในอาทิตย์นี้นะครับที่อาจจะมีฝนแต่ของเรานี่อาจจะลดน้อยถอยลงนะพี่ทางภาคเหนือตอนบน
1: คือเช้านี้นะตั้งแต่7โมง8โมง
0: เนี่ยผมบอกว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ยใครบ้างที่รู้สึกว่าเช้ามาได้สัมผัสกับอากาศหนาวมีความรู้สึกว่าหนาวเย็นอันนี้ต้องถามว่าใครตื่นเช้าละกันเราอาจจะตื่นไม่ทัน
1: คือฉันทำหน้างงกับชีวิตมากฉันทำหน้างงกับชีวิตมาก
0: ต้องถามคุณชอฉลาดแล้วนะพ่อค้าแม่ค้าใครที่ตื่นเช้านะในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับบอกว่าได้รับบางท่านบอกว่ารู้สึกอากาศหนาวมีลมหนาวพัดโชยในตอนเช้านะครับ
1: อีฉันไม่เคยได้สัมผัสเลย อีฉันตื่นสายไปนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังมาดูกันค่ะ20ในช่วงของ24ชั่วโมงนี้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังสภาวะอากาศทั่วไปนะภาคเหนือเนี่ยเขาบอกว่าฝนจะเพิ่มขึ้นนะจาก2วันที่ผ่านมาภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากเนี่ยจะอยู่ทางตอนล่างของภาคค่ะก็คือภาคเหนือตอนล่างนั่นเองทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนใต้ตอนบนภาคขออภัยค่ะภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนล่างค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้คุณวันนี้เนี่ยก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองในพื้นที่บ้านเรานะแต่ว่าลดลงจากช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็คือวันนี้อยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสค่ะคุณสำหรับในส่วนของการคาดหมายเรื่องของปริมาณฝนสะสมวันนี้มี2ระดับนะแต่ว่าเป็น2ระดับในฝนที่เล็กน้อยกับไม่มีฝนไม่มีฝนเลยวันนี้เนี่ย2อำเภอทางโซนเหนือติดทางเมียนมาแม่อายแล้วก็ฝางจ้ะไม่มีฝนนะวันนี้ขาวสะอาดเลยส่วนที่เหลืออีก23อำเภอนะคะมีฝนเล็กน้อยในปริมาณอยู่ที่ 0.1 จนถึง 35.0 มิลลิเมตรนั่นก็คือชัยปราการเวียงแหงเชียงดาวพร้าวแม่แตงดอยสะเก็ดแม่ออนแม่ริมสันทรายอำเภอเมืองเชียงใหม่หางดงสารพีสันกำแพงสันป่าตองดอยหล่อสมเมิงแม่วางกัลยาณิวัฒนาแม่แจ่มจอมทองฮอดดอยเต่าและอมก่อยค่ะ
0: ไม่มีฝน
1: ไม่มีฝนสองอำเภอ
0: ไม่

0: คือไม่เห็นแบบขาวๆแบบนี้นานแล้วนะ
1: ใช่
0: อันนี้ถือว่าผมว่าทางโซนเหนือนะ 2-3 เพอร์โซนเหนือน่าจะได้รับเรียกว่าอะไรบรรยากาศของลมหนาวนะครับที่อาจจะผิดฤดูไปสักนิดนึงตอนนี้มีฝนนะครับอ่ะมาดูทั้งสัปดาห์กันสักนิดนึงครับทั้งสัปดาห์เนี่ย มีฝนนะมีฝนทั้งสัปดาห์เลยแหละนะครับมีฝนทุกวันแต่ว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นเนี่ยวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับเป็น160อย่างวันนี้เนี่ย140ของพื้นที่ก็ถือว่าฝนน้อยนะครับส่วนวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้มะรืนนี้อังคารพุธนะครับฝน160ของพื้นที่ส่วนวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นะครับฝนเพิ่มขึ้นนะครับเป็น170ของพื้นที่อันนี้ถือว่าฝนเยอะนะครับหลังจากนั้นวันอาทิตย์วันศุกร์วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์น่าจะเป็นอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์พฤหัสนะครับกับศุกร์ฝน170ของพื้นที่นะครับส่วนวันอาทิตย์วันเสาร์และวันอาทิตย์ฝนลดลงเหลือ160ของพื้นที่นะครับโดยเฉลี่ยแล้วตลอดทั้งสัปดาห์มีฝนทุกวันนะครับเยอะสุดก็คือวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะครับ
1: พฤหัสศุกร์170
0: ของพื้นที่ครับ
1: นะก็ยังคงอยู่ในช่วงของฤดูฝนแต่ก็อาจจะเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงบ้างในช่วงนี
0: ้
1: ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนทิ้งช่วงด้วยนะคะถ้ามีฝนทิ้งช่วงก็จะมีเรื่องของแล้ง
0: พี่น้องเกษตรกร
1: ใช่
0: ช่วงนี้เพราะว่าข้าวนี่น่าจะกำลังจะถ้าเดือนนี้น่าจะเริ่มเขาเรียกว่าข้าวเริ่มตั้งท้องนะครับเริ่มจะออกรวง
1: เริ่มอาจจะมีสีเหลือง
0: ใช่เพราะว่าเดือนนี้เดือนกันยาแล้วเพราะว่าพอตุลาพฤศจิกาก็จะเริ่มเหลืองก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วนะคร
1: ับ ก็อย่างที่เรานับง่ายๆก็ปลูกวันแม่
0: เกี่ยววันพ่อ
1: เกี่ยววันพ่อแล้วก็จะปลูกช่วงของเดือนสิงหาคมอาจจะเป็นไปปลายกรกฎาคมถึงต้นสิงหา
0: แต่ที่เราไปป่าของเปียเมื่อเดือนที่ผ่านมาก็เพิ่งจะปลูกเนาะ
1: ใช่เพิ่งจะปลูกแต่ว่าก็เขียวชะอุ่มนะคุณในช่วงของเดือนเราไปสิงหาเนาะ
0: ปิงสิงหา
1: ปลาย
0: นี่แหละสักปลายเดือนตุลาพฤศจิกาว่าน่าจะเริ่มเหลืองนะครับเปลี่ยนจากสีเขียวไปสีเหลืองก็ได้อีกฟิลหนึ่งพี่เอ
1: แต่ก็สวยนะที่เราไปก็คือสีเขียวแบบเขียวแบบเขียวสบายตามาก
0: เขียวสบายตาฟังเสียงน้ำไหลนะครับในระหว่างนาขั้นบันไดเป็นขั้น
1: แล้วก็แบบเสียงแบบน้ำแล้วนอกจากไหลน้ำแบบเสียงน้ำไหลแล้วแบบความเย็นของน้ำก็แบบโอ้โห
0: เย็นมาก
1: เรียกความชุ่มชื่นหัวใจได้เลยคุณผู้ฟังอันนี้แบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะเรื่องของป่าบงเปียงไม่ได้ไปยากอย่างที่คิดอาจจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางแต่
0: บอกว่าเราบอกว่าต้องตั้งใจไปนะไม่ตั้งใจไปก็ไม่ได้ไป
1: ต้องตั้งใจอย่างเราเนี่ยไปทำงานเราก็ตั้งใจขอไปดูสักครั้งว่าจะสวยงาม
0: ไหนก็มาแล้ว
1: ว่าจะสวยงามอย่างที่ได้ข่าวมาไหมว่าโอ้โหปีนี้นี่ป่าปงเปียงสวยงาม
0: แต่ว่าก็ต้องบอกว่าต้องระมัดระวังเรื่องของการเดินทางเพราะว่าเส้นทางที่แยกออกจากดอยนนท์ออกไปอาจจะแคบนะพี่เอเส้นทางเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ชินในการขับรถบนดอยขับรถบนเขาน
1: ะครับ
0: ก็ระมัดระวังกันสักนิดนึงเพราะว่าแล้วก็เรื่องของการใช้ความเร็วนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะโคดเคี้ยวนะครับอันนี้ไปเที่ยวได้นะครับเชียงใหม่ไปได้หลายที่เลยนะครับโดยเฉพาะสายแคมปิ้งสายชากาแฟก็ได้นะเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดไป2รูทเอง
1: โอ้โหอมก๋อยนาเกียร
0: อมก๋อยนาเกียรเดี๋ยวเขาจะไปที่ไหนนะจอมทองก่อนหรือว่าไปแม่อายก่อน
1: เหมือนจะไปจอมทอง
0: จอมทองก่อนนะครับ
1: เหมือนจะไปจอมทองก่อน
0: เพราะว่าเดี๋ยวเขากำลังผลักดันให้ทางกาแฟจอมทอง
1: ดอยอินทนนท์
0: ดอยอินทนนท์นะครับเป็น GI ตัวล่าสุดหรือว่าตัวใหม่ต่อจากมะแขวนที่เพิ่งประกาศไปแล้ว
1: คือตอนนี้เนี่ยในส่วนของกาแฟดอยอินทนนท์คุณกำลังอยู่ในช่วงของการรวบรวมข้อมูลการทำเอกสารซึ่งก็มีการประชุมที่อำเภอจอมทองไปเป็นการเตรียมการทำเอกสารเพื่อที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็น GI สำหรับกาแฟใช่ค่ะสำหรับกาแฟดอยอินทนนท์นะคะคุณดิฉันหันไปดูวันที่ดอยอ่างขางก็ยังคงมีอุณหภูมิต่ำสุดนะ 18.9 องศาเซลเซียส
0: วันนี้เขาไม่มีฝนตกด้วยก็น่าจะได้รับเรื่องของอิทธิพลของเขาเรียกว่าอากาศหนาวอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมด้วยพี่เอแล้วเดี๋ยวนะแล้วทางดอยอินทนนท์ล่ะครับถ้าอ่างขางขนาดนั้นต้องดูอินทนนท์บ้าง
1: คือตอนนี้เนี่ยจากที่ฉันดูจากรายงานอุณหภูมิต่ำสุดของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะคะประจำวันนี้เนี่ยซึ่งขึ้นมาเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาขึ้นมาอยู่ประมาณน่าจะขึ้นมาตอนประมาณ7โมงเช้าว่ะคุณ
0: ครับ
1: ก็เขาขึ้นมา7อันดับอุณหภูมิต่ำสุดมีที่อ่างขางต่ำสุดเลย แล้วก็ที่ 18.9 องศาเซลเซียสแล้วก็ที่ดอยมูเซอร์มีดอยมูเซอร์มีที่อุ้งผางมีที่ทุ่งช้างเชียงรายศรีสำโรงแล้วก็แม่ฮ่องสอนอันนี้คือไล่ตามลำดับกะอุณหภูมิต่ำสุดนะเรียงตามลำดับมาเลย
0: เจ็ด
1: ลำดับ
0: อันนี้ผมไปดูนี่เพิ่งขึ้นมาของดอยฮนนนะครับดอยฮนนเช้านี้เนี่ยพี่เอ๋ทายเท่าไหร่ดอยฮนนที่ยอดดอยอ่ะ12องศาเซลเซียส
1: น่าจะช่วงเช้าแต่ว่าที่ฉันพูดถึงเป็นค่าเฉลี่ยนะคุณ
0: ครับ
1: แต่อันนี้ช่วงเช้าที่อินทนนท์เนี่ย12องศา
0: 12องศาแล้วกิ้วไม่ปลาใน14องศาแต่แบบ
1: โอ้โห
0: วันนี้โล่งมากนะครับวันนี้สำหรับท่านใดที่อาจจะอยู่ที่ดอยอินทนนท์โอ้โหบรรยากาศดีมากนะครับบรรยากาศดีมากเลยแล้วก็เหมือนผู้คนจะน้อยลงด้วยนะครับอาจจะพึ่งลงกันมากันนะครับไปเสาร์อาทิตย์แล้วพึ่งลงมากันโอ้โหวันนี้บรรยากาศสวยงามมากครับอินทนนท์วันนี้นะครับ12องศาเซลเซียสนะครับสัมผัสอากาศหนาวก็ได้แล้วนะครับตอนนี้มีทั้งฤดูนี้มีทั้งฝนมีทั้งหนาวนะสลับกันไปนะครับเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเรื่องของเอลนินโญนั่นเองนะฮะ
1: ค่ะระมัดระวังกันด้วยนะคะเรื่องของเอลนินโญค่ะคุณผู้ฟังจากภาวะที่เราอาจจะต้องเจอทั้งเรื่องฝนมากฝนแรงนะคะน้ำมากน้ำอาจจะแล้วน้ำหลากช่วงที่ฝนตกหนักๆเป็นบางพื้นที
0: ่
1: เอลนินโญแต่ละพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันนะคะท้าทายคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการค่ะคุณสิริพรส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณสิรินันท์ค่ะทักทายมาสวัสดีวันจันทร์สีเหลืองค่ะดีเจเสียงเพราะที่แม่ทาท้องฟ้าสดใสค่ะน่าจะแดดแพ้แรกเลยทีเดียวนะคะส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณสุภชัยทักทายมาสวัสดียามเช้าครับสุขสันต์วันจันทร์ครับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับไม่แน่ใจว่าที่ดอนเมืองเป็นยังไงบ้างมีฝนตกหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้น่าจะไปตกทางเหนือตอนล่างกลางตอนบนและกรุงเทพมหานครตลอดจนปริมณฑลค่ะคุณผู้ฟังคุณฉลาดค่ะคุณชอฉลาดบอกว่าสวัสดีเช้าวันจันทร์ครับพี่เอ๋เชียงใหม่ประตูเชียงใหม่วันนี้ท้องฟ้าบดบดมืดมืดครับนะคะเมื่อ18นาทีที่ผ่านมาคุณสุภชัยส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะป้าแมวจันยาบอกว่าสวัสดีเจ้าท้องฟ้าสดใสค่ะฝนหาย หายมา2วันนะคะ
0: ใครเอาฝนไปซ่อนครับ เอามาคืนป้าพัน
1: น
0: ีด่วน
1: เอามาคืนป้าพันนีด่วนคุณสาธรค่ะทักทายมาสวัสดีครับนนทบุรีวันนี้ฝนยังไม่ตกอุณหภูมิเนี่ยสูงทีเดียวคุณ27องศาเซลเซียสนะคะค่าฝุ่นเนี่ยวันนี้เป็นสีเขียวด้วยค่าฝุ่นขยับขึ้นด้วยเหมือนกัน PM 2.5 นะขึ้นมาเป็นเลขมาเป็นเลข2ตัว 24.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรถือว่าขยับขึ้นเยอะจากสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะในส่วนของนนทบุรีนะคะชอบฟังรายการเราค่ะคุณสาธรบอกว่าเราเนี่ยอู้ม่วนเป็นกันเองนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขนะคะคุณสมชายทักทายมาสวัสดีครับดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงดีอู้ม่วนมีสาระดีอำเภอเถินจังหวัดลำปางแดดแจ้งแพร่แล่นะครับนะคะป้าพันนีบอกว่ามาละนึกว่าเปลี่ยนชื่อรายการ เดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนเป็นรายการจวนไปกินข้าวกันแล้วเนี่ยประเดี๋ยวเนี่ย จวนแอลฝนหายไปละแดดหลายวันละแดดฮ้อนขนาดเจ้าวัดดีหนุ่มสาวนะเจ้าบอกว่าเสื้อสาวงามเสื้อหนุ่มก็เหมือนกันนะวันเนี้ย
0: เหมือนกันเลย
1: วันนี้สีเสื้อเหมือนกัน ใส่เสื้อตัวเดียวกันนะคะแต่ด้วยอาจจะ
0: แสงกล้อง
1: นะคะคุณกันดิกาค่ะบอกว่ามีรถชนกันบริเวณที่ขัวเหล็กขอบพระคุณค่ะคุณสมชายขอบพระคุณที่แจ้งข่าวค่ะคุณสมชายสุนันทาค่ะคุณสมชายส่งสติ๊กเกอร์รูปกระตูนกับหัวใจเป็นกำลังใจให้เราเช่นเดียวกับคุณน้อยสุปราณีนะคะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราป้าพันนีทักทายมาเจ้าอากาศเริ่มหนาวแล้วเจ้านะคะน่าจะตื่นทันวันนี้น่าจะตื่นทันเร็วนี้มาทักเราแต่เช้านะปกติเนี่ยเราต้องตามหา
0: เด็กก็บอกว่ามาแล้วไปแล้ว
1: มา
0: เร็วเข็มเร็วนะ
1: ปกติต้องตามหานะ คุณสุคนนะคะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจสีเหลืองมาเป็นกำลังใจพร้อมกับทักทายเราสวัสดีเจ้าสันปะตองตอนนี้อากาศครึ้มสลับมีแดดเจ้าคุณพงศักดิ์ทักทายเรามาสวัสดีครับสองคนเสียงดีคุณนภศรทักทายมาสวัสดีเจ้าวันนี้แจ่มใสนะคะดิฉันเห็นเท่านี้คุณเห็นเพิ่มเติมไหม
0: เหมือนกันครับผม
1: คุณสุภชัยบอกว่ากรุงเทพท้องฟ้าครึ้มแต่ฝนยังไม่ตกครับนะคะน่าจะครึ้มฟ้าครึ้มฝนสำหรับเช้านี้ด้วยเหมือนกันนะคะช่วงนี้ไปติดตามในช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA กันก่อนเนาะคุณน้อในช่วงข่าวสารของ PEA เรื่องของฟ้าเรื่องของฝนก็เกี่ยวเรื่องของไฟฟ้าแหละไปติดตามกันในช่วงนี้ค่ะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
0: สำหรับสิ่งดีๆจาก PEA วันนี้นะครับในช่วงนี้ก็มีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะครับช่วงที่มีพายุนะครับทางด้าน PEA แนะนำประชาชนดูแลความปลอดภัยด้านไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนนะครับซึ่งในสถานการณ์ที่ฝนตกหนักนะครับลมกระโชกแรงน้ำท่วมฉับพลันและไฟฟ้าขัดข้องที่อาจจะเกิดขึ้นได้จึงขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าดังนี้ครับ1ก็คือตรวจสอบสายไฟปลั๊กไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปลอดภัยไม่ชำรุดหรือเสี่ยงเกิดไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าดูดหรืออุปกรณ์ตัดไฟฟ้ารั่วเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อเกิดไฟฟ้ารั่วลดความเสี่ยงอันตรายจากไฟฟ้าดูดย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงโดยเฉพาะพื้นที่ที่เสี่ยงน้ำท่วมเพื่อป้องกันความเสียหายและอันตรายจากไฟฟ้ารั่วเตรียมสับคัตเอาท์หรือเบรกเกอร์หากมีน้ำท่วมเข้าในบ้านหรืออาคารควรตัดกระแสไฟฟ้าทันทีหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือพื้นที่เปียกชื้นและไม่สัมผัสสวิตช์ไฟปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดที่ตัวเปียกหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้เสาไฟสายไฟต้นไม้หรือป้ายโฆษณาที่อาจล้มทับสายไฟฟ้าจากลมแรงหากพบเห็นสายไฟฟ้าขาดเสาไฟฟ้าล้มหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดห้ามเข้าใกล้หรือสัมผัสโดยเด็ดขาดให้แจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทรได้ที่1129 PA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงครับอันนี้ข่าวสารดีๆจาก PA วันนี้ที่เอามาฝากกันครับ
1: ค่ะก็เรื่องราวดีๆสำหรับในช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA ค่ะก็ไปต่อการกับเรื่องของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะคุณวันนี้เนี่ยมาดูกันสักนิดนึงค่ะว่าพฤติกรรมแบบไหนเนี่ยที่เข้าข่ายเรื่องของการมีพฤติกรรมทางเพศอะไรประมาณนี้ค่ะคือเรื่องของอาณาจารประมาณนี้นะคะวันนี้มีพฤติกรรมมาค่ะว่าอันไหนคือเป็นพฤติกรรมที่เราต้องระมัดระวังเป็นการคุกคามหรือเปล่าทางเพศหรือเปล่านะคะก็มาดูกันในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

0: เคยไหมเจอข้อความแทะโลมโดนตามรังควานหรือถูกจ้องมองจนรู้สึกอึดอัดเรื่องแบบนี้ไม่ใช่แค่ความรำคาญเล็กๆอีกต่อไปเพราะกฎหมายอาญาใหม่ระบุชัดเจนแล้วว่านี่คือการคุกคามทางเพศที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับต้องรับมืออย่างไรให้กฎหมายคุ้มครองเราได้ทันท่วงทีพบคำตอบได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ความผิดฐานคุกคามทางเพศเป็นความผิดที่บัญญัติขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่30พุทธศักราช2568โดยกฎหมายได้มีการกำหนดนิยามคำว่าคุกคามทางเพศเป็นครั้งแรกและกำหนดให้การคุกคามทางเพศเป็นความผิดอาญามีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับดังนี้คุกคามทางเพศหมายความว่าการกระทำทางกายวาจาการส่งเสียงการแสดงอากัปกิริยาหรือท่าทางการติดต่อสื่อสารการเฝ้าดูการติดตามรังควานหรือกระทำด้วยประการใดๆรวมถึงการกระทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์โทรคมนาคมหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้ต่อผู้อื่นอันมีลักษณะสอบไปในทางเพศโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญอับอายถูกเหยียดหยามหวาดกลัวหรือได้รับความไม่ปลอดภัยในทางเพศโดยกฎหมายกำหนดเป็นความผิดไว้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา284/1ถึงมาตรา284/4โดยในส่วนความผิดที่กำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 284/1 กำหนดความผิดไว้ว่าผู้ใดคุกคามทางเพศผู้อื่นถ้าไม่เป็นความผิดฐานอนาจารต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับยิ่งไปกว่านั้นหากการกระทำความผิดฐานคุกคามทางเพศได้กระทำโดยมีลักษณะเพิ่มเติมเช่นเป็นการกระทำต่อเนื่องหรือทำซ้ำมากกว่า1ครั้งและเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติหรือเป็นการคุกคามทางเพศในที่สาธารณสถานต่อหน้าทารกกำนันหรือในระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้และหากไม่ใช่การคุกคามทางเพศที่กระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกิน15ปีความผิดฐานคุกคามทางเพศนี้จะเป็นความผิดอันยอมความได้ซึ่งท่านมีข้อควรระวังคือหากผู้เสียหายทราบเรื่องคุกคามทางเพศและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเช่นพบเห็นข้อความที่โพสต์คุกคามทางเพศต่อตนและรู้ตัวคนโพสต์ก็ต้องร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนหรือฟ้องคดีต่อศาลภายในกำหนดเวลา3เดือนนับแต่พบเห็นข้อความดังกล่าวและรู้ตัวคนโพสต์มิฉะนั้นคดีจะขาดอายุความและทำให้ท่านเสียสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดได้ค่ะ

0: อันนี้ก็ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคุณในส่วนของ
1: จริงๆ เหตุการณ์แบบเนี้ยสามารถที่จะเจอได้ในทุกพื้นที่นะพี่ไม่ว่าจะเป
0: ็
1: นพื้นที่สาธารณะที่ทำงานนะครับหรือแม้กระทั่งในการศึกษาหรือว่าในโรงเรียนที่เป็นเขาเรียกไงอาจจะมาในรูปแบบของเพื่
0: อ
1: นหรือคนรู้จักก็เป็นได้นะครับอันนี้แต่ว่าถ้ารู้ตัวอย่างที่ท่านอัยการบอกถ้ารู้ตัวก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าแจ้งความนะครับอย่างน้อยก็เป็นการป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าดูลักษณะแล้วไม่ใช่ละแบบเดี๋ยวก็ส่งข้อความมาให้นะครับทักมาอะไรอย่างเงี้ยพี่เอ๋นะครับ
0: คือดิฉันก็เคยเจอนะคือเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าแบบคือจริงๆแล้วเนี่ยก็กลัวแล้วก็รำคาญด้วยคือหลายๆเรื่องคุณแต่คือพอมองไปมองมาเออก็จริงเนาะเขาก็คุกคามเราพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยคุณคือดิฉันเคยเจอแบบโทรศัพท์เข้ามาคือไปได้เบอร์โทรศัพท์ดิฉันมาจากที่อื่นแหละแล้วก็โทรเข้ามาคือแบบเป็น10สายอ่ะเป็น10 20สายใน1ชั่วโมงพอเราไม่รับก็คือเหมือนแบบกระหน่ำโทรมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเขารู้สึกดีกับเราจริงๆหรอกับส
1: ิ่
0: งที
1: ่หรือเปล่า
0: ใช่กับสิ่งที่
1: กระทำโทรขนาดนี้
0: กระทำมาอะไรแบบนี้นะคะก็อันนี้ก็ระมัดระวังด้วยนี่เป็นตัวอย่างที่อยากจะแนะนำหรือว่าแจ้งว่าอาจจะหลายๆท่านอาจจะเคยประสบการณ์อย่างดิฉันมาอะไรอย่างเงี้ย1ชั่วโมงกระหน่ำโทรกันมาเป็น10สายเนี่ย ก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะความรู้สึกที่เขามีกับเราเนี่ยคือเป็นความรู้สึกดีอย่างที่บอกหรือเปล่าหรือว่าเกิดอะไรขึ้นประมาณนี้เป็นการคุกคามหรือเปล่านะคะก็อาจจะต้องเช็คพฤติกรรมกันสักนิดหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเลยแหละคุณ
1: ครับ
0: นะคะอ่ะไปต่อการกับช่วงข่าวสารจากคปพ.กันค่ะคุณผู้ฟังข่าวสารจากคปพ.วันนี้ก็จะเป็นภาคต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะ
2: ช่วงข่าวสารจากคปพ.
0: ข่าวสารจากคปพ.วันนี้ค่ะเป็นภาคต่อจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดกันถึงเรื่องของคอนเทนต์นะคะคอนเทนต์ไหนทำได้คอนเทนต์ไหนทำไม่ได้หรือว่าคอนเทนต์ไหนเป็นการชี้นำได้พูดคุยกันไปในสัปดาห์ที่แล้วนะคะส่วนสัปดาห์นี้จะมาพูดถึงว่าถ้าเราอยากทำคอนเทนต์ประกันภัยให้ดีเนี่ยเราควรยึดหลักอะไรบ้างนะคะก็มาฝากกันง่ายๆ4คำค่ะถูกต้องเป็นธรรมสมดุลและไม่ทำให้เข้าใจผิดค่ะถ้าเราพูดถึงผลิตภัณฑ์ไม่ควรหยิบเฉพาะจุดเด่นมาพูดแต่ควรนำเสนอทั้งประโยชน์และข้อจำกัดที่สำคัญพร้อมชวนให้ผู้รับสารศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจและควรตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นเอกสารกรมธรรม์หรือข้อมูลจากสำนักงานคปพ.พร้อมระบุแหล่งที่มาให้สามารถตรวจสอบได้โดยเฉพาะหากผู้รับสารเป็นกลุ่มที่ต้องคำนึงถึงเป็นพิเศษเช่นผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปผู้ที่มีความรู้ทางการเงินอย่างจำกัดหรือยังไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับกรมธรรม์รวมถึงผู้มีข้อจำกัดในการสื่อสารหรือการตัดสินใจก็ควรใช้ภาษาที่ชัดเจนเข้าใจง่ายและระมัดระวังไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูกันอีกสักนิดนึงค่ะว่าแล้วอะไรที่ควรงดเว้นค่ะสำหรับเรื่องของการทำคอนเทนต์นะคะจำหลักง่ายๆค่ะว่าอย่าใช้ความกลัวความรีบหรือข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนมาผลักให้ใครตัดสินใจซื้อประกันภัยเช่นการสร้างความตื่นกลัวใช้ความวิตกกังวลของผู้บริโภคหรือสร้างแรงกดดันด้วยเวลาอย่างไม่สมเหตุสมผลด้วยข้อความประเภทรีบซื้อด่วนวันนี้วันสุดท้ายหรือเหลือจำนวนจำกัดนอกจากนี้ค่ะไม่ควรกล่าวอ้างผลตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์ที่ไม่เป็นความจริงเกินความจริงหรือพิสูจน์ไม่ได้ไม่ควรอ้างตนว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยนักวางแผนการเงินหรือที่ปรึกษาทางการเงินหากไม่ได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องและไม่ควรสร้างความน่าเชื่อถือแบบปลอมๆด้วยการซื้อยอดไลค์สร้างบัญชีปลอมหรือปั่นยอดรับชมรวมถึงต้องไม่แชร์หรือรีพอร์ตข้อมูลที่รู้ว่าเป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดค่ะคุณ อันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักการง่ายๆเลยนะทำคอนเทนต์ได้สร้างประโยชน์เรื่องของกรมธรรม์ได้แต่ว่าอย่าชี้นำนะคะ
1: อันนี้เขาเรียกว่าเป็นบางทีมันก็ มันใกล้เคียงกันนะพี่เนาะแล้วก็บางทีอาจจะไปบอกว่าเราอ่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือว่าอาจจะมีเป็นเค้าเรียกไงเป็นกูรูด้านการวางแผนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะครับพี่
0: ใช่อันนี้ไม่ได้เหมือนกันนะคะอ่ะเรามาระวังกันหน่อยนี่นํามาฝากกันในช่วงของข่าวสารดีๆจากคปภ.งั้นเราไปต่อกันกับข่าวสารบ้านเรากันดีกว่าคุณวันนี้คุณมีครัวอะไรมาขายดิฉันมั้ยดิฉันหายไป2วันนะคุณ
1: ก่อนจะไปขายครัวเมื่อวานนี้ไปกิจกรรมนี้สักนิดนึงครับเรื่องของการจัดงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาตินะครับของจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569เมื่อวานนี้ก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยแล้วก็ได้ให้อาวาสกับเด็กๆด้วยนะครับซึ่งทางด้านสภาเด็กเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาคีเครือข่ายครับจัดงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569ปีนี้เนี่ยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด41ปีเยาวชนแห่งชาติร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาไฟหาสันตินะครับโดยจัดขึ้นที่อาคารศูนย์วิทยาบริการดารารัศมีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่โดยท่านรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีพร้อมกับได้กล่าวให้โอวาทให้เด็กและเยาวชนนะครับในงานนี้ด้วยซึ่งงานนี้เนี่ยจัดขึ้นโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับชมรมเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะครับกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทำกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนรวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่และก็ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่ยอมรับโดยมีเด็กๆเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานนี้นะครับประมาณ300คนด้วยกันสำหรับกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาตินะครับทางด้านคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่18มิถุนายน2528นะครับ2528กำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติและได้กำหนดให้มีการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติขึ้นต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีสืบเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์สองพระองค์ด้วยกันคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์จึงถือได้ว่าเป็นวันแห่งความสิริมงคลแก่เด็กและเยาวชนที่ควรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าของทั้งสองพระองค์ครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้กล่าวให้โอวาทแล้วก็เปิดงานรวมไปถึงมีการมอบกิตติบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติของจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดการแข่งขันทักษะการสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่และองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569จำนวน5สาขาด้วยกันครับ16รายได้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจำนวน10รายแล้วก็องค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่อีก2องค์กรด้วยกันครับอันนี้กิจกรรมดีๆเมื่อวานนี้นะครับได้ไปติดตามมานะครับที
0: ่
1: โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยครับ
0: ค่ะก็อีกหนึ่งกิจกรรมชวนแอวเลยละกันสำหรับกิจกรรมนี้เขาเปิดตัวไปแล้วเนาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ประชาสัมพันธ์แล้วสำหรับกิจกรรมนี้เชียงใหม่ซิตี้แกลเลอรี่แอทช้างม้อยค่ะคุณเปิดตัวไปเมื่อวันศุกร์เน
1: า
0: ะ
1: 11
0: กันยายนใช่ค่ะสัปดาห์กันยายน2569คือจริงแล้วเนี่ยสามารถท่องเที่ยวได้ทุกวันนะคะซึ่งเป็นการใช้ศิลปะเชื่อมคนกับเมืองค่ะคุณก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่เราสามารถไปจิบกาแฟแลศิลปะนี่นะจิบกาแฟ
1: เสาร์ที่นี้ก็ไม่ได้ออกไปดูอยากไปแวะไปดูว่า
0: ดิฉันก็อยากไปอยู่นะคุณ จิบกาแฟแลศิลปะเดินหอว่าคุณเดินแบบ slow life ในพื้นที่แบบเดินแบบท
1: ่
0: องเที่ยวใช่คุณ
1: อากาศที่แบบไม่ร้อนมากนะ
0: ใช่แต่สัปดาห์นี้ร้อนนะคุณ ในช่วงเสาร์ที่ผ่านมาม
1: ีร่มครับมีพร็อพ
0: แต่ว่าก็อยากไปนะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงอัตลักษณ์ความทรงจำอย่างที่คุณคมสันเคยบอกไปถ้าเราพูดถึงช้างม้อยในโซนที่จัดกิจกรรมเนี่ยเราก็จะนึกถึงเครื่องจักสานเมื่อก่อนก็จะนึกถึงหวายเนาะคุณเก้าอี้หวายตะกร้าหวายมันจะขายแถวนั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีการนำเรื่องของศิลปะมาเชื่อมคนกิจกรรมสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางชุมชนอีกหนึ่งแห่งค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยที่ตั้งของประตูช้างม้อยก็เป็นประตูเมืองเก่าแหละคุณนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจเชิญชวนค่ะสำหรับใครหลายๆท่านที่อยากจะไปหาพล็อพหาจุดเช็คอินถ่ายรูปใหม่ๆใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ก็สามารถไปท่องเที่ยวได้ในถนนช้างม้อยได้เลยค่ะ
1: เดินชิวๆนะครับ
0: ใช่
1: เดินไปได้หลายที่เลยนะครับผ่านช้างม้อยไปถ้าตรงไปทางน้ำปิงเลี้ยวขวาก็กาดหลวงเลี้ยวซ้ายก็กาดปึงใหม่ผักผลไม้เพียบนะฮะ
0: คือจริงๆแล้วเข้าไปในซอยช้างม้อยคุณเราก็จะเห็นนิทรรศการแบบช้างม้อยในอดีตเนาะแล้วก็มีคาเฟ่
1: ม
0: ีศิลปะ
1: ม
0: ีวิถีชีวิตมีวัฒนธรรม
1: มีงานพวกงานหัตถกรรม
0: ใช่แล้วก็มีการเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจรากฐานเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจฐานรากอันนี้แนะนำเลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสดิฉันจะไปเดินชิวๆดูและอย่างที่บอกค่ะจิบกาแฟแลศิลปะถ่ายรูปกับกำแพงศิลปะโอ้คุณสวยงามตามท้องเรื่องมาก
1: จ
0: ุ
1: ดน
0: ั้
1: นน่า
0: ชื่
1: นนะจุดที่เขาทำสะพานแดงตรงคลองแม่ข่าพี่เอ๋
0: ค่ะ
1: นะจุดนั้นหลายๆท่านอาจจะผ่านไปผ่านมานะครับมัวแต่ชะเง้อมองแล้วก็ไม่ได้จอดนะครับผมว่าเป็นจุดที่ทางจังหวัดเชียงใหม่เองหรือว่าเทศบาลนครเชียงใหม่เนี่ยพยายามจะผลักดันให้เป็นแหล่งเช็คอินแหล่งใหม่นะครับเขาเรียกว่าเหมือนกับชุมชนเมืองเก่าพี่เอ๋เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเมืองเก่าที่จุดนั้นด้วยนะครับที่ช้างม้อยและโซนช้างม้อยนะครับแหล่งท่องเที่ยวใกล้ๆบ้านเราครับใกล้ๆคลองแม่ข่านะครับแล้วก็ทำเป็นจุดเช็คอินทำเป็นสะพานแดงสวยงามทีเดียวนะครับทะลุไปหาวัดหลังวัดแสนฝางไหมตรงนั้นคุณจะทะลุไปหลังวัดแสนฝางได้นะครับ
0: ค่ะคุณวัดกับดิฉันเนี่ยดิฉันไม่ค่อยถนัดนะคุณนะคะวัดกับดิฉันไม่ค่อยจะถนัดสักเท่าไหร่ก็เชิญชวนค่ะสามารถท่องเที่ยวได้นะคะรวมไปถึงในส่วนของเช็คอินหรือว่าไปถ่ายรูปกับกำแพงเมืองนะคะประตูท่าแพขวงประตูท่าแพก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเดินเรื่อยๆค่ะคุณ
1: จริงๆถ้าเดินเรื่อยๆนี่แป๊บเดียวนะ
0: แป๊บเดียวใช่นะคะทักทายคุณผู้ฟังในช่วงท้ายของรายการกันสักนิดนึงค่ะคุณละไมคุณยายบอกว่าสวัสดีเจ้าวันจันทร์เจ้าดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อวันนี้แม่แต่งบ้านยายท้องฟ้าโปร่งแดดแซ่แลเจ้า
1: วันนี้คุณยายมีเมนูอะไรมาฝากกันครับ
0: วันนี้คุณยายส่งสติกเกอร์รูปหัวใจสีเหลืองนะคะทักทายวันจันทร์มานะคะคุณมีเพื่อนเป็นคนดีค่ะสวัสดีครับพี่พิมลการและพี่คมสารอยากรู้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เราจะได้ไปเป็นรองปลัดเหรอกระทรวงมหาดไทยเหรอครับได้ข่าวว่าเชียงใหม่เราจะได้ทางด้านของท่านทศพลเผื่อนอุดมมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แทนเหรอครับ
1: ก็มีโปรดเกล้าแล้วใช่ไหมครับน
0: ่
1: าจะเริ่มกันผู้ว่าราชการท่านใหม่ก็จะมา
0: หนึ่งตุลา
1: ปฏิบัติหน้าที่วันที่1ตุลานะครับก็น่าจะสลับกันในช่วงนี้แหละครับไปเดือนนี้นะครับ
0: ค่ะท่านผู้ว่ารัฐพลก็จะไปรับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในวันที่1ตุลาคม2569แล้วก็ท่านผู้ว่าทศพลเผื่อนอุดมท่านก็จะมาปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดเชียงใหม่1ตุลาเช่นเดียวกันนะคะป้าพนีแซวเรา2คนมาคุณบอกว่าพรุ่งนี้หนุ่มสาวไผ่นอจะขาดเนาะติดนี้เฮายังอยู่เต็ม
1: พรุ่งนี้ไม่มีภารกิจไม่ขาดอาทิตย์นี้บอกเลยอาทิตย์นี้ไม่ขาดแน่นอน
0: อาทิตย์นี้เฮาอยู่เต็มคุณสันติจิตพักดีนะคะทักทายมาสวัสดีเช้าวันจันทร์ครับสวนดอกอากาศสดใสครับสวัสดีทักทายค่ะคุณต่ายค่ะส่งสติกเกอร์กระต่ายมาเลยคุณกระต่ายหัวใจมาให้เรานะคะคุณสันติจิตพักดีถามมาว่าผลการตรวจประเมินเชียงใหม่เมืองมรดกโลกมีผลเป็นอย่างไรบ้างครับขาดการติดตามข่าวไปครับค่ะคุณ
1: เหมือนเขาจะมีการประชุมหรือว่ามีการคอนเฟอเรนซ์กันถ้า หลังจากที่เขาเก็บข้อมูลเราไปช่วงเดือนตุลาไหม
0: ครับใช่ค่ะในช่วงเดือนตุลาหนึ่งครั้งครั้งแรกเดือนตุลาแล้วก็อีกหนึ่งครั้งจะเป็นเดือนมกราคมของปี2570หลังจากนั้นเขาจะมีประชุมกันในเดือนพฤษภาคมแล้วจะประกาศผลว่าเราได้ขึ้นทะเบียนหรือไม่อย่างไรในเดือนมิถุนายน2570ค่ะ
1: ประชุมนัดแรกนะเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับก
0: ็
1: อะไรที่เขาเก็บข้อมูลไปแล้วอะไรที่ติดใจสงสัยเขาก็จะคอนเฟอเรนซ์มาถามเรา
0: ใช่ค่ะก็จะมีการประชุมคอนเฟอเรนซ์กันนะคะเดี๋ยวถ้ามีการประชุมคอนเฟอเรนซ์แล้วมีผลเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังค่ะคุณตายทักทายมาบอกแวะมาทักทายเจ้าไปตังนอกมายังตันมาทักทายใกล้ท้ายรายการอยู่เจ้าคุณป้าคุณยายละไมบอกว่าช่างม้อยความทรงจำของยายคือก๋วยเตี๋ยวหมูบะช่อเม
1: ื
0: ่อก่อนยายเป็นคนบ้านนอกเมินไหนได้เข้าเวียงจะได้มากินก๋วยเตี๋ยวที่ช่างม้อยลำมากเจ้าบอกฮู้ว่าร้านยังอยู่หรือเปล่า
1: โอ้โหนี่สมัยคุณยายยังสาว
0: คุณยายยังสาว
1: ถ้ามีคนทำอยู่ก็ได้จะเป็นการสืบทอดตำนานเอ๊ะพี่เอ๋เคยทานไหมก๋วยเตี๋ยว
0: ก๋วยเตี๋ยวหมูบะช่อฉันเคยทานนานแล้วอ่าฮะเคยทานที่นี่แหละที่คุณยายละไมบอกที่แถวช้างม้อยแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยยังมีอยู่หรือเปล่าหรือว่าท่านไหนยังได้ชิมนะเล่าสู่กันฟังสักนิดนึงเราอาจจะไปตาม
1: รอย
0: นะคะแจ้งพิกัดให้เราสักนิดนึงแล้วเราจะมาเล่าให้ฟังว่ายังมีอยู่หรือเปล่าอย่างไรแต่ว่าวันนี้เราสองคนต้องไปก่อนแล้ว8:59 แล้วค่ะอย่าลืมไปเที่ยวช้างม้อยกันนะคะคุณผู้ฟังแต่วันนี้เราสองคนไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
6: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
5: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
6: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
7: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกศฐและพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน
8: ายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกศฐจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณที่ทำการอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีโดยมีการประกอบพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธีโปรยดอกไม้โดยรอบก่อนที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมซึ่งตลอด2ข้างทางที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมเคลื่อนผ่านพบว่ามีประชาชนพร้อมใจกันมายืนรอเป็นระยะเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสำหรับไม้จันหอมที่ทำพิธีส่งมอบในวันนี้ประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่เมื่อขบวนรถเชิญไม้จันหอมเดินทางถึงสำนักช่าง10หมู่แล้วจะมีการประกอบพิธีรับมอบในช่วงบ่ายของวันนี้ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมกระบวนการประนอมข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาที่สาธารณรัฐสิงคโปร์วันนี้ย้ำไทยยึดกฎหมายระหว่างประเทศและพร้อมเปิดกว้างเจรจานายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำบริกส์ครั้งที่18ที่สาธารณรัฐอินเดียว่าจะเดินทางไปต่อยังสาธารณรัฐสิงคโปร์วันนี้เพื่อเข้าร่วมประชุมกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชายืนยันว่าไทยเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวด้วยความมั่นใจเนื่องจากจุดยืนของไทยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ ไทยยังเห็นว่าแนวทางที่เหมาะสมที่สุดควรเริ่มจากการเจรจาทวิภาคีก่อนหากไม่สามารถหาข้อสรุปได้จึงค่อยพิจารณากลไกอื่นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันแม้ว่ากัมพูชาจะยังคงพยายามสร้างความได้เปรียบและสร้างแรงกดดันแต่ยืนยันว่าไม่เป็นปัญหาไทยยังคงย้ำจุดยืนพร้อมเปิดกว้างในการเจรจาพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายระหว่างประเทศและหาข้อตกลงที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกันอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากบูรณาการฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองขับเคลื่อนแผนการปราบปรามยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการ90วัน
9: นายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดมอบหมายให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนำกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่ระมาดผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านบูรณาการร่วมกับตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดกองร้อยทหารพรานที่3507หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณหมู่ที่1ตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเดินหน้าขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90 day ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดอย่างต่อเนื่องในเดือนสุดท้ายโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหา1รายเป็นชายไทยอายุ47ปีพร้อมของกลางยาบ้า13เม็ดเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท1โดยไม่ได้รับอนุญาตเสพยาเสพติดและเป็นผู้ขับขี่ขณะเสพยาเสพติดก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดนำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: พวกคอนเร็วๆพวกคอนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
6: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
7: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ต้องใจเย็นๆลงละ ขอบคุณมากนะน้อง
7: โอเคร
8: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะคุณผู้ฟังวันนี้วันจันทร์นะคะวันจันทร์เราก็วันแรกของการทำงานในรอบสัปดาห์ของคุณผู้ฟังหลายๆท่านหลายๆคนรายการเมืองไทยบ้านเราค่ะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้ขออนุญาตมาคนเดียว1วันก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันกับน้องๆด้วยนะคะวันนี้อยู่กับคุณผู้ฟังด้วยเรื่องราวข่าวสารแล้วก็งานเพลงฟังสบายๆในแนวของอมตะลูกทุ่งไทยเช่นเคยนะคะที่จะได้เลือกสรรมาฝากกับคุณผู้ฟังพร้อมกับได้เรื่องราวข่าวสารมากมายมาฝากกับคุณผู้ฟังกันด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยในช่วงเช้าๆแบบนี้ก็อยากจะให้เป็นช่วงที่สบายๆเนาะคุณผู้ฟังไม่ต้องหนักอะไรมากฟังเพลงกันเยอะๆคุณผู้ฟังหลายท่านบอกว่าฟังเพลงเยอะๆได้ไหมได้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเลือกเพลงเพราะๆที่ถูกอกถูกใจให้คุณผู้ฟังได้ติดตามนะคะซึ่งสิ่งหนึ่งที่เรายังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่ก็จะเป็นเรื่องของฟ้าฝนนะคะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าถึงแม้ว่าบ้านเราเนี่ยปริมาณฝนจะลดลงแล้วนะคะก็แต่ก็ยังไม่ให้ละเลยนะคะก็ยังคงต้องมีการติดตามเรื่องของฝนฟ้าที่มันอาจจะตกลงมาได้ตลอดนะคะในช่วงนี้จนถึงนู่นแหละต้นเดือนตุลาคมเหมือนที่ใครหลายๆคนเข้าใจไว้นะคะว่า เราจะต้องเรื่องของการติดตามเรื่องของฝนเรื่องของการรายงานสภาพอากาศต่างๆก็คนที่จะต้องใส่ใจนะยังไม่จบกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าปริมาณฝนจะลดลงอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยนะคะคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราในวันนี้นะคะซึ่งก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวอื่นๆค่ะคุณผู้ฟังเราไปพักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันถึงเรื่องราวข่าวสารที่มีมาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะ

งานเพลงเพราะๆนะคะคุณผู้ฟังให้คุณผู้ฟังได้ติดตามแล้วนะคะก็ยังคงมีข่าวสารที่พี่น้องประชาชนหลายคนก็ยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะกับเรื่องของการขยายโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะซึ่งเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้พูดถึงโครงการไทยช่วยไทย plus ซึ่งมีกำหนดจะสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการในเดือนกันยายนนี้ค่ะได้รับการพิจารณาให้ขยายระยะเวลาใช้งานต่อไปอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันค่ะซึ่งพบว่ายังมีวงเงินงบประมาณคงเหลืออยู่ในระบบอีกประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทนะคะเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนที่ไม่ได้เข้ามาใช้สิทธิ์ลงทะเบียนทำให้มีเม็ดเงินส่วนเกินที่ยังไม่ได้ถูกเบิกจ่ายเนี่ยนะคะรัฐบาลก็เห็นว่าควรที่จะนำวงเงินที่เหลืออยู่นี้กลับมาหมุนเวียนจัดสรรเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งก็ได้มอบหมายให้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะเร่งดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขแล้วก็ขยายระยะเวลาของการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย plus ออกไปอีกตามความเหมาะสมเพื่อที่จะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้าค่ะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนะคะว่ารัฐบาลยืนยันที่จะผลักดันมาตรการบรรเทาทุกข์ในทุกวิถีทางนะคะเพื่อที่จะให้เม็ดเงินภาครัฐกระจายสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงจุดที่สุดนะคะโดยหลังจากสิ้นสุดการใช้จ่ายวงเงินงบประมาณ

ที่ขยายออกไปในรอบนี้แล้วเนี่ยนะคะกระทรวงการคลังจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อที่จะพิจารณาแนวทางแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไปนะคะก็น่าจะเป็นสัญญาณข่าวดีของคนไทยหลายคนที่ได้ติดตามนะคะแล้วก็อยากจะให้มีไทยช่วยไทยพลัสกันต่อสำหรับโครงการดีๆที่เกิดประโยชน์ทั้งผู้บริโภคทั้งพ่อค้าแม่ค้านะคะผู้ค้าขายก็อยากจะให้มีโครงการดีๆโครงการนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะก็น่าจะสมหวังค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าก็ต้องติดตามมาต่อไปนะสำหรับเงื่อนไขแล้วก็รายละเอียดของการต่อขยายเวลาของโครงการไทยช่วยไทย plus เพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยติดตามมันต่อไปค่ะหากว่ามีเงื่อนไขที่ชัดเจนนะคะมีประกาศที่ชัดเจนถูกต้องแล้วติดตามรายการเมืองไทยบ้านเรานำมาเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างแน่นอนค่ะเราจะพักฟังเพลงกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาเข้าสู่ข่าวสารที่เตรียมมาฝากกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

คุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันนะคะกับช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นำเสนอเป็นช่วงเวลาที่นำเสนอเรื่องราวข่าวสารแล้วก็งานเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามนะคะหวังว่าทุกครั้งที่เราได้พบกันนะคะคุณผู้ฟังจะมีความสุขอย่างน้อยก็สุขกับการที่ได้ฟังเพลงนะคะฟังเพลงในแนวของเพลงอมตะลูกทุ่งไทยนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังนั้นได้สบายใจคุณผู้ฟังบางท่านก็ชอบนะคะชื่นชอบในผลงานเพลงในแนวลูกทุ่งเก่าๆอมตะลูกทุ่งแบบนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่อีกหนึ่งบรรยากาศของการเปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเราไปติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์รัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ฟังเว็บไซต์รัฐบาลไทยวันนี้หนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คือเรื่องของรัฐบาลชวนอัพสกิลคนทำงานค่ะเปิดวันแพลตฟอร์มรวม967หลักสูตรพัฒนาทักษะไว้ที่เดียวนะคะเรียนได้ทุกที่ทุกเวลารับโลกงานยุคดิจิทัลค่ะซึ่งทางด้านของรัฐบาลนะคะก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะของกำลังแรงงานเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงานนะคะโดยเฉพาะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือว่า AI เนี่ยซึ่งก็จะส่งผลให้ความต้องการทางด้านทักษะของตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะก็มีการเดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลแล้วก็เปิดตัว One Platform for Skill Development นะคะเพื่อเป็นช่องทางการช่องทางกลางนะคะในการที่จะเข้าถึงการพัฒนาทักษะช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาแล้วก็สถานที่ให้แรงงานประชาชนทั่วไปแล้วก็สถานประกอบกิจการสามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่เหมาะกับความต้องการของตนเองได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะแพลตฟอร์มมีเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์แล้ว30แห่งรวม967หลักสูตรนะคะครอบคลุมทักษะหลากหลายด้านทั้งการขายการบริการการพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยี AI ภาษาธุรกิจแล้วก็ทักษะวิชาชีพต่างๆเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถที่จะเลือกพัฒนาทักษะเดิมนะคะหรือต่อยอดไปสู่ทักษะใหม่ที่ตลาดแรงงานกำลังจะต้องการนะคะสำหรับหลักสูตรที่น่าสนใจนะคะก็อย่างเช่นเทคนิคการขายขั้นสูงนะคะสำหรับนักขายมืออาชีพซึ่งก็จะเป็นทักษะของการขายที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริงการบริการด้วยใจนะคะสู่การบริการที่เป็นเลิศสำหรับผู้ที่ทำงานด้านบริการการสร้างประสบการณ์แล้วก็บริการลูกค้าอย่างน้อยอย่างมืออาชีพนะคะด้วยแนวคิด customer centric นะคะที่เน้นการเข้าใจความต้องการของลูกค้ารวมถึงการสร้างกลยุทธ์การขายด้วย generative นะคะ AI ที่นำเทคโนโลยี AI นั้นมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขายแล้วก็การทำงานนะคะซึ่งรัฐบาลนั้นต้องการพัฒนาทักษะนะคะเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับคนทำงานทุกกลุ่มเพราะเมื่อโลกการทำงานเปลี่ยนเร็วนะคะทักษะที่มีอยู่ก็ต้องพัฒนาให้ทันนะคะการเรียนรู้เพิ่มเติมก็เป็นโอกาสสำคัญในการที่จะเพิ่มขีดความสามารถ
ของตัวเองทั้งการทำงานในปัจจุบันการเตรียมพร้อมสำหรับอาชีพใหม่แล้วก็การเพิ่มโอกาสในการมีรายได้นะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวดีๆทางด้านของการพัฒนาการอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเราจะพักฟังเพลงกันอีกสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับเข้าสู่ข่าวสารกันในช่วงต่อไปอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะ

หวังว่างานเพลงที่เลือกมาฝากจะถูกใจคุณผู้ฟังกันอยู่บ้างนะคะไม่มากก็น้อยสำหรับคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบรักในงานเพลงลูกทุ่งฟังเพลงลูกทุ่งเก่าๆย้อนอดีตทบทวนความทรงจำกันสักนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงนี้เมืองไทยบ้านเรายังคงมีข่าวสารที่จะได้เตรียมมาฝากกับคุณผู้ฟังอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลย้ำเตือนค่ะระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายนะคะตรวจสอบใบสั่งผ่านทางรัฐหรือจะเป็น police care หรือจะเป็น PTM เท่านั้นค่ะทางด้านของข้อมูลนะคะจากข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่ามีการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรค้างชำระค่ะพร้อมกับแนบลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบหรือว่าชำระค่าปรับโดยอาจจะมีอาจใช้ข้อความที่ดูน่าเชื่อถือแล้วก็เร่งให้ดำเนินการซึ่งจากพฤติกรรมที่พบนะคะมิจฉาชีพจะส่ง SMS ค่ะจากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยพร้อมกับข้อความลักษณะว่า RPTท่านมียอดค้างชำระ e-ticket โปรดชำระที่จุดๆนะคะแล้วก็แนบลิงก์ย่อเพื่อที่จะเมื่อกดเข้าไปก็จะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมนะคะที่จะทำให้มีหน้าตาคล้ายกับระบบใบสั่งจราจรค่ะพร้อมกับแสดงรายละเอียดต่างๆอย่างเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาแล้วก็จำนวนเงินที่ปรับเพื่อที่จะสร้างความน่าเชื่อถือก่อนหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเครดิตและชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมนะคะซึ่งในเรื่องนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายนะคะที่จะทวงถามหรือว่าเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMSที่แนบลิงก์หรือว่า QR code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้พี่น้องประชาชนโปรดอย่ากดลิงก์อย่าสแกน QR code เป็นอันขาดนะคะแล้วก็อย่า กรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตนะคะโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรือว่าอ้างว่าจะมีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางการช่องทางของทางการด้วยนะคะทั้งนี้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบใบสั่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะโดยเข้าสู่เมนูบริการทั้งหมดแล้วก็ไปที่ยานพาหนะนะคะแล้วก็ต่อไปที่ตรวจสอบใบสั่งจราจรนะคะซึ่งก็สามารถที่จะตรวจสอบใบสั่งจราจรที่ค้างชำระแล้วก็ชำระค่าปรับได้นอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถที่จะตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน Police Care นะคะแล้วก็ระบบใบสั่งจราจร RTP ขออภัยนะคะ PTMของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เว็บไซต์ ptm.police.go.th/e-ticket นะคะได้อีกช่องทางหนึ่งหากพบเหตุหรือว่ามีข้อสงสัยสามารถที่จะแจ้งเหตุหรือว่าขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราค่ะคุณผู้ฟังเราจะพักกันอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาส่งท้ายรายการกันในวันนี้ค่ะ

งานเพลงที่เลือกมาฝากนะคะก็หวังว่าจะเพราะถูกอกถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังหลายๆท่านหลายๆคนนะคะที่กำลังติดตามกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นวันที่ทำให้เรานั้นมีความสุขสบายกายใจกันได้สร้างความสดชื่นกันได้แต่เช้าเลยนะคะก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องนำมาฝากกับคุณผู้ฟังแล้วก็ฝากกับคุณผู้ฟังไว้อย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวคุณผู้ฟังคะวันนี้เราส่งท้ายกันเรื่องของพฤติกรรมหนึ่งที่หลายท่านหลายคนทำนั่นก็คือการเทน้ำมันสิ่งปฏิกูลนะคะไปในท่อระบายน้ำค่ะจะบอกว่านั่นคือการกระทำที่ผิดกฎหมายนะคะแล้วก็มีโทษปรับสูงสุดถึง 10,000 บาททำท่อตันระบายน้ำไม่สะดวกฝนตกหนักก็เสี่ยงน้ำท่วมขังซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะท่อระบายน้ำอุดตันระบายน้ำก็ไม่สะดวกนะคะเสี่ยงน้ำท่วมเมืองท่วมขังเมื่อฝนตกหนักนะคะจากพฤติกรรมของการเทน้ำมันหรือว่าทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไปในท่อระบายน้ำนะคะคุณผู้ฟังข้อกฎหมายพรบ.รักษาความสะอาดแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพุทธศักราช2535มาตรา33วรรค1นะคะห้ามเทหรือว่าทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยน้ำโสโครกนะหรือว่าสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือในทางน้ำนะคะมาตรา57ค่ะกำหนดลงโทษผู้ฝ่าฝืนบทลงโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทเพราะฉะนั้นอย่าทำนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันก็จะส่งผลกระทบต่อพวกเราเองนั่นแหละเราทิ้งลงไปในท่อระบายน้ำบ่อยๆหรือว่าทุกครั้งต่อเนื่องเนี่ยพอฝนตกหนักๆขึ้นมาน้ำมันก็ท่วมขังตัวเราเองนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าทำดีกว่านะคะนอกเหนือจากที่ทำแล้วมันผิดกฎหมายถ้าหากว่าเขาจับได้นะคะคุณก็จะต้องเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์สินนะคะเพราะนั้นก็หลีกเลี่ยงไม่กระทำการใดๆเหล่านี้โดยเด็ดขาดนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเมืองไทยบ้านเราวันนี้กันแล้วดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการขอพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พร้อมหน้ากับน้องๆนักศึกษาฝึกประสบการณ์นะคะจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกองทัพบกเปิดเผยชายไทยสมัครเป็นพลทหารอาสาในสังกัดกองทัพบกแล้วกว่า 4,200 คนคิดเป็นร้อยละ 22 ของยอดรับสมัครทั้งหมดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: กองทัพบกเปิดเผยชายไทยสมัครเป็นพลทหารอาสาในสังกัด

0: สมัครพลทหารอาสาประจำปี2570ของกองทัพบกจำนวนรวม 18,784 อัตราใน221หน่วยทหารทั่วประเทศนั้นพบว่าชายไทยทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าสอบถามรายละเอียดตามช่องทางต่างๆและสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาอย่างต่อเนื่องโดยภาพรวมของกระทรวงกลาโหมมีผู้สมัครแล้ว 4,972 คนจากทั้งหมด 25,000 อัตราคิดเป็นร้อยละ 19.76ขณะที่กองทัพบกมียอดผู้สมัครแล้ว 4,180 คนจากทั้งหมด 18,784 อัตราคิดเป็นร้อยละ 22.25 ของยอดการเปิดรับสมัครและพบว่าหน่วยที่มีผู้สนใจเลือกเข้าสมัครจนมียอดครบถ้วนแล้วจำนวน7หน่วยเป็นหน่วยรบพิเศษ6หน่วยและกองพันทหารสื่อสาร1หน่วยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่17เชิญชมนิทรรศการงานวันลองกองนำเสนอระบบชลประทานพลังงานแสงอาทิตย์สู่เกษตรยั่งยืนในงานของดีเมืองนราธิวาสครั้งที่49
2: นายสุภัสศรีไพรวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมชลประทานภายใต้แนวคิด124ปีสายนาทีแห่งพระเมตตาสืบสานฝ่าพระราชาสานต่องานชลประทานกองงานวันลองกองภายในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร5ศูนย์ราชการอำเภอเมืองนราธิวาสภายในนิทรรศการได้นำเสนอระบบชลประทานพลังงานแสงอาทิตย์ที่นำพลังงานสะอาดมาใช้สูบน้ำควบคู่กับระบบน้ำหมุนเวียนช่วยให้เกษตรกรบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพลดการสูญเสียน้ำลดต้นทุนด้านพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้และส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารแก่เกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืนจึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจร่วมชมและเรียนรู้เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรภายในนิทรรศการกองงานวันลองกองของกรมชลประทานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21กันยายนนี้ณสวนร5ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาสปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: แขวงทางหลวงชนบทตรังขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทางเนื่องจากปัจจุบันยังคงมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่อง
3: นายณรงค์ศักดิ์โกสัยกานนท์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตรังเปิดเผยว่าแขวงทางหลวงชนบทตรังได้ติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพร้อมขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยได้ติดตามสถานการณ์และลงพื้นที่ดูแลเส้นทางจราจรให้กับประชาชนเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทางเนื่องจากปัจจุบันจังหวัดตรังยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมผิวทางจราจรบางจุดขอให้ปฏิบัติตามป้ายเตือนป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทางสภาพการจราจรหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่หรือโทรสายด่วน1146ยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: ต่อไปขอ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด

0: เชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัดต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับ

0: ไปประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
1: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตลบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: รายการคุณของแผ่นดินตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สำหรับวันจันทร์นี้เราเจอกันวันจันทร์ที่14เดือนกันยายนพุทธศักราช25693คลื่นความถี่ค่ะ FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 KHz ค่ะช่วงเวลาของรายการคุณของแผ่นดินดิฉันรดารัตน์เลิศลักษณวัฒน์สุขิจประเสริฐทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้ยังคงมีข้อมูลข่าวสารบทเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงเฉลิมพระเกียรติและรวมไปถึงสารคดีพิเศษที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเหมือนเช่นเคยค่ะ

กลับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะสำหรับช่วงเวลานี้มีข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์นะคะคุณผู้ฟังมีข่าวสารจากทางโครงการหลวงซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ค่ะท่านองคมนตรีได้เดินทางมาติดตามงานโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจสถานีวิจัยดอยปุยพร้อมกับตรวจเยี่ยมพื้นที่ปรับปรุงร้านรอยัลโปรเจกต์ทีเฮาส์แอนด์คอฟฟี่ค่ะซึ่งท่านองคมนตรีพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์ท่านได้เป็นประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงด้วยนะคะเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจภายในพื้นที่สถานีวิจัยดอยปุยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ฝนตกหนักลมพายุและน้ำป่าไหลหลากฉับพลันในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนที่ผ่านมาค่ะก็ส่งผลให้โรงเรือนเฟิร์นอาคารปฏิบัติงานแล้วก็เป็นสถานที่ที่จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์บ้านพักเจ้าหน้าที่ตลอดจนบริเวณพื้นที่โดยรอบนั้นได้รับความเสียหายโอกาสนี้องคมนตรีได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายซึ่งได้ดำเนินการรื้อถอนโรงเรือนเฟิร์นที่ชำรุดเสียหายแล้วก็เสื่อมสภาพแล้ว5โรงเรือนพร้อมกับอยู่ระหว่างก่อสร้างบ้านพักของเจ้าหน้าที่ใหม่ในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยและปรับปรุงอาคารสำนักงานใหม่ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานอีกทั้งยังมีแผนก่อสร้างโรงเรือนเฟิร์นใหม่และกำหนดแผนผังที่ตั้งโรงเรือนให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นในอนาคตสำหรับโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจนั้นมีพื้นที่ดำเนินงานรวม1ไร่3งานค่ะโดยมีภารกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ขยายพันธุ์และรวบรวมพันธุ์เฟิร์นจากทั่วโลกมากกว่า350ชนิดรวมถึงการผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงการค้าและเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นนอกจากนี้องคมนตรีได้รับทราบความก้าวหน้างานทดสอบเทคนิคการขยายพันธุ์เฟิร์นรัศมีโชติเฟิร์นลูกผสมพันธุ์ใหม่ที่ปรับปรุงพันธุ์โดยมูลนิธิโครงการหลวงจากการผสมพันธุ์ระหว่างกูดดอยใบมันกับกูดดอยบราซิลและได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันมีความหมายว่าแสงแห่งความรุ่งเรืองลักษณะเด่นก็คือใบอ่อนสีทองลำต้นอวบน้ำเจริญเติบโตเร็วค่ะแล้วก็สามารถเติบโตได้ดีทั้งในพื้นที่สูงและพื้นที่ราบทั้งนี้พบปัญหาสปอร์ของเฟิร์นรัศมีโชติเป็นหมันจึงได้ศึกษาหาวิธีการเพาะสปอร์กูดดอยใบมันและกูดดอยบราซิลที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ที่เหมาะสมการดำเนินงานก็มีความก้าวหน้าจนสปอร์นั้นเริ่มงอกพัฒนาเป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์และขณะนี้อยู่ระหว่างการย้ายและคัดแยกต้นกล้าพร้อมประเมินคัดเลือกต้นเฟิร์นที่มีลักษณะตรงตามพันธุ์รัศมีโชติค่ะนับว่าเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดจากงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์จริงสะท้อนถึงผลสำเร็จของการวิจัยและพัฒนาที่สามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูงนอกจากนี้ค่ะท่านองคมนตรียังได้ไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffee ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริซึ่งอยู่ในระหว่างการปรับปรุงเพื่อให้บริการเครื่องดื่มชาและกาแฟโครงการหลวงที่มีเอกลักษณ์จากแหล่งปลูกต่างๆในพื้นที่โครงการหลวงพร้อมพัฒนาเป็นพื้นที่เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชาและกาแฟตั้งแต่กระบวนการผลิตการแปรรูปการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ตลอดจนการส่งต่อผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่ผู้บริโภคเพื่อให้ประชาชนนั้นได้เรียนรู้คุณค่าของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโครงการหลวงแล้วก็ยังได้เห็นถึงการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่การผลิตอีกด้วยค่ะสำหรับในช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมีสารคดีพิเศษซึ่งวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเสียงเหตุการณ์ 2,000 แรงพายเราจะนำเสนอในตอนอะไรนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: 1510เลือกขาดแคลนต้องการเร่งด่วน
1: โทร1510
0: ช่วยซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร
1: ้โทร1510
0: บ้านเสียหายจากภัยธรรมชาติ
1: โทร1510
0: ส่งต่อสิ่งของเพื่อบริจาค
1: โทร1510
2: ต้องการความช่วยเหลือจิตอาสาช่วยได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Facebook โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

กลับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะมีข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์นะคะจากกองทัพเรือค่ะซึ่งก่อนหน้านี้กองทัพเรือได้ขอเชิญประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินซึ่งก็ได้มีการกำหนดเรื่องของพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปคือก็จะมีบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรืออาคารราชนาวิกาอาคารราชนาวิกสภาค่ะซึ่งก็จะเป็นเฉพาะวันซ้อมใหญ่ประชาชนแต่ละคนก็จะมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบแล้วก็เลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นแต่ล่าสุดนะคะก็มีแจ้งประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมมาขอเลื่อนการจองที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการจองที่นั่งเมื่อวันที่8กันยายน2569ค่ะทั้งนี้ผู้ที่จองที่นั่งไว้แล้วสิทธิ์การจองยังคงอยู่ค่ะและกองทัพเรือจะแจ้งกำหนดการเปิดจองที่นั่งรอบใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้จากทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางกองทัพเรือหรือว่าทางเพจของพระลานค่ะคุณผู้ฟังและมีข่าวประชาสัมพันธ์จากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมอกอค่ะขอแจ้งปรับเวลาให้บริการชัตเทิลบัสสนามหลวงอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการเดินทางไปสนามหลวงเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาวันที่18กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 13:30 น.เนื่องจากว่าจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งทางขสมกปรับเวลาให้บริการรถชัตเทิลบัสสำหรับคุณผู้ฟังที่จะเดินทางไปทางกรุงเทพนะคะก็ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข1348ค่ะและช่วงเวลาของรายการคุณของแผ่นดินในช่วงเวลานี้ทางรายการขอนำเสนอสารคดีพิเศษ1เสียงเหขาน 2,000 แรงพายวันนี้นำเสนอตอนทุกหยาดเหงื่อที่รินไหลลงสู่ผืนน้ำภายใต้แสงตะวันขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

0: ขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือความพร้อมของกำลังพลฝีพายในตอนเช้าของทุกๆวันกำลังพลทุกนายเมื่อมาถึงแล้วจะเริ่มรับประทานอาหารร่วมกันจากนั้นจะเป็นการเข้าแถวเพื่อสำรวจยอดบัญชีพลฟังคำชี้แจงแนวทางการฝึกซ้อมประจำวัน
1: หมายความว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าน้ำไหลลงเรือเนี่ยนะครับน้ำของเราก็จะใกล้เคียง
2: การตรวจยอดบัญชีพลและการชี้แจงภารกิจถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการเตรียมความพร้อมทั้งด้านกำลังพลและการประสานงานก่อนเข้าสู่การฝึกในแต่ละช่วง
0: หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจกำลังพลจะเคลื่อนย้ายไปยังท่าเรือจัดแถวตามตำแหน่งและเตรียมอุปกรณ์สำหรับการฝึกพายในแม่น้ำการปฏิบัติทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงและความปลอดภัยตลอดการฝึกนอกจากการฝึกพายเรือแล้วกำลังพลยังได้รับการฝึกช่วยเหลือผู้ประสบเหตุตกน้ำและการช่วยชีวิตเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่กิจวัตรประจำวันของฝีพายไม่ได้มีเพียงการฝึกพายเรือเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการเตรียมความพร้อมการรักษาระเบียบวินัยและการฝึกทักษะด้านความปลอดภัยเพื่อให้กำลังพลทุกนายสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพฝีพายทุกคนต่างพร้อมใจกันออกแรงพายอย่างพร้อมเพรียงเพราะต่างตระหนักดีว่าความสำเร็จของเรือไม่ได้เกิดขึ้นจากเพียงคนเดียวแต่เกิดจากความสามัคคีความเสียสละและความมุ่งมั่นของทุกคนดังนั้นฝีพายจึงไม่ใช่แค่ผู้ขับเคลื่อนเรือหากแต่เป็นผู้ขับเคลื่อนเกียรติยศและศักดิ์ศรีของหน่วยงานให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างสง่างาม

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่หลอมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: มิภาคช่วยแก้ปัญหาและประสานงาน
1: โทร1510
0: เลือกขาดแคลนต้องการเร่งด่วน
1: โทร1510
0: ช่วยซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร
1: ้โทร1510
0: บ้านเสียหายจากภัยธรรมชาติ
1: โทร1510
0: ส่งต่อสิ่งของเพื่อบริจาค
1: โทร1510
2: ต้องการความช่วยเหลือจิตอาสาช่วยได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Facebook โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
3: เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการคุณของแผ่นดินค่ะช่วงเวลานี้ดิฉันรดารัตน์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าทั้ง3คลื่นความถี่ FM 93.25 MHz FM 98 MHzและ AM 639กิโลเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
4: ก็เหมือนการเรียนทั้งหลายเป็นการสมมุติสถานการณ์มันอยู่ที่ตัวเองที่จะต้องออกไปติดตามไปศึกษาแล้วมันอยู่ที่ตัวเองที่จะต้องศึกษาว่าอะไรคือถูกอะไรคือไม่ถูกยิ่งก็ถูกไม่ถูกคืออะไรมันจริงอะไรมันไม่จริงเพราะคนแน่จริงนี่เขาเชื่อความจริงก็ทำตามความจริงเขาไม่เชื่อข่าวลือข่าวลวงใครพูดว่ายังไงแน่จริงความจริงชนะเสมอ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเรียกประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดวันเรียกบรรจุรอบที่4เพื่อนำผู้สอบผ่านอย่างสุจริตเข้าระบบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเรียกประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดวันเรียกบรรจุรอบที่4เพื่อนำผู้สอบผ่านอย่างสุจริตเข้าระบบ
5: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลว่าวันนี้มารายงานความคืบหน้าการทุจริตสอบท้องถิ่นในส่วนของกรอบเวลาเรียกบรรจุรอบที่4สำหรับผู้ที่รอเรียกตามบัญชีรายชื่อซึ่งตั้งใจว่าจะเรียกบรรจุในช่วงเดือนตุลาคมนี้โดยจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นในวันพฤหัสที่17กันยายนเพื่อเสนอกรอบเวลาและนำข้อสรุปได้ดำเนินการต่อซึ่งเชื่อว่าผู้ที่ได้ต่อคงรอกันมานานแล้วสำหรับกรณีที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นจะไม่จบเพียงเท่านี้ในส่วนที่กระทรวงเร่งดำเนินการอยู่คือเรียกผู้ที่สอบได้อย่างสุจริตเข้าสู่ระบบโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันต้องเร่งถอดผู้ทุจริตออกไปให้เร็วที่สุดด้วยซึ่งขณะนี้ถือว่ามีความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่งรวมทั้งมีการจับกุมผู้กระทำผิดเพิ่มเติมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งตรวจสอบจับกุมขยายผลต่อไปเพื่อดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกันในการแก้ไขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครแถลงความคืบหน้า Data Center ยืนยันการดำเนินการไม่กระทบต่อประชาชนและไม่พบการกักตุนน้ำมัน
6: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายพรหมพงศ์วิกิเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงความคืบหน้าผลการดำเนินงานตรวจสอบศูนย์ Data Center ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าว่าจากการสำรวจ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพพบว่าส่วนใหญ่เป็นศูนย์ขนาดเล็กในอาคารสำนักงานและพาณิชย์43แห่งแบ่งเป็น31แห่งไม่มีใบอนุญาตเก็บน้ำมันเนื่องจากไม่เข้าข่ายประเภทที่3ของกรมธุรกิจพลังงานที่มีน้ำมันน้อยกว่า 15,000 ลิตรและ12แห่งมีใบอนุญาตเก็บน้ำมันโดยทั้งหมดไม่มีการกักตุนน้ำมันผิดกฎหมายและใช้ไฟฟ้าไม่เกิน2เมกะวัตต์ขณะที่แบบอาคารเฉพาะหรือ stand alone 6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งและอยู่ระหว่างชะลอใบอนุญาตอีก3แห่งทั้งนี้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ Data Center ทั้งหมด รวมกันคิดเป็นประมาณ270เมกะวัตต์หรือไม่ถึงร้อยละ3ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของกรุงเทพและมีอัตราการใช้น้ำน้อยกว่าห้างสรรพสินค้าทั่วไปจึงยืนยันได้ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าและน้ำประปาของประชาชนฉนันท์ชิดาสันทองรายงาน
1: เกิดเหตุกราดยิงที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตปกครองตนเองบังซามูโรเป็นครั้งแรกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าเกิดเหตุกราดยิงบริเวณหน้าโรงเรียนประถมดาตูอุสมันมัมเปนในเขตบารังไกบากัว2เมืองโกตาบาโตบนเกาะมินดาเนาของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บ15รายซึ่งเหตุโศกนาฏกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตปกครองตนเองบังซามูโรเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งจะมีขึ้นในวันนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นฟิลิปปินส์กล่าวว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่ากลุ่มคนจำนวนหนึ่งเดินทางมาถึงหน้าโรงเรียนแห่งนี้และเข้าแถวรอเลือกตั้งโดยมีสมาชิกบางคนเริ่มเบียดเสียดและโต้เถียงอย่างรุนแรงจนนำไปสู่การใช้อาวุธปืนซึ่งพบปลอกกระสุนปืนขนาดจุด45และ9มมอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเร่งสืบสวนสอบสวนต่อไปเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดมารับผิดชอบต่อเหตุกราดยิงในครั้งนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงใครทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: ทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: เก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
9: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
8: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเ
9: ตยเอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
8: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
9: โอเคร
10: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขาย ด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053-276-068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
12: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
13: ไม่ดีหรอกมั้ง
14: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่ฟุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
12: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
14: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
12: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
14: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
12: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
14: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
12: เจ๊งเพ่
15: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
16: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
17: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
18: ์ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11นาฬิกาเป็นต้นไปกับปอปรัชญาพรตันเกติชัยค่ะเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD แล้วก็ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่อีกชื่อหนึ่งคำล่ามาเอิญ0532767939แนะนำบทเพลงเก่าบทเพลงใหม่กันเข้ามาได้ยังคงต้องวางแผนการเดินทางเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังมีการเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดของเรารวมถึงจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะคะอาจจะมีการทำถนนหรืออาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเช็คเส้นทางเช็ครถให้พร้อมเมาไม่ขับขับด้วยความไม่ประมาทกันด้วยค่ะพูดถึงเรื่องการบริการนะคะสำหรับการมองหาโรงพยาบาลที่สำหรับตรวจสุขภาพพนักงานของผู้ประกอบการหรือว่าคนที่กำลังมองหาสถานพยาบาลสำหรับตรวจรักษาโรคจากการทำงานแล้วก็โรคจากสิ่งแวดล้อมนะคะสามารถที่จะตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการอาชีวะเวชกรรมแล้วก็เวชกรรมสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานได้ง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพื่อที่จะช่วยให้เลือกใช้บริการได้อย่างมั่นใจแล้วก็เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องก็จะมีการเข้าไปดูนะคะเว็บไซต์เพียงแค่สแกน QR code ค่ะแล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์ ohs.ddc.moph.go.th นะคะแล้วก็เลือกเมนูหน้าแรกไม่ต้องใส่รหัสผ่านให้คลิกปุ่มสีส้มค้นหาหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนแล้วก็จะมีการให้เลือกข้อมูลตามจังหวัดประเภทหน่วยบริการหรือจะเป็นการให้บริการแล้วก็พิมพ์ชื่อโรงพยาบาลที่ต้องการค้นหาเสร็จแล้วเนี่ยตรวจสอบผลการค้นหากดปุ่มค้นหานะคะระบบจะแสดงข้อมูลสำคัญเลยก็คือมีทั้งรายชื่อรหัสหน่วยบริการที่อยู่แล้วก็ประเภทของสถานพยาบาลก่อนเลือกใช้บริการอย่าลืมเช็คมาตรฐานให้ชัวร์เพราะว่าการเลือกหน่วยบริการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจะช่วยให้ประชาชนแล้วก็สถานประกอบการมั่นใจนะคะเข้าถึงบริการที่เหมาะสมก็เช็คก่อนเลือกแชร์ต่อให้คนใกล้ตัวโดยเฉพาะผู้ประกอบการฝ่ายบุคคลแล้วก็ลูกจ้างที่ต้องใช้บริการด้านอาชีวะเวชกรรมแล้วก็เวชกรรมสิ่งแวดล้อมนะคะก็เป็นข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะ

0: ู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตุกกาแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยูกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
4: สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะมีการแนะนำมาด้วยในบทเพลงจากคนหนึ่งถึงอีกคนของคุณปานธนพรค่ะแล้วก็บทเพลงรักษาสิทธิ์ของคุณดาเอนโดฟินนะคะก็เดี๋ยวจะเปิดให้ตามคำขอแล้วก็คำแนะนำด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยที่มีการติดตามรับฟังตลอดทุกช่วงรายการของทางสวทเชียงใหม่ค่ะช่วงนี้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการออมที่จะเป็นการทำสินเชื่อนะคะแล้วก็จะเป็นการเติมทุนพ่อค้าแม่ค้าในวงเงินสูงสุด 50,000 บาทไม่ต้องมีหลักประกันแล้วก็จะมีการเปิดลงทะเบียนในวันที่24กันยายนนี้นะคะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับ AI นกกระซิบที่จะช่วยสรุปแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลการขายเป็นสินเชื่อนะคะเขาเรียกว่าสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบใช้ประวัติยอดขายแล้วก็รับชำระเงินจริงผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินผู้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อช่วยลดข้อจำกัดของผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่มีงบการเงินหรือว่าเอกสารทางบัญชีเหมือนธุรกิจขนาดใหญ่ก็เลยทำให้รายได้แล้วก็กระแสเงินหมุนเวียนจากการขายจริงเนี่ยสามารถที่จะใช้ประกอบพิจารณาวงเงินได้นะคะโดยเงินกู้สามารถนำไปใช้ซื้อวัตถุดิบเติมสต็อกได้แล้วก็เป็นทุนหมุนเวียนตามรอบการค้าพร้อมมีการสร้างเครดิตที่ดีด้วยนะคะเพื่อโอกาสเข้าถึงสินเชื่อแล้วก็ระบบวงเงินที่สูงขึ้นสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบสำหรับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการร้านค้าถุงเงินในโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มียอดขายผ่านแอปพลิเคถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะให้วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทต่อรายหรือไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลังอย่างน้อย3เดือนนั่นเองก็จะมีการเปิดให้ผู้ที่สนใจนะคะสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสินในช่วงวันที่24กันยายนจนถึง31ตุลาคม2569โดยธนาคารจะเริ่มพิจารณาให้สินเชื่อแก่ผู้ลงทะเบียนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปทั้งนี้เนี่ยธนาคารยังมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำรองรับผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนในระยะยาวหรือว่าจะมีการขยายกิจการนะคะให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่เหมาะสมกับขนาดแล้วก็ความต้องการของธุรกิจได้ให้สอดคล้องกับบทบาทของธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะที่จะมุ่งสร้างโอกาสทางการเงินแล้วก็ความมั่นคงให้กับคนไทยทุกช่วงชีวิตด้วยนะคะเพราะว่ามีการเสนอเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะคะไม่ต้องใช้หลักประกันโดยออกแบบเป็นสินเชื่อระยะสั้นให้สอดคล้องกับรอบการค้าของผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ส่งเสริมการชำระคืนอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างเครดิตที่ดีกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยที่จะเป็นสินเชื่อนะคะเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อสามารถเพิ่มสภาพคล่องได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดโครงการไทยช่วยไทยพาสได้ด้วยค่ะ

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หืมทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz
4: ทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของการแจ้งนะคะว่าตอนนี้เนี่ยทำบุญต้องรู้ไว้ว่าใบอนุโมทนาบัตรกระดาษเนี่ยจะใช้ลดหย่อนภาษีไม่ได้แล้วนะคะก็คือถ้าจะเป็นการบริจาคที่ต้องการนำไปใช้ลดหย่อนภาษีต้องผ่านระบบของ e-donation เท่านั้นก่อนสแกน QR code ทำบุญเช็คให้ชัวร์ค่ะก็คือเขามีการยกเลิกใช้ใบอนุโมทนาบัตรกระดาษสำหรับการลดหย่อนภาษีทำบุญเนี่ยก็คือให้สแกน QR code บริจาคผ่านช่องทางที่รองรับของระบบของ e-donation นะคะเช็คชื่อบัญชีก่อนโอนต้องเป็นชื่อบัญชีของวัดเพื่อความถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยถ้าต้องการลดหย่อนภาษีใช้ระบบE-donation เพื่อให้ข้อมูลการบริจาคเนี่ยเข้าสู่ระบบสำหรับการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีนะคะช่วงนี้ก็ทำบุญอย่างมั่นใจเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนแล้วอย่าลืมดูว่าเงินเข้าบัญชีวัดโดยตรงหรือเปล่าค่ะเป็นข้อมูลจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้นำรายการจากลาไปแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยได้เริ่มขึ้นแล้วชูก๊าซธรรมชาติและ LNG เป็นกุญแจสำคัญตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานโลกกรุงเทพมหานครตรวจสอบศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครครบถ้วนแล้วไม่พบผลกระทบด้านการใช้ไฟฟ้าน้ำประปาต่อประชาชน
1: โอมานประกาศเลื่อนการประชุมเกี่ยวกับประเด็นช่องแคบฮอร์มุซระหว่างกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับกับอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1-0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: งาน Gas Tech 2026งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยได้เริ่มขึ้นแล้วชูก๊าซธรรมชาติและ LNG เป็นกุญแจสำคัญตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานโลกนายคริสโตเฟอร์ฮัสสันประธานบริษัท DMG Event ผู้จัดงาน Gas Tech 2026กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศรวมถึงรัฐมนตรีผู้กำหนดนโยบายและบริษัทชั้นนำระดับโลกเข้าสู่งาน Gas Tech ครั้งที่54ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ณกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงานก๊าซธรรมชาติและ LNG แบบครบวงจรท่ามกลางความท้าทายจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการใช้พลังงานที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากการขยายตัวของสังคมเมืองการเติบโตของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และความต้องการด้านความมั่นคงทางอาหารโดยเวทีนี้ได้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของก๊าซธรรมชาติและ LNG ในฐานะพลังงานฐานหรือ Base Load ที่ช่วยรักษาเสถียรภาพให้แก่ระบบไฟฟ้าควบคู่ไปกับพลังงานหมุนเวียนและช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งคาดว่าความต้องการ LNG จะเติบโตขึ้นถึง50%ภายในปี2040ทั้งนี้งาน Gas Tech ถือเป็นเวทีสำคัญระดับโลกในการกำหนดนโยบายสร้างพันธมิตรและผลักดันความร่วมมือด้านการลงทุนเพื่อส่งมอบพลังงานที่มั่นคงยั่งยืนและเข้าถึงได้สำหรับประชากรโลกพร้อมทั้งตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการเติบโตด้านพลังงานที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียบริษัทปตท.จำกัดร่วมสนับสนุนงาน Gas Tech 2026เปิดบูธส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ทางพลังงานของไทยเพื่อดึงดูดนักลงทุนระดับโลก
2: นายพงศ์ประพันธ์อินทราแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนกล่าวภายในงานการประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026จัดขึ้นณศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติกรุงเทพหรือไบเทคโดยระบุว่าการจัดงานในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมงานหลายหมื่นคนซึ่งรวมถึงตัวแทนระดับรัฐบาลรัฐมนตรีและบริษัทชั้นนำจากทั่วโลกโดยปตท.ได้ร่วมสนับสนุนกระทรวงพลังงานในการนำเสนอศักยภาพการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรภายในบูธของปตท.มีการจัดแสดงตั้งแต่การจัดหาก๊าซธรรมชาติเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไปจนถึงการเปิดพื้นที่เจรจาดึงดูดนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจนอกจากนี้ยังได้สร้างความโดดเด่นด้วยการดึงซอฟต์พาวเวอร์ของไทยมาเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมงานและสะท้อนเสน่ห์ของประเทศไทยในสายตาชาวโลก
3: เราชวนพาร์ทเนอร์ชวนคู่ค้าบริษัทพลังงานแห่งชาติเทรดเดอร์ต่างๆมาร่วมทำให้เกิดกิจกรรมมากมายที่บูธของปตท.เราก็จะโชว์ให้เห็นถึงธุรกิจของเราศักยภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดหาแก๊สธรรมชาติดึงดูดผู้ร่วมทุนพาร์ทเนอร์สำรวจและผลิตมีเรื่อง CCS ด้วยนะครับการเก็บคาร์บอนอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังเรื่องแก๊สธรรมชาติต้องทำควบคู่ไปกับการลดคาร์บอนเราก็มีโอกาสไปแก๊สเทคทั่วโลกมาหลายที่นะครับไทยเสน่ห์ของเราก็มีเรื่องอื่นๆด้วยที่น่าสนใจอย่างเรื่องการเอาความเย็นจากการนำเข้า LNG ซึ่งแก๊สธรรมชาติเหลวมาใช้ประโยชน์ก็มาปลูกเป็นสตรอเบอรี่อยู่ที่ระยองปลูกทิวลิปบูธของเราก็จะเห็นว่ามีทิวลิปจากระยองมีสตรอเบอรี่เอามาทำอะไรมากมายก็เป็นเสน่ห์ดึงดูด
2: นายคงประพันธ์กล่าวอีกว่าการเป็นเจ้าภาพงานแก๊สเทคในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ปตท.ได้ร่วมเจรจาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนแนวทางการลงทุนกับคู่ค้าและพันธมิตรจากทั่วโลกที่มารวมตัวกันอยู่ในประเทศไทยเพื่อต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตโดยเฉพาะการรักษาสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานราคาที่เข้าถึงได้และความยั่งยืนปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับเซอร์โทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีดิจิทัลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับเซอร์โทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรและประธานบริหารสถาบันโทนี่แบลร์ Institute for Global Change หรือ TBI ซึ่งเป็นสถาบันในการให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและการพัฒนาเศรษฐกิจในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยณทำเนียบรัฐบาลโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของไทยที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีดิจิทัลโดยพร้อมนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของสถาบัน TBI มาสนับสนุนการปฏิรูปภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพบริการประชาชนด้วยระบบ e-government ควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานด้าน AI และเซมิคอนดักเตอร์เพื่อสร้างรายได้ใหม่ให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ซึ่งสถาบัน TBI พร้อมให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติทั้งในด้านการเปลี่ยนผ่านสีเขียวและการบริหารจัดการข้อมูล Data Center ส่วนด้านพลังงานได้เห็นพ้องในการต่อยอดพลังงานสะอาดเพื่อสร้างเป้าหมายความยั่งยืนและใช้นวัตกรรมเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไทยในห่วงโซ่อุปทานโลกซึ่งรัฐบาลจะแต่งตั้งผู้ประสานงานร่วมกับ TBI เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปกรุงเทพมหานครตรวจสอบศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครครบถ้วนแล้วพบว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาทั้งหมดไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและไม่มีการกักตุนน้ำมันผิดกฎหมาย
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายพรหมพงศ์วิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงความคืบหน้าผลการดำเนินงานตรวจสอบศูนย์ Data Center ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าว่าจากการสำรวจ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพพบว่าส่วนใหญ่เป็นศูนย์ขนาดเล็กในอาคารสำนักงานและพาณิชย์43แห่งแบ่งเป็น31แห่งไม่มีใบอนุญาตเก็บน้ำมันเนื่องจากไม่เข้าข่ายประเภทที่3ของกรมธุรกิจพลังงานที่มีน้ำมันน้อยกว่า 15,000 ลิตรและ12แห่งมีใบอนุญาตเก็บน้ำมันโดยทั้งหมดไม่มีการกักตุนน้ำมันผิดกฎหมายและใช้ไฟฟ้าไม่เกิน2เมกะวัตต์ขณะที่แบบอาคารเฉพาะหรือ stand alone 6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งและอยู่ระหว่างชะลอใบอนุญาตอีก3แห่งทั้งนี้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ Data Center ทั้งหมดรวมกันคิดเป็นประมาณ270เมกะวัตต์หรือไม่ถึงร้อยละ3ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของกรุงเทพและมีอัตราการใช้น้ำน้อยกว่าห้างสรรพสินค้าทั่วไปจึงยืนยันได้ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าและน้ำประปาของประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าพบนายกรัฐมนตรีรายงานการส่งมอบงานให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เรียบร้อยแล้วพร้อมเน้นย้ำงานป้องกันและปราบปรามพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบตร.เปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยยืนยันเป็นการเข้าพบตามปกติไม่ได้มารายงานสถานการณ์ใดเป็นพิเศษส่วนความคืบหน้าการดำเนินการปราบกลุ่มนอมินีต่างชาติได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและได้มอบนโยบายและส่งมอบงานต่างๆให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เรียบร้อยแล้วโดยเน้นย้ำเรื่องความมั่นคงการป้องกันและปราบปรามภัยอันตรายต่างๆโดยเฉพาะอาชญากรรมไซเบอร์ขณะเดียวกันพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเช่นกันโดยเปิดเผยว่ามาขอบคุณนายกรัฐมนตรีกรณีการจัดซื้อเรือฟริเกตด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าพบนายกรัฐมนตรีเช้านี้เช่นกันโดยได้รายงานความคืบหน้าการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น
5: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อรายงานความคืบหน้าการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นในส่วนของกรอบเวลาเรียกบรรจุรอบที่4สำหรับผู้ที่รอเรียก 8บัญชีรายชื่อซึ่งตั้งใจไว้ว่าจะเรียกบรรจุในเดือนตุลาคมนี้โดยจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้อกลางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในวันที่17 กันยายนนี้เพื่อเสนอกรอบเวลาและนำข้อสรุปไปดำเนินการต่อซึ่งเชื่อว่าผู้ที่สอบได้โดยสุจริตรอเลี่ยงบรรจุมานานแล้วสำหรับกรณีที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นจะไม่จบเพียงเท่านี้ในส่วนที่กระทรวงเร่งดำเนินการอยู่คือเรียกผู้ที่สอบได้อย่างสุจริตเข้าสู่ระบบโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันต้องเร่งถอดผู้ทุจริตออกไปให้เร็วที่สุดด้วย
6: เราตั้งใจว่าจะมีการเรียกบรรจุในช่วงตุลาคมนะครับแล้วก็วันที่17นี้ก็จะมีการประชุมกองกลางก็ต้องนำเสนอรูปแบบของกรอบเวลาให้กับกองกลางได้ดูด้วยและ17ก็จะได้เคาะวันไฟแนลกันก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าก็เชื่อว่าคนที่เขารอประจุก็รอมาหลายเดือนแล้วนะครับ
5: จังหวัดก็การถือว่าการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นมีความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่งแต่ในส่วนการเอาผิดในคดีอาญายืนยันว่าดำเนินการอย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อยกเว้นตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงกับปปง.ในการยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดและในระหว่างนี้ยังมีการจับกลุ่มผู้กระทำผิดเพิ่มเติมพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลต่อไปเพื่อเร่งดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เร็วที่สุดกนิษฐาแก้วใสรายงาน
0: กกต.ชุดใหญ่นัดลงมติคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาในวันนี้ซึ่งมีผู้ถูกกล่าวหา229 รายและจะมีการแถลงข่าวชี้แจงในเวลา15 นาฬิกาคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ชุดใหญ่นัดประชุมลงมติคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันนี้ว่าจะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพื่อเอาผิดผู้ถูกกล่าวหา229 รายในคดีดังกล่าวหรือไม่เบื้องต้นมีการประเมินแนวทางการลงมติของกกต3 แนวทางหลักคือยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อเอาผิดครบทั้ง229 คนตามสำนวนของชุดที่26ยกคำร้องทั้งหมดตามความเห็นของอนุกรรมการชุดที่36และยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพียงบางส่วนโดยคัดกรองเฉพาะผู้ถูกกล่าวหาที่มีพยานหลักฐานแน่นหนาพอทั้งนี้สำนักงานกกต.ได้จัดสถานที่เตรียมการแถลงข่าวผลการพิจารณาไต่สวนคดีดังกล่าวในเวลา15 นาฬิกาณห้องประชุม201 ชั้น 2สำนักงานกกต.พร้อมติดตั้งทีวีขนาดใหญ่6 ตัวสำหรับประกอบการแถลงข่าวเพื่ออธิบายกราฟิกข้อกฎหมายหรือภาพเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมติในวันนี้โดยกกต.จะอนุญาตเฉพาะผู้สื่อข่าวที่ลงทะเบียนเท่านั้นในการเข้ารับฟังการแถลงข่าวสำนักข่าวละไม่เกิน3 คนขณะที่การรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบตั้งแต่ทางเข้าศูนย์ราชการมีการจัดวางรั้วแผงกั้นและมีเจ้าหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะมีคำวินิจฉัยในคดีหัวเลือกสว.ในวันนี้ว่าไม่มีแรงกดดันรัฐบาลซึ่งยืนยันชัดเจนมาโดยตลอดว่าใครทำอะไรต้องรับผิดชอบและรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นอยู่แล้วเป็นเรื่องของกกต.ที่ต้องดำเนินการตามพยานหลักฐานพร้อมย้ำว่าไม่มีความกังวลหากคำวินิจฉัยของกกต.ออกมาทำให้กลุ่มที่เคลื่อนไหวไม่พอใจและออกมาเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลเพราะทุกอย่างอยู่บนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานส่วนการชุมนุมเมื่อวานนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ชุมนุมไม่กระทบต่อการทำงานของรัฐบาลสุดท้ายต้องทำงานบนข้อเท็จจริงมากกว่าเพราะรัฐบาลทำงานเต็มที่มาโดยตลอดเช่นเดียวกับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าเรื่องนี้เป็นกระบวนการทางกฎหมายขององค์กรอิสระรัฐบาลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและวันนี้รัฐบาลมุ่งเน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากกว่ารองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อที่ประชุมวุฒิสภาย้ำถึงการแก้ปัญหาในระยะยาวโดยรัฐบาลจะเร่งจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และวัดทั่วประเทศในรูปแบบดิจิทัลพร้อมผลักดันระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ป้องกันการทุจริต
7: การประชุมวุฒิสภาวันนี้นายประกรณ์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายปริญญาวงศ์เชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภากรณีวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยระบุว่ารัฐบาลเร่งจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และวัดทั่วประเทศให้ข้อมูลอยู่ในระบบดิจิทัลเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว แต่เนื่องจากปัจจุบันการทำฐานข้อมูลยังเป็นระบบเอกสารและดำเนินการด้วยมือจึงได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเร่งดำเนินการจัดทำเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยเบื้องต้นมีพระสงฆ์ทั่วประเทศกว่า 200,000 รูปดำเนินการจัดทำทะเบียนแล้วกว่า 180,000 รูปสามารถตรวจสอบประวัติได้และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี้ส่วนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ขณะนี้ดำเนินการแล้ว 42,000 วัตต์หรือประมาณร้อยละ95ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเพื่อให้เงินบริจาคของประชาชนซึ่งเป็นเรื่องของศรัทธามีระบบตรวจสอบที่รัดกุมและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอีก
8: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำให้มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วพระมีปัจจุบันเท่าที่สำรวจเบื้องต้นคือ 200,000 กว่ารูปทำทะเบียนเสร็จไปแล้ว 180,000 รูปเสร็จปีนี้เพิ่งได้รับงบประมาณปี70ทำฐานข้อมูลพระคาดว่าจะทำให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ส่วนกรณีที่จะต้องทำต่อไปก็คือทะเบียนวัดวัดในประเทศไทยมีเยอะมากตอนนี้มีทั้งหมดคิดด้วยมือก็คือ 44,407 วัดฐานข้อมูลทั้งหมดจะต้องนำมารวมพวกนี้จะต้องมีการบริหารจัดการให้เรียบร้อยทั้งสิ้นผมจะมีอีก 2-3 ระบบนะครับคือระบบการจัดสรรทรัพย์สินของวัดและศาสนสมบัติกลางระบบบริหารจัดการนิตยภัตรแล้วก็ระบบกฎหมายและมติของมหาเถรสมาคมเพื่อที่จะทำเป็นออนไลน์ทั้งหมด
7: รองนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ามหาเถรสมาคมกำชับให้ทุกวัดจัดทำบัญชีรับจ่ายส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรวจสอบทุกเดือนพร้อมประสานปปง.และปปท.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบความผิดปกติเพื่อป้องกันการทุจริตและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพุทธศาสนิกชนวาสนาตระเกตรายงาน
9: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงมหาดไทยเชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในวาระครบ100วันหรือสัตมวานแห่งการสิ้นพระชน
10: นายอันสิทธิ์สัมมาทัยปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในวันที่18กันยายนนี้เป็นวาระครบ100วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการจัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดรวมถึงในอำเภอทั้ง878อำเภอเชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่ารวมจัดและประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในวาระครบ100วันสตมวานแห่งการสิ้นพระชนณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่ที่เหมาะสมในวันที่18กันยายนนี้เวลา 7:30 นเพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันจุฑามารักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกศและพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
11: ายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพิธีส่งมอบไม้จันทร์หอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกศจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีโดยมีการประกอบพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธีโปรยดอกไม้โดยรอบก่อนที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมุ่งหน้าสู่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมซึ่งตลอดสองข้างทางที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมเคลื่อนผ่านพบว่ามีประชาชนพร้อมใจกันมายืนรอเป็นระยะเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสำหรับไม้จันหอมที่ทำพิธีส่งมอบในวันนี้ประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานงานช่างสิบหมู่ซึ่งตามแนวทางของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติเมื่อขบวนรถเชิญไม้จันหอมเดินทางถึงสำนักช่าง10หมู่แล้วจะมีการประกอบพิธีรับมอบในช่วงบ่ายของวันนี้ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชย์สวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมพิธีวันบูรฉัตรน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพระบิดาแห่งกิจการรถไฟยุคใหม
12: ่นายพิพัฒน์รัชกิจการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหวังพวงมาลาเนื่องในวันบูรฉัตรเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินอดีตผู้บัญชาการรถไฟและพระบิดาแห่งกิจการรถไฟยุคใหม่โดยทรงมีบทบาทสำคัญในการรวมกิจการรถไฟสายเหนือและสายใต้เข้าด้วยกันรวมถึงการกำหนดมาตรฐานขนาดรางรถไฟเป็นขนาด1เมตรเพื่อให้การพัฒนาโครงข่ายรถไฟของประเทศมีมาตรฐานเดียวกันจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากิจการรถไฟไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินยังทรงให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของกิจการรถไฟทางด้านการพัฒนาระบบโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนการควบคุมการเดินรถตลอดจนการต่อยอดศักยภาพของรถไฟไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านกิจการโรงแรมรถไฟนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเตรียมจัดโครงการเผยแพร่ชุดไทยสู่เวทีสากลครั้งที่2ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเตรียมพร้อมก่อนการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของยูเนสโกปลายปีนี้
13: นางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมเตรียมจัดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่2ณอาคารเฮียวเคกังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียวกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่17ถึง18กันยายนนี้นำเสนอองค์ความรู้งานช่างและภูมิปัญญาเพื่อสร้างการรับรู้

0: มีการจัดแสดงนิทรรศการพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและเครื่องแต่งกายไทยและการสาธิตหัตถศิลป์ไทยชั้นสูงอาทิการสร้างสรรค์เครื่องประดับและศิลปะการพันดิ้นการปักสะดึงเกรงไหมงานช่างเครื่องเงินเครื่องทองกระเป๋าผ้าเทคนิคประคบทองโบราณผ้าไหมทอลายมงคลเพื่อให้นานาประเทศได้รู้จักชุดไทยอันเป็นอัตลักษณ์สำคัญของชาติไทยมากยิ่งขึ้นมาริชโยรายงาน
1: การจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโดยกรมการปกครองร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศมาแล้ว6ครั้งสร้างเงินหมุนเวียนกว่า86ล้านบาท
2: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์สานต่อนโยบายของรัฐบาลบรรเทาภาระค่าของชีพของประชาชนผ่านกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเฟส2ครั้งที่6ครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนตลอดการจัดกิจกรรมทั้ง6ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนรวมกว่า 86,560,000 บาทและช่วยลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนรวมกว่า 15,200,000 บาทสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการนำสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดส่งตรงถึงประชาชนพร้อมช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากในทุกพื้นที่รัฐบาลจะยังคงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพโดยกิจกรรมจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกันยายนนี้เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่และบรรเทาภาระค่าครองชีพของครัวเรือนไทยไปพร้อมกันผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมผลักดันโครงการเงินอุดหนุนเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อให้เด็กที่ประสบปัญหาครอบครัวได้เติบโตกับญาติในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมโดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินจำนวน 2,000 บาทต่อเดือนต่อเด็ก1คนจนถึงอายุครบ18ปีบริบูรณ์นายตรินศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเปิดเผยว่าโครงการเงินอุดหนุนเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์เป็นสวัสดิการของภาครัฐที่ไม่ใช่เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทและไม่ใช่เงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมแต่เป็นโครงการที่มุ่งช่วยเหลือครอบครัวที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้เช่นพ่อแม่ติดคุกหรือทิ้งร้างไปโดยให้สิทธิ์แก่ญาติที่รับภาระเลี้ยงดูเด็กแต่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเพื่อให้เด็กสามารถเติบโตอยู่กับครอบครัวเดิมได้โดยไม่ต้องส่งเข้าสถานสงเคราะห์สำหรับเงื่อนไขการช่วยเหลือรัฐบาลจะสนับสนุนเงินจำนวน 2,000 บาทต่อเดือนต่อเด็ก1คนตั้งแต่เข้าร่วมโครงการจนถึงอายุครบ18ปีบริบูรณ์โดยจะมีการติดตามประเมินผลทุก6เดือนทั้งในด้านพัฒนาการของเด็กการส่งเสียให้เข้าเรียนหนังสือและสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวหากพบว่าพ่อแม่เด็กกลับมาดูแลหรือครอบครัวมีฐานะดีขึ้นจนพึ่งพาตนเองได้แล้วจะมีการปรับเปลี่ยนสิทธิ์เพื่อนำงบประมาณไปช่วยเหลือครอบครัวอื่นในบัญชีรอคอยต่อไปผู้ที่ประสบปัญหาหรือต้องการขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือสามารถดำเนินการได้หลายช่องทางทั้งการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์หรือหากไม่สะดวกสามารถแจ้งเรื่องผ่านอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.หรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพื่อช่วยบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ทันทีโดยไม่ต้องเดินทางทั้งนี้จะมีนักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านและพิสูจน์ข้อเท็จจริงก่อนอนุมัติการช่วยเหลือเพื่อให้สวัสดิการส่งถึงมือครอบครัวที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกหนักถึงหนักมากในสปป.ลาวและประเทศไทย
3: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงช่วงวันนี้ถึง18กันยายนพบตอนกลางของสปป.ลาวมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก ปริมาณฝนประมาณ40-80มิลลิเมตรต่อ

0: ต่อวันและบางพื้นที่มีแนวโน้มมากกว่า100มิลลิเมตรต่อวันส่วนของประเทศไทยคาดจะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีปัจจุบันระดับน้ำแม่น้ำโขงต่ำกว่าระดับแจ้งเตือนโดยสถานีเชียงแสนและเชียงคานมีระดับน้ำ 6-9 เมตรสถานีหนองคายและมุกดาหารมีระดับน้ำ3เมตร60เซนติเมตรถึง4เมตร40เซนติเมตรและสถานีบึงกาฬนครพนมและโขงเจียมมีระดับน้ำ2เมตร50เซนติเมตรถึง3เมตร20เซนติเมตรคาดการระดับน้ำ5วันล่วงหน้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น10ถึง40เซนติเมตรขณะที่สภาพอากาศคาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง17กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมจะเด้งขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนซึ่งขอให้พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการโอมานประกาศเลื่อนการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาวอาหรับกับอิหร่านเกี่ยวกับประเด็นช่องแคบฮอร์โมซหนึ่งในเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เมืองซาลาลาของโอมานออกไปก่อนเพื่อให้เกิดเงื่อนไขที่เอื้อต่อการเจรจาอย่างสร้างสรรค์ขณะที่ไซยิดบัตบินฮามัดอัลบูซาอีดีรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานยืนยันว่าโอมานยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเจรจาที่จะช่วยสร้างเสถียรภาพและความร่วมมือที่ยั่งยืนในภูมิภาคความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้นเกินกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งเป็นผลมาจากการที่อิหร่านยังคงปิดกั้นช่องแคบฮอร์โมซเพื่อตอบโต้การโจมตีของสหรัฐและการที่กลุ่มกบฏฮูตีซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนสามารถยึดครองเมืองท่าโมคาของเยเมนและควบคุมช่องแคบบับเอลมันเดฟเส้นทางเดินเรือสำคัญสำหรับการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากลุ่มคนที่มีทัศนคติด้านลบต่างหยิบยกประเด็นความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ทั้งที่ไม่ควรเนื่องจากเป็นการอ้างถึงสิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นจริงด้วยซ้ำพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐกำลังนำหน้าจีนในด้าน AI และต้องการให้รักษาสถานะนี้ไว้ต่อไปเพราะใครก็ตามที่ชนะด้าน AI จะเป็นผู้ชนะที่แท้จริงทั้งนี้บรรดาผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรม AI และผู้เชี่ยวชาญต่างเห็นพ้องกับคำเตือนถึงความเสี่ยงจากอันตรายของเทคโนโลยี AI ที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายแสดงความกังวลว่าการชะลอความเร็วในการพัฒนาเทคโนโลยี AI ของสหรัฐอาจเปิดโอกาสให้จีนแซงหน้าไปได้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดาที่ระบุว่าแคนาดาต้องการสร้างความร่วมมือรูปแบบใหม่กับสหภาพยุโรปแต่ไม่ได้ต้องการเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหลังมีรายงานว่าสหภาพยุโรปกำลังหารือเกี่ยวกับสถานะสมาชิกสมทบของแคนาดาเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันพร้อมกล่าวว่าทั้งแคนาดาและสหภาพยุโรปต่างมีค่านิยมเป้าหมายและจุดแข็งที่สอดคล้องกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างแคนาดากับสหรัฐหลังผู้นำสหรัฐประกาศเตรียมเก็บภาษีสินค้าจากแคนาดาเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้าขณะที่แคนาดาและสหภาพยุโรปกำลังหารือความร่วมมือหลายด้านทั้งพลังงานปัญญาประดิษฐ์กลาโหมและแร่สำคัญเพื่อลดการพึ่งพาการค้ากับสหรัฐและกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับยุโรปมากขึ้นSystem IQ บริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุนของอังกฤษเผยแพร่รายงานที่ระบุว่าธารน้ำแข็งในเทือกเขาฮิมาลัยกำลังละลายเร็วขึ้นและสูญเสียมวลน้ำแข็งเร็วกว่าช่วง10ปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ65ทำให้ทะเลสาบธารน้ำแข็งหลายแห่งเสี่ยงล้นทะลัก ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันขณะที่คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของอินเดียกำลังติดตามสถานการณ์ทะเลสาบพันน้ำแข็งอีก 2,485 แห่งทั่วลุ่มน้ำหิมาลัยในเขตประเทศอินเดียทั้งนี้เทือกเขาหิมาลัยมีความสำคัญต่ออินเดียอย่างมากเนื่องจากเป็นต้นน้ำของแม่น้ำหลายสายที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจและประชาชนหลายร้อยล้านคนคิดเป็นราวร้อยละ20ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของอินเดียอย่างไรก็ตามพื้นที่หิมาลัยซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ18ของประเทศกลับเผชิญภัยพิบัติราวร้อยละ35ของภัยพิบัติทั้งหมดในอินเดียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่แมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เหลือ10คน0ประตูต่อ1โดย1ประตูที่เกิดขึ้นมาจากเออร์ลิงฮาลันยอดกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ในนาทีที่60ทำให้ทัพเรือใบสีฟ้าเก็บชัยชนะ4นัดรวดมี12คะแนนเต็มเท่ากับอาร์เซนอลทีมจ่าฝูงแต่ผลต่างประตูได้เสียเป็นรองจึงอยู่ที่2ส่วนแมนยู4นัดชนะ1เสมอ1แพ้2มี4แต้มอยู่อันดับ13ส่วนอีกคู่ไบรตันบุกถล่มโคเวนทรีน้องใหม่5ประตูต่อ0ศึกฟุตบอล BYD Sea Lion 6 League 1ฤดูกาล 2026 ถึง 2027 เกมดาร์บี้แมตช์ภาคตะวันออกระหว่างชลบุรี FC พบกับระยอง FC เกมนี้ทัพม้านินมังกรบุกมานำก่อน2ประตูต่อ0แต่ฉลามชนไม่ยอมไล่ตามมาติดเสมอ2ประตูต่อ2เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้แต่ในนาทีที่87ทีมเยือนที่เหลือ10คนมาได้ประตูชัยจากยอฮงกยูตัวรุกชาวเกาหลีใต้ช่วยให้ระยอง FC บุกมาเชือดชลบุรี FC ถึงถิ่นแบบสนุกสุดมัน3ประตูต่อ2เก็บ6คะแนนเต็มจาก2เกมส่วนฉลามชนแพ้รวดยังไม่มีคะแนนส่วนผลอีกคู่พีทีประจวบ FC เปิดบ้านเฉือนเอาชนะสุโขทัย FC 1ประตูต่อ0ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมลงฝึกซ้อมทันทีหลังเดินทางมาถึงจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การปรับตัวกับสภาพอากาศและเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายเป็นหลักก่อนการฝึกซ้อมชนภัทรบัวพันธ์กัปตันทีมชาติไทยชุดนี้กล่าวว่าเป้าหมายของทีมคือพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดในแต่ละนัดโดยใน3นัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มต้องการเอาชนะให้ได้ทุกนัดเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในวันที่16กันยายนพบคีร์กีซสถานเวลา 14:00 น. 20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 น.และวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา 17:30 น.ตามเวลาประเทศไทยขณะที่ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดแรกพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันนี้โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมสำหรับทัพชบาแก้วจะทำการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดแรกพบกับญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 17:00 น.ตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36และแอปพลิเคชัน AIS Play ศึกเทนนิส Grand Slam US Open ที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2ของโลกและเต็ง1ของรายการจากเยอรมนีผลงานยังยอดเยี่ยมหวดเอาชนะเบนเชลตันนักหวดเจ้าถิ่นมือ8ของโลก 3-1 เซต6ต่อ3 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ2 5ต่อ7และ6ต่อ2คว้าแชมป์ไปครองได้เป็นสมัยแรกด้านหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเอเลน่ารีบาคิน่ามือ2ของโลกชาวคาซัคสถานพลิกเอาชนะอารีนาซาบาเลนกาแชมป์เก่า2สมัยซ้อนและมือ1ของโลกชาวเบลารุส2ต่อ1เซต6ต่อ4 5ต่อ7และ6ต่อ2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จเทนนิสอาชีพชายเมนเวลเทนนิสทัวร์ M15นนทบุรีรายการ2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีโดยในประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศธนเพชรฉันทะมือวางอันดับ3หวดชนะมาคุสมารัชเช็กบูยือลูกครึ่งไทยเยอรมนี6ต่อ3และ6ต่อ2คว้าแชมป์เวิลด์เทนนิสรายการที่2พร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์100โยเน็กซันไรส์เวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศสารันรักวิทิตสาร น้องสาวของวิลกุลวุฒิวิทิสารตบเอาชนะอิลฮารานีบาราวจากอินเดีย2-0เกม21-8และ21-15คว้าแชมป์เวิลด์ทัวร์รายการแรกมาครองได้สำเร็จขยับจากอันดับ106ของโลกขึ้นมาอยู่อันดับ79ของโลกขณะที่ประเภทคู่ผสมภูวนัทหอบรรลือกิจกับฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจช่วยกันสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวแพ้ให้กับมาซีเซียงกับฉินฮุยจือจากจีนไป1-2เกม22-20 18-21 และ19-21จบที่ตำแหน่งรองแชมป์การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนรายการจูเนียร์บอลเลอร์ลีกหรือ JB ลีกฤดูกาล2026ในรุ่นอายุ 12-13 ปีรอบฤดูกาลปกติทีมมิดไนท์บัมบัสและแบ็คแพนเทอร์ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างดุดันและคงเส้นคงวาเดินหน้าเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องทำให้ทั้ง2ทีมทำสถิติชนะ11แพ้3เท่ากันแต่เป็นทางมิดไนท์บัมบัสที่คว้าอันดับ1ของตารางไปครองสำหรับการแข่งขันในรอบต่อไปจะเป็นรอบเพลย์อินโดยทีมอันดับ3จะพบกับทีมอันดับ6และทีมอันดับ4จะพบกับทีมอันดับ5เพื่อหาผู้ชนะผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟต่อไปสามารถรับชมการถ่ายทอดสดและไฮไลท์การแข่งขันได้ผ่านทางอมรินทร์ออนไลน์และช่อง YouTube Junior Baller League การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายที่สนามจักรยานจรัญจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายสิงหราชวงศ์เสงี่ยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนโดยผลรุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของพรหมนัสวัฒนปรีดาจากทีมสปายเวลา1:35.58ส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพรเทพโพสุวรรณจากทีม SDC คะแนนรวม98คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานด้านรุ่นประชาชนหญิงที่1สนามนี้เป็นของจุฑามาศอริยประพลจากทีมสปายด้วยเวลา1:59.07ส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอิศริยาชูพุทธพงศ์จากทีมคอนิวทริชั่นไซคลิ่งคะแนนรวม124คะแนนพลเอกเดชาหิมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานไทยแลนด์โอเพ่นปีนี้ประสบความสำเร็จตามแผนของสมาคมหลังเปิดเวทีให้นักกีฬาหน้าใหม่ทั้งรุ่นยุวชนเยาวชนได้แสดงศักยภาพก่อนคัดเลือกนักปั่นที่มีผลงานโดดเด่นก้าวขึ้นสู่ทีมชาติไทยไปแข่งขันเอเชียนยูธเกมและยูธโอลิมปิกเกมรวมทั้งรุ่นมาสเตอร์ไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียปู่ริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: เที่ยวเมืองรองครั้งนี้อย่ากลับบ้านมือเปล่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมกรมท่าอากาศยานและ7สายการบินเปิดสิทธิพิเศษให้ผู้โดยสารโหลดผลไม้สดใต้ท้องเครื่องฟรีคนละ10กิโลกรัมตั้งแต่1กันยายนนี้ถึง31สิงหาคมปีหน้านำร่อง20ท่าอากาศยานเมืองรองทั่วประเทศพร้อมกล่องบรรจุมาตรฐานฟรีจากกรมการค้าภายในตั้งเป้ากระจายผลผลิตกว่า 1,000 ตันซื้อผลไม้ไทยช่วยเกษตรกรไทยเติมรอยยิ้มให้ทุกการเดินทางโดยกระทรวงพาณิชย์
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าพระโกศพระลองตอนที่2พระโกศและพระลองอยู่ในสำรับเดียวกันคือมีชั้นในและชั้นนอกรวมเป็นองค์เดียวกันเมื่อใช้ชั้นนอกประกับชั้นในแต่มีปัญหาเรื่องการเรียกเพราะบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระโกศเรียกชั้นนอกว่าพระลองบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระรองเรียกชั้นนอกว่าพระโกศการจะเรียกว่าอย่างไรนั้นหากพิจารณาตามเอกสารจดหมายเหตุเรื่องงานพระบรมศพและงานพระศพจะพบว่าในสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกศและเรียกชั้นนอกที่ประกับชั้นในว่าพระรองต ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์หมายกำหนดการพระบรมศพและพระศพซึ่งบัญญัติโดยพระมหากษัตริย์ก็ไม่ทรงเปลี่ยนธรรมเนียมการเรียกของสมัยรัตนโกสินทร์ให้เป็นไปตามสมัยอยุธยายังคงเรียกชั้นในว่าพระรองชั้นนอกว่าพระโกศ
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:24 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.32 เซนติเมตรและเวลา 9:15 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.14 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:06 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 16 เซนติเมตรและเวลา 4:06 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 24 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 น
3: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนางเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขอเชิญนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีมีจิตอาสามีความมุ่งมั่นในการศึกษาสังคมและประเทศชาติสมัครเข้ารับทุนการศึกษาด้านศิลปะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนิสิตนักศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีผู้สมัครต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่2ด้านศิลปะในสาขาศิลปะร่วมสมัยศิลปะสมัยใหม่ศิลปะประยุกต์ศิลปะสร้างสรรค์การออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอการออกแบบเครื่องประดับการบริหารจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัลอาร์ตและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเป็นผู้มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติผู้สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคนสำนักงานปลัดกระทรวงอว.หมายเลขโทรศัพท์020395570-1ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กันยายนนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Timeหยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปี จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026344999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
10: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการรักษาสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานท่านผู้ฟังที่เคารพครับการสื่อสารคือกุญแจที่สำคัญที่นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพอีกทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นและมิตรไมตรีที่ยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพราะการสื่อสารอย่างเปิดเผยช่วยให้ทุกคนสามารถแบ่งปันความคิดเห็นข้อข้องใจคำถามหรือผลตอบรับได้อย่างตรงไปตรงมาซึ่งจะช่วยให้มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้บริหารองค์กรแล้วการบอกเล่าถึงมิชชั่นค่านิยมรวมไปถึงเป้าหมายขององค์กรอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ทุกคนเกิดความเข้าใจตรงกันมากไปกว่านั้นผลลัพธ์คือฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นระหว่างผู้นำและผู้ตามเพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเปิดใจรับฟังอีกทั้งยังเป็นการลงทุนในการทำงานการพัฒนาและการเติบโตของพนักงานอีกด้วยครับความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกับเพื่อนร่วมงานนั้นจะช่วยพัฒนาชีวิตการทำงานของเราได้ทุกมิตินะครับโดยเฉพาะการเป็นตัวแทนขององค์กรความผ่อนคลายในการทำงานและความสนุกในการทำงานเครือข่ายเพื่อนร่วมงานที่เหนียวแน่นภายในองค์กรไม่เพียงแต่จะช่วยให้พนักงานรู้สึกสนุกกับการทำงานเท่านั้นแต่ยังก่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งผลที่ตามมาคือความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานที่มีมากขึ้นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในการทำงานช่วยทำให้ชีวิตการทำงานดีขึ้นเพราะพนักงานมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับเพื่อนร่วมงานนั้นมีแนวโน้มที่จะทำให้งานหรือการเป็นตัวแทนขององค์กรได้ดีกว่ารวมทั้งยังเป็นคนที่มีความผ่อนคลายในการทำงานและรู้สึกสนุกไปกับงานอีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้ประสิทธิภาพของงานที่องค์กรได้รับเนื่องจากมีผลจากความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรซึ่งมาจากการปรับตัวเข้าหากันของสมาชิกในองค์กรโดยเริ่มจากการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีโดยเราควรให้ความสำคัญต่อการตั้งใจฟังคู่สนทนาของเราฟังอย่างมีทักษะเพื่อเข้าใจว่าผู้พูดต้องการบอกอะไรเรานอกเหนือจากคำพูดที่ผู้พูดกล่าวออกมาวิธีนี้จะทำให้เราเข้าใจความต้องการความรู้สึกของผู้พูดอย่างแท้จริงถ้าไม่เข้าใจก็ให้ถามผู้ที่พูดซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราสนใจฟังที่เขาพูดจากนั้นเราจึงสามารถตอบสนองความต้องการของผู้พูดได้อย่างเข้าใจซึ่งจะทำให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อเราเข้าใจผู้ร่วมสนทนาอย่างแท้จริงเราจะสามารถแสดงความเข้าใจร่วมรู้สึกเห็นอกเห็นใจคู่สนทนาได้อย่างแท้จริงซึ่งจะทำให้คู่สนทนาเปิดใจรับเรามากขึ้นสัมพันธภาพระหว่างกันจะงอกงามมากขึ้นอีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้แล้วบางครั้งเราก็ต้องแสดงความรู้สึกของเราโดยใช้คำพูดที่เหมาะสมเช่นรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยที่คุณมาสายดีกว่าที่จะพูดตำหนิผู้อื่นว่าคุณแย่มากที่มาสายการที่เราเข้าใจความรู้สึกของเขาไม่ตำหนิเขาก็จะเปิดใจกับเรามากยิ่งขึ้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับองค์ประกอบอีกประการหนึ่งที่สำคัญต่อสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานนั่นก็คือแสดงความห่วงหาอาทรเข้าใจกันมีทัศนคติที่ดีมีน้ำเสียงที่อ่อนโยนแสดงความเข้าใจซึ่งถือว่าเป็นการเอาใจเขามาใส่ใจเราอีกทางหนึ่งด้วยครับและผมเชื่อว่าหากเรามีความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงานของเราแล้วสัมพันธภาพที่ดีในการร่วมงานก็จะเกิดตามมาอย่างแน่นอนครับจบบทความประจำวันเรื่องการรักษาสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
11: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้
12: แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะรายการสุขภาพมาฝากมาเจอกับท่านผู้ฟังแล้วนะคะก็มีสาระสุขภาพดีๆนำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ด้วยนะคะติดตามรับฟังรายการได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในช่วงเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันค่ะ

จริงๆพวกเราทราบกันอยู่ใช่ไหมคะว่าเราต้องทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ค่ะแต่บางครั้งเราก็ไม่ทราบใช่ไหมคะว่าในส่วนของโปรตีนคาร์โบไฮเดรตในส่วนของผักผลไม้ต้องทานเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายของเราซึ่งการดูแลสุขภาพผ่านการทานอาหารที่เรียกว่าสมดุล นะคะเป็นปัจจัยเป็นหัวใจสำคัญเลยของการมีชีวิตที่แข็งแรงโดยเฉพาะในช่วงที่ร่างกายของเราต้องการฟื้นตัวด้วยค่ะก็อย่างเช่นหลังที่เราเจ็บป่วยหรือว่าการออกกำลังกายหนักๆก็ตามการที่เราจัดสัดส่วนของสารอาหารให้เหมาะสมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญในทุกๆมื้อนะคะไม่เพียงแต่จะช่วยซ่อมแซมร่างกายของเราเท่านั้นแต่ยังส่งเสริมระบบย่อยอาหารการเผาผลาญแล้วก็ความสมดุลของฮอร์โมนในร่างกายนั่นเองค่ะเพื่อให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและก็ไม่เกินความจำเป็นนะคะแนวทางที่แนะนำโดยนักโภชนาการก็คือการแบ่งจานอาหารหลักออกเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกนั่นคือเศษ1ส่วน4ของจานจะเป็นโปรตีนคุณภาพสูงอย่างเช่นเนื้อปลาไก่ไม่ติดหนังไข่เต้าหู้หรือว่าพืชตระกูลถั่วโปรตีนจำเป็นต่อการสร้างกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ซ่อมแซมเนื้อเยื่อด้วยโดยเฉพาะในกระบวนการโภชนาการฟื้นฟูค่ะต่อมานะคะส่วนที่2นั่นคือเศษ1ส่วน4ของจานควรเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนอย่างเช่นข้าวกล้องคิวนัวมันหวานหรือว่าธัญพืชไม่ขัดสีจะช่วยให้พลังงานต่อเนื่องแล้วก็มีไฟเบอร์สูงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักหรือว่าควบคุมน้ำตาลในเลือดค่ะและส่วนที่3นั่นคือเศษ1ส่วน4ของจานควรเป็นผักและผลไม้หลากสีผักสดหรือว่าปรุงสุกอ่อนๆ นะคะจะช่วยเสริมวิตามินแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระผลไม้ก็ควรเลือกที่มีน้ำตาลต่ำค่ะอย่างเช่นแอปเปิ้ลฝรั่งเบอร์รี่นะคะซึ่งจะช่วยให้ระบบการขับถ่ายนั้นทำงานได้ดีและลดการอักเสบภายในร่างกายค่ะโภชนาการฟื้นฟูนะคะจะเป็นการทำให้เรานั้นฟื้นตัวเร็วขึ้นด้วยการเลือกสัดส่วนอาหารที่ถูกต้องซึ่งเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้านะคะ

สำหรับผู้ที่อยู่ในช่วงพักฟื้นจากการเจ็บป่วยหรือว่าภาวะร่างกายอ่อนล้านะคะการเลือกสัดส่วนอาหารนั้นมีผลอย่างมากต่อการเร่งกระบวนการฟื้นตัวก็อย่างเช่นในการเพิ่มโปรตีนค่ะเพื่อที่จะซ่อมแซมเนื้อเยื่อและสร้างและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยนะคะแล้วก็เลือกคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ทำให้ระดับน้ำตาลนั้นพุ่งสูงทันทีเพื่อที่จะควบคุมระดับพลังงานให้คงที่แล้วเสริมในส่วนของผักผลไม้สีเข้มค่ะอาจจะเป็นบรอกโคลีแครอทหรือว่าบีทรูทก็ได้นะคะเพื่อเสริมสารต้านอนุมูลอิสระและลดการอักเสบในร่างกายค่ะเคล็ดลับในการวางแผนเมนูสุขภาพในชีวิตประจำวันนะคะใช้จานแบ่งส่วนค่ะเป็นเครื่องมือช่วยกำหนดปริมาณแต่ละหมวดด้วยนะคะแล้วก็เตรียมวัตถุดิบล่วงหน้าเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเลือกเมนูที่ไม่มีประโยชน์อ่านฉลากโภชนาการก่อนซื้อวัตถุดิบด้วยแล้วก็หลีกเลี่ยงในส่วนของของทอดน้ำตาลและโซเดียมในปริมาณที่มากการที่เราเข้าใจแล้วก็ใช้หลักสัดส่วนสารอาหารนะคะไม่เพียงแต่จะช่วยให้เรานั้นมีเมนูสุขภาพที่อร่อยแล้วก็ปลอดภัยแต่ยังสนับสนุนในส่วนของโภชนาการฟื้นฟูเพื่อให้ร่างกายนั้นกลับมาแข็งแรงได้อย่างยั่งยืนถ้าหากว่าคุณเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ค่ะอาหารในทุกๆมื้อของคุณสามารถที่จะกลายเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพของคุณในระยะยาวได้นะคะมาดูตัวอย่างเมนูเพื่อสุขภาพในแต่ละมื้อกันบ้างค่ะอร่อยมีความสมดุลและก็ยังช่วยเสริมสร้างร่างกายนะคะในส่วนของมื้อเช้านะคะเป็นไข่ต้ม2ฟองมีขนมปังโฮวีต1แผ่นแล้วก็สลัดผักสดกับน้ำสลัดงาคั่วนะคะโปรตีนเราได้จากไข่ต้มค่ะคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเราได้จากขนมปังโฮวีตแล้วก็ผักผลไม้นะคะได้จากผักกาดหอมมะเขือเทศแครอทและก็แตงกวาเหมาะสำหรับการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังงานที่สมดุลแล้วก็ไม่หนักเกินไปด้วยส่วนเมนูอาหารกลางวันเป็นในส่วนของข้าวกล้องนะคะโอไก่ย่างผัดผักรวมใส่เห็ดหอมค่ะฉะนั้นโปรตีนเราได้จากโอไก่ย่างไม่ติดหนังนะคะคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนได้จากข้าวกล้องประมาณครึ่งทัพพีผักผลไม้ก็มีในส่วนของบรอกโคลีแครอทเห็ดหอมแล้วก็ถั่วลันเตาจะช่วยฟื้นตัวหลังทำงานหรือว่าออกกำลังกายในช่วงเช้าเหมาะกับผู้ที่ต้องการโภชนาการฟื้นฟูค่ะส่วนมื้อเย็นนะคะเป็นเต้าหู้อบซอสญี่ปุ่นแล้วก็คีนัวสลัดผักผลไม้ค่ะโปรตีนเราได้จากเต้าหู้ขาวอบนะคะคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเราได้จากคีนัวต้มประมาณเศษ1/4ถ้วยผักผลไม้ก็จะมีในส่วนของผักสลัดมะม่วงเบาแอปเปิ้ลเขียวก็ได้จะทำให้เรานั้นย่อยง่ายนะคะไม่หนักท้องเหมาะกับช่วงอาหารเย็นก่อนที่เราจะพักผ่อนค่ะส่วนเมนูอาหารว่างหรือว่าของว่างเพื่อสุขภาพจะเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติแล้วก็ในส่วนของผลไม้ตระกูลเบอร์รี่แต่ขอเน้นเป็นผลสดนะคะโยเกิร์ตธรรมชาติแล้วก็อาจจะเป็นกล้วยหอม1ลูกก็ได้หรือว่าถั่วอัลมอนด์ประมาณ 5-6 เม็ดน้ำปั่นผักผลไม้ไม่ใส่น้ำตาลค่ะเช่นผักขมผสมกับฝรั่งแล้วก็แอปเปิ้ลเขียวนะคะเหล่านี้ล่ะค่ะก็เป็นเมนูอาหารว่างเพื่อสุขภาพช่วยควบคุมความหิวระหว่างวันและยังอุดมไปด้วยไฟเบอร์รวมถึงวิตามินด้วยนะคะฉะนั้นการทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่

ก็จริงอยู่แต่ควรจะเป็นอาหารที่เป็นเมนูเพื่อสุขภาพที่แท้จริงที่อร่อยแล้วก็สร้างความสมดุลทั้งยังช่วยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายของเราด้วยนะคะเราพักฟังเพลงกันอีกสักช่วงหนึ่งค่ะ

ใครมีอาการปวดไมเกรนกันบ้างคะไมเกรนนั้นไม่ใช่แค่ปวดศีรษะธรรมดาธรรมดาแต่ว่าเป็นภาวะทางระบบประสาทค่ะที่สามารถกระทบคุณภาพชีวิตได้อย่างรุนแรงเลยทีเดียวใครที่เป็นอยู่คงทราบดีนะคะว่าเวลาที่อาการเขากำเริบนั้นทรมานมากแค่ไหนใช่ไหมคะโดยเฉพาะเมื่ออาการไม่ทุเลาแม้ว่าได้รับการรักษาแล้วก็ตามค่ะวันนี้นะคะก็เลยนำบทความดีๆมาฝากท่านผู้ฟังนี่แหละค่ะถึงเรื่องของไมเกรนในการที่เราจะดูแลสุขภาพที่ถูกต้องรวมถึงการป้องกันด้วยนะคะสาเหตุหลักๆของไมเกรนเรื้อรังที่คุณอาจจะไม่รู้ความเครียดนี่แหละค่ะเป็นตัวกระตุ้นที่มักถูกมองข้ามนะคะความเครียดเรื้อรังส่งผลโดยตรงต่อระบบประสาทอัตโนมัติและกระตุ้นให้หลอดเลือดนั้นเกิดการหดเกร็งจนทำให้เกิดอาการไมเกรนค่ะการจัดการอารมณ์และการพักผ่อนอย่างเพียงพอนี่คือกุญแจสำคัญเลยนะคะในการที่จะป้องกันไมเกรนเรื้อรังได้ต่อมาก็คือความดันโลหิตค่ะเรียกได้ว่าเป็นตัวแปรสำคัญที่ควรตรวจเสมอด้วยนะคะเพราะว่าไมเกรนและความดันโลหิตสูงมีความสัมพันธ์มากกว่าที่คิดค่ะเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาที่อาการไมเกรนกำเริบความดันโลหิตนั้นจะสูงขึ้นโดยส่วนตัวเคยมีอาการไมเกรนที่ปวดมากๆแล้วพอระวัดความดันความดันนั้นสูงขึ้นไปมากเลยนะคะเกือบ200เลยนะคะในขณะนั้นซึ่งเรียกได้ว่ามีความเสี่ยงสูงมากเลยอันตรายมากกว่าที่เราคิดด้วยนะคะความดันสูงอาจจะทำให้หลอดเลือดในสมองนั้นเกิดการตึงตัวค่ะส่งผลทำให้อาการปวดศีรษะนั้นรุนแรงขึ้นถ้าหากคุณเป็นไมเกรนบ่อยก็ควรวัดความดันอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะนอกจากนี้ยังรวมไปถึงไขมันในเลือดและปัญหาหลอดเลือดด้วยค่ะไขมันที่อุดตันในหลอดเลือดนั้นส่งผลทำให้การไหลเวียนของเลือดไปยังสมองนั้นไม่สม่ำเสมอซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยค่ะที่ทำให้เกิดไมเกรนการที่เราตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆปีเพื่อที่จะตรวจวัดระดับไขมันแล้วก็หลอดเลือดสมองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะทีนี้มาถึงวิธีการที่เราจะรับมือกับไมเกรนเมื่อไม่หายขาดอาการไมเกรนที่เกิดขึ้นบ่อยๆแล้วก็ไม่หายขาดอาจต้องการการดูแลสุขภาพแบบเชิงลึกและก็ต่อเนื่องด้วยเราจะมาพิจารณาแนวทางต่างๆดูนะคะว่าจะมีแนวทางในเรื่องใดบ้างเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าค่ะ

มาดูถึงแนวทางในการที่จะดูแลตนเองนะคะถ้าหากว่าคุณเป็นไมเกรนอยู่ประการแรกเลยคือการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเคร่งครัดค่ะนั่นคือการนอนหลับให้เป็นเวลามีงานวิจัยที่เขาพบว่าการนอนน้อยหรือว่าเข้านอนไม่เป็นเวลาเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของไมเกรนอย่างมีนัยสำคัญนะคะฉะนั้นควรนอนอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงต่อคืนหลีกเลี่ยงการนอนดึกติดต่อกันหลายวันด้วยค่ะอาจจะใช้นะคะเขาบอกว่ามีเทคนิคค่ะเช่นการปิดหน้าจอก่อนนอน1ชั่วโมงแล้วก็ปรับห้องให้มืดและเงียบสนิทด้วยนะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นไมเกรนค่ะอาหารที่มีสารกระตุ้นหลอดเลือดอย่างเช่นช็อกโกแลตเครื่องปรุงกลูตาเมตนะคะเนื้อสัตว์แปรรูปไวน์แดงแล้วก็ชีสหมักเป็นตัวกระตุ้นอาการไมเกรนในหลายๆคนด้วยค่ะฉะนั้นนะคะเราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมคะในเรื่องนี้ว่าถ้าหากว่าคุณมีอาการไมเกรนที่เกิดขึ้นลองสังเกตตัวเองว่าคุณทำอะไรอยู่ทานอะไรอยู่แล้วทำให้เกิดอาการไมเกรนเกิดขึ้นนั่นคือตัวกระตุ้นอาการไมเกรนของตัวของคุณเองค่ะเราจะได้ทราบนะคะว่าเราไม่ควรทำแบบไหนหรือไม่ควรทานอะไรที่จะเป็นตัวกระตุ้นอาการไมเกรนของตัวเราเองประการต่อมาคือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะการที่เราเคลื่อนไหวร่างกายจะเป็นการช่วยกระตุ้นเอนโดฟินลดความเครียดแล้วก็ปรับสมดุลของระบบไหลเวียนโลหิตการเดินเร็วว่ายน้ำหรือว่าโยคะประมาณ30นาทีต่อครั้งสัปดาห์ละ 3-5 ครั้งนะคะจะช่วยลดความถี่ของการเป็นไมเกรนได้ค่ะในหัวข้อแรกที่เราได้พูดกันก็คือการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเคร่งครัดกันไปแล้วนะคะต่อมาคือการจัดการความเครียดอย่างมีระบบค่ะนั่นคือการฝึกหายใจและสมาธิเทคนิคการหายใจลึกๆและการฝึกสมาธินะคะจะช่วยลดการทำงานของระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับความเครียดและไมเกรนกิจกรรมคลายเครียดเฉพาะตัวค่ะลองหากิจกรรมที่คุณทำแล้วรู้สึกว่าผ่อนคลายเช่นบางคนชอบทำสวนใช่ไหมคะบางคนชอบอ่านหนังสือบางคนชอบฟังเพลงแล้วก็อาจจะฟังเสียงธรรมชาติก็ได้นะคะงานวิจัยชี้ว่าแม้กิจกรรมง่ายๆถ้าหากว่าทำเป็นประจำก็จะลดความถี่ของการเป็นไมเกรนได้เช่นเดียวกันต่อมาคือการพิจารณาปรึกษานักจิตวิทยาค่ะโดยเฉพาะผู้ที่มีความเครียดเรื้อรังหรือว่ามีอาการซึมเศร้าร่วมด้วยการบำบัดเชิงพฤติกรรมได้รับการพิสูจน์นะคะว่าสามารถที่จะลดความรุนแรงของไมเกรนในระยะยาวได้ค่ะสุดท้ายคือการติดตามแล้วก็ตรวจเช็คสุขภาพอย่างต่อเนื่องด้วยการวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอนะคะความดันโลหิตสูงโดยที่เราไม่รู้ตัวอาจจะเป็นสาเหตุของไมเกรนเรื้อรังฉะนั้นควรวัดความดันอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งหรือใช้เครื่องวัดความดันดิจิทัลที่บ้านก็ได้นะคะตรวจระดับไขมันในเลือดและหลอดเลือดสมองค่ะการที่มีไขมันชนิดไม่ดีหรือว่า LDL สูงหรือหลอดเลือดตีบแคบจะส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองทำให้มีโอกาสเกิดไมเกรนขึ้นบ่อยครั้งควรตรวจเลือดปีละ1ครั้งนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า35ปีแล้วก็ปรึกษาแพทย์ในเรื่องของยาป้องกันไมเกรนด้วยค่ะถ้าหากอาการไม่ดีขึ้นด้วยวิธีธรรมชาติอาจจะพิจารณาในการใช้ยานะคะก็มียาหลายกลุ่มเลยทีเดียวค่ะแล้วแต่คุณหมอจะพิจารณาในแต่ละกลุ่มนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นยากลุ่มที่จะช่วยลดความดันและป้องกันการขยายของหลอดเลือดสมองแล้วก็มียาต้านนะคะที่ชื่อว่า CGRP เป็นโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบของไมเกรนแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ด้วยนะคะอาการไมเกรนไม่หายไม่ได้แปลว่าคุณต้องทนไปตลอดชีวิตถ้าหากว่าคุณดูแลสุขภาพโดยการควบคุมความเครียดตรวจความดันและไขมันในเลือดอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งปรับพฤติกรรมประจำวันนะคะให้มีความสมดุลก็สามารถที่จะลดความถี่และลดความรุนแรงของไมเกรนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ
ขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการในวันนี้แล้วเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเปิดงาน Gas Tech 2026ย้ำ3แนวทางขับเคลื่อนพลังงานไทยสู่ศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงาน Gas Tech 2026ย้ำ3แนวทางขับเคลื่อนพลังงานไทยสู่ศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาค
5: ในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในงาน Gas Tech Exhibition and Conference 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจาก15ประเทศเข้าร่วมโดยได้เน้นย้ำถึงการสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานกับความยั่งยืนในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ผ่าน3แนวทางสำคัญได้แก่การสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและ LNG รักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบจากราคาในตลาดโลกการทำให้การเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นได้จริงโดยเตรียมจัดงบประมาณ 50,000 ล้านบาทในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้เพื่อสนับสนุนครัวเรือนในการติดตั้งโซลาร์เซลล์และยกเว้นภาษีนำเข้าอุปกรณ์บางประเภทเพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนพร้อมต่อยอดพลังงานชีวภาพเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรและเชื่อมโยงพลังงานกับการลงทุนปรับปรุงกฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนระยะยาวซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมามีคำขอส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้น37%และคาดว่าจะสร้างงานได้มากกว่า 82,000 ตำแหน่งศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้คดีปัญหาปลาหมอคางดำดำเนินคดีแบบกลุ่มได้เปิดทางให้ผู้ได้รับความเสียหายที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันสามารถเข้ามาใช้สิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่ศาลกำหนด
6: ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นอนุญาตให้คดีปัญหาปลาหมอคางดำดำเนินคดีแบบกลุ่มได้หลังตัวแทนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจำนวน10รายยื่นฟ้องบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดหรือ CPF และคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องรวม9รายเป็นจำเลยโดยในคดีนี้ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำสั่งรับฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มเนื่องจากเห็นว่าคำฟ้องมีการบรรยายข้อเท็จจริงและความเสียหายอย่างชัดเจนอีกทั้งมีผู้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากและทีมทนายความมีประสบการณ์ด้านคดีสิ่งแวดล้อม ต่อมาจำเลยทั้ง9รายยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งดังกล่าวกระทั่งวันนี้ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นโดยเห็นว่ากลุ่มชาวบ้านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายส่วนคำอุทธรณ์ของจำเลยทั้ง9รายศาลเห็นว่าฟังไม่ขึ้นทั้งนี้จึงส่งผลให้คดีปลาหมอคางดำสามารถดำเนินกระบวนการในรูปแบบคดีแบบกลุ่มต่อไปได้ซึ่งจะเป็นการเปิดทางให้ผู้ได้รับความเสียหายที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันสามารถเข้ามาใช้สิทธิ์ในคดีตามหลักเกณฑ์ที่ศาลกำหนดได้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ผู้นำยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันดีเซลในรัสเซียท่ามกลางสถานการณ์การขาดแคลนภาคพลังงานทั่วโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างเดินทางไปชมการแข่งขันกอล์ฟที่รีสอร์ทส่วนตัวแห่งหนึ่งทางตะวันตกของไอร์แลนด์เมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลสกี้ของยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันดีเซลของรัสเซียเนื่องจากกำลังสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนทั่วโลกพร้อมย้ำว่าการขาดแคลนภาคพลังงานไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยทั้งนี้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมายูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศโดยใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมุ่งเป้าไปยังโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียซึ่งถือเป็นการตอบโต้จากกรณีที่รัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนอย่างต่อเนื่องพร้อมยืนยันว่าการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันถือเป็นเป้าหมายทางทหารที่ชอบด้วยกฎหมาย1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลย์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
4: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปากกับผมนะครับฉลาดกัญญัติผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2 โมงถึงบ่าย 3 โมงตั้งคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้นะครับก็มาปะกันนะครับในช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่14กันยายน2569ทางรายการนะครับก็มีข่าวสารนะครับบอกว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของข่าวสารกิจกรรมต่างๆนำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันวันนี้นะครับก็มาปะกันในเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นอะไรกันพ่องซึ่งในช่วงนี้นะครับหลายๆพื้นที่ก็ยังคงมีฝนนะครับที่ตกลงมาแล้วก็อากาศก็ค่อนข้างที่จะห้อนถึงห้อนจัดในช่วงของเมื่อวันตุยนะครับช่วงนี้ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับไปดูในเรื่องของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันนะครับก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วงของเตียงวันวันนี้นะครับถึงเตียงวันวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นและก็มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากตอนล่างของภาคนะครับเนื่องจากร่องมรสุม

เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและเกาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและเกาะอ่าวไทยนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มและก็หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปูนและจังหวัดแปร่นะครับนี่ก็เป็นการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับไปติดตามเรื่องของกลุ่มฝนกันนะครับในช่วงบ่ายสองโมงที่ผ่านมานี่นะครับซึ่งเรดาร์ที่จังหวัดลำปูนนะครับก็มีการตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองฝนโปรยกำลังอ่อนถึงปานกลางและก่อนนักในบางพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ปาตี้อำเภอเชียงดาวสะเมิงแม่แจมแม่วางดอยลอสันปะตองจอมตองฮอดและก็ดอยเตาและติดลำปูนนะครับก็ปาตี้อำเภอป่าซางอำเภอเมืองลำปูนอำเภอบ้านโฮงแม่ทาตุ่งหัวจ้างและก็อำเภอลี่นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการติดตามเรื่องของกลุ่มฝนนะครับในช่วงบ่ายสองโมงที่ผ่านมานี่นะครับนี่ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของอากาศที่ฮ้อนถึงฮ้อนจัดแล้วก็การดูแลสุขภาพกันตัวนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำผู้ฟังได้ติดตามมาฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการเปิดเผยถึงโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคประจำถิ่นปัจจุบันนี้นะครับก็ย่อมมีมาตรการในเรื่องของการล็อกดาวน์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งการระบาดของโควิด-19ก็มีลักษณะเหมือนกับการระบาดของไข้หวัดทั่วไปนะครับซึ่งทางด้านของนายแพทย์วรัญญูจำนงประสาทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเปิดเผยถึงสถานการณ์โควิด-19ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่1มกราคมจนถึง9กันยายน2569ก็พบผู้ป่วยจำนวน 4,549 รายอัตราป่วย 252.89 ต่อประชากรแสนคนอำเภอที่พบอัตราป่วยหนักที่สุดนะครับก็คืออำเภอเมืองเชียงใหม่อัตราป่วยอยู่ที่ 616.70 รองลงมาที่อำเภอสันทรายอัตราป่วย 446.70 อำเภอดอยสะเก็ดอัตราป่วย 382.53อำเภอสันกำแพงอัตราป่วย 364.31 และอำเภอหางดงอัตราป่วย 340.75 ตามลำดับและยังบ่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับสำหรับกลุ่มอายุที่ปะนักที่สุดก็คือในกลุ่มทำงานนะครับจำนวนป่วยสูงสุดก็คืออายุ 30-39 ปีจำนวน799คนรองลงมาอายุ 20-29 ปีจำนวน784คนและกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจำนวน642คนซึ่งปัจจุบันยังมีมาตรการในการล็อกดาวน์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการถอดโรคโควิด-19 ออกจากโรคติดต่ออันตรายและก่อโควิดเป็นโรคประจำถิ่นซึ่งการระบาดของโควิดมีลักษณะเหมือนกับการระบาดของไข้หวัดมีผลตั้งแต่1ตุลาคม2565เป็นต้นมานะครับสำหรับเรื่องของ5มาตรการในการป้องกันโรคก็คือการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องอยู่ในที่แออัดหรือว่าสถานที่ที่มีระบบระบายอากาศบดีสวมหน้ากากทันทีเมื่อป่วยหากมีอาการไอจามหรือมีน้ำมูกล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำแล้วก็สบู่นานอย่างน้อย20วินาทีหรือว่าใช้เจลแอลกอฮอล์เลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าบักแคะจมูกขี้ตาหรือจับปากหากยังบ่ได้ล้างมือเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการระบบทางเดินหายใจกินร่อนปรุงสุกรับประทานอาหารที่สะอาดและก็ทำใหม่ๆใช้จ้อนกลางส่วนตัวเปิดหน้าต่างระบายอากาศทำความสะอาดจุดสัมผัสรวมเพราะว่าจะเป็นลูกปิดประตูราวบันไดและก็ปุ่มลิฟต์เป็นประจำและเมื่อมีอาการหรือว่าสงสัยติดเชื้อหากมีอาการไข้ไข้วัดเช่นมีไข้ไอเจ็บคอหรือว่าคัดจมูกหากพบว่าติดเชื้อก็ให้แยกกักตัวนะครับพักผ่อนอยู่ที่บ้านแล้วก็ลดการใกล้ชิดผู้อื่นหรือว่าป้องกันการแพร่เชื้อและก็พบแพทย์ทันทีนะครับแล้วก็ทางสสจ.เชียงใหม่นะครับก็ได้มีการแนะนำพี่น้องประชาชนให้มาตรการในการป้องกันส่วนบุคคลเพื่อที่จะลดการแพร่กระจายเชื้อนะครับโดยเฉพาะการระวังกลุ่มเปราะบางก็คือกลุ่ม608สถานที่รวมกลุ่มหมู่มากบ่ว่าจะเป็นห้องเฮียนโรงงานและก็เน้นการคัดกรองก่อนเข้าเฮียนทำงานหากมีอาการเป็นกลุ่มก้อนหรือว่าอาการนักก็สามารถที่จะตรวจ ATK ในกลุ่มที่มีอาการนะครับเพื่อที่จะประเมินการติดเชื้อโควิดเบื้องต้นหากมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามสายด่วนกรมควบคุม

โรคได้นะครับที่โทร1422นี่ก็เป็นข่าวสารเรื่องของสถานการณ์โควิด19นะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งก็ยังเป็นโรคประจำถิ่นนะครับแล้วก็มีการระบาดอยู่ในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันตัวเองนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทาง PEA ได้มีการเตือนละเมิดการใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยน์ผิดกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ขอเตือนการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยน์ดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตกระทบต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาพบเห็นการลักลอบขโมยใช้ไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำมุทุผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: พอเที่ยงพอขายไปว่าลูกจักผลไอ้ร้านเฮ้ยร้านชุดที่ห้าของอุ้ยพอขายแล้วมาลูกเจ้ามาเดียวตื่นตื่นตื่นไปไปชื่อเมียงเฮ้ยอุ้ยกำไปชื่อเมียงเฮ้ยอุ้ยกำหายใจ
1: มาไปที่ร้าน
0: โอ้ใจยังถึงมาได้บ่
1: ใช่ได้แต่เป็นแบ่งเวลาร้องอารมณ์ดีต่างหาก
0: ต่อมาได้ลูกเจืออ
1: ารมณ์ดีถ้ามีเงินใช้ใช้ร้านง่ายๆไปจ่ายเงินได้ใช่ได้เมียนก็อุ้ย
0: ปัจจหาท้อไอ้คอนเสิร์ตขึ้นสมองอุ้ยใจเนี้ยอย่างแบบเนี้ยมาที่ไปดูคอนเสิร์ตเพื่อนหึงห้องเพลงตัวห้องเพื่อนหึงถอดเชือกถอดมันเป็นอย่างที่โกโหกที่กาอย่างของถูกไอ้คอนไอ้เสิร์ตเนี้ยมาไงลูกเจือ

0: านี่บาลานบาลานชุดขมอมออกงออยู่ไหนแปลงตาเหมือนเครื่องคิดเลขบักเอออันสวัสดีครับท่านนายอำเภอ
1: โอ้นายอำเภอไม่ใช่นายอำเภอ
0: ขอโทษครับผมขอเขียนชื่อให้หลานผมกําเจอครับ
1: ข้อใหญ่ขนาดนี้ยังบ่มีชื่อแต่ครับ
0: อันชื่อแกมันมิ่งครับแกมันเขียนบ่ได้ครับ
1: เออถ้าเขียนมาได้คือไปหาพ่อหลวงและกำนันพุ่นน่ะ
0: โอ้ยผมไปมาหมดแล้วครับถ้าเขาเขียนได้ผมจึงบ่โพสต์มาที่นี่ครับ
1: ครับครับครับเอาละแล้วอรออนนี่เกิดปีอะไรยังครับ
0: เกิดปีฟ้าผ่าอีเมืองเนี่ยครับ
1: ผมจำมาได้แล้วครับโอ้อันมันชื่อว่าใดครับผมจะเขียนฮื้อครับ
0: อันชื่อเด็กชายครับ
1: ถ้าอย่างนี้ผมก็เขียนมาได้ครับเปลี่ยนชื่อใหม่บ่ผมจะเปลี่ยนฮื้อครับ
0: มาได้ครับเขาจะเปลี่ยนหลายคนละเปลี่ยนไม่ได้เมื่อยกูเจือครับ
1: เป็นไปได้กันลุง
0: แต่ไงผมตึงห้องไอ้เอียครับ

0: mới mãi nị nằm nị nằm nị ai cười bà chắp nhám ừ anh sao bác đi ครับเจ้าหน้าที่สารกลางท่านคุณครับ
1: ผมเป็นเสมียนครับ
0: ครับไอ้เหมียนครับอันขอเขียนชื่อให้หลานผมกําเจอครับ
1: ไอ้อย่างคนพ่อใหญ่มกอียังบ่ได้ตั้งชื่อเตื้อนี่ต้องไปแจ้งภูมิลําเนาเดิมแล้วน่ะ
0: โอ้ยบ่ไอ้ย้ําเนาลําแนวอย่างชักอย่างไปมาหมดไปเขียนมาได้ชักคนครับ
1: มันยังได้บ่ลําเหลือมาผมจะเขียนเฮ
0: ้ครับ
1: แล้วก็ปิ๊กเอาไปอําเภอเนาะ
0: ครับ
1: ชื่อมันว่าใดครับ
0: ชื่อมันว่าไอ้เด็กชายครับ
1: ชื่ออย่างครับ
0: เด็กชายเนี่ยครับ
1: มันมีตัวอะไรอย่างพ่องหรือมันสะกดอย่างใดอ่ะ
0: ผมก็เขียนมาได้นะครับอันผมไปมาอย่างนี้ครับ
1: โอ้ถ้าอย่างอีผมก็เขียนมาได้เนอะ
0: โอ้น
1: ั
0: ่น
1: ติดไกลบ้านได้ปะไ
0: อโอ้ถึงมาได้ละอีบอกครับ
1: มาได้ละอีเขียนมาได้ละ
0: ตาไอแรงชุดท้ายเป็นที่เปิ่งของลุงปุ่นเนี่ยหนังสือพิมพ์ไทยนิ้วปุ่นเนี่ยบักเปิ่งข้องหนังสือดีไปจะไปที่หนังสือพิมพ์ไทยนิ้วบักตาไอ

0: ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group
1: ครับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting พลิกภูมิประวัติศาสตร์3ทศวรรษ2534จนถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลกย้อนเวลากลับไปในเดือนตุลาคมปี2534ตรงกับคศ1991ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นเตือแรกหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์35ปีผ่านมาระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting แห่มเตือหนึ่งประเทศไทยก็ได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศทีมเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนเฮาก็จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสำรวจขอบฟ้าใหม่ไปด้วยกันปี2534ดาวรุ่งแห่งเอเชียและก็ยุคทองของการลงทุนในยุคนั้นประเทศไทยก็คือจุดศูนย์กลางความสนใจของเศรษฐกิจโลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาเกษตรกรรมสู่การเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมหาศาลจากญี่ปุ่นและชาติตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสร้างเงื่อไทยกลายเป็นข้อต่อสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอพร้อมกับการเริ่มต้นเปิดเสรีทางการเงินที่วางรากฐานคือตลาดทุนไทยปี2540ถึง2543บทเรียนจากวิกฤตสู่การสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยหันมาทบทวนตัวเองเปลี่ยนเป้าหมายจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงจุดนี้เองที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้กลายเป็นเข็มทิศระดับชาติที่เน้นย้ำในเรื่องของความพอประมาณและภูมิคุ้มกันควบคู่กับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยจนทำให้ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนับว่าเป็นการชนขนาดใหญ่ที่ปกป้องเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของโลกยุคใหม่ปี2553ถึง2562ดีทรอยแห่งเอเชียสู่โครงข่ายคมนาคมระดับมหานครในทศวรรษนี้นะครับไทยก็ก้าวสู่ความพร้อมทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวเฮานั่นยึดตำแหน่งผู้นำห่วงโซ่การผลิตยานยนต์หรือดีทรอยแห่งเอเชียและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมูลค่าสูงควบคู่ไปกับยุคทองของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลนอกจากนี้ภาพจำเมืองรถติดในอดีตถูกแทนที่ด้วยการลงทุนโครงข่ายพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพและโครงข่ายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อปูทางสู่เศรษฐกิจดิจิทัลปี2563ถึง2568พลิกวิกฤตโควิดสู่รัฐบาลดิจิทัลเมื่อโลกเผชิญวิกฤตโควิด-19ไทยพิสูจน์ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นระบบสาธารณสุขและรักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยช่วยประคองประเทศให้เดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ก้าวกระโดดก็คือนวัตกรรมทางการเงินรัฐบาลสามารถส่งเงินเยียวยาตรงถึงมือประชาชนกว่า40ล้านคนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงพริบตาและบ่รั่วไหลแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ไทยยังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการชำระเงินดิจิทัลระดับภูมิภาคด้วยการเชื่อมต่อพร้อมเพย์นาวกับสิงคโปร์และระบบชำระเงินผ่าน QR code ข้ามพรมแดนกับแห่งหลายชาติในอาเซียนจนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกยังคงเรตติ้งของไทยไว้ที่ stable มีเสถียรภาพท่ามกลางวิกฤตการเงินระดับโลกในปี2569นี้ขอบฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยการกลับมาของเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเตื่อนี่บัจจัยเป็นแค่การเวียนมาบรรจบของรอบการจัดงานแต่เป็นการประกาศแนวคิดของไทยออกไปยังประชาคมโลกประเทศไทยบ่ได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียง การตั้งรับแห่มต่อไปแต่เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงาน 4T Framework Target เปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันแหสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล Transition ริ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใจพลังงานหมุนเวียนเพื่อได้ 30% ภายในปี 2030 และสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล Transform ยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย Together จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและเครือข่ายอาเซียนเพื่อเติบโตไปด้วยกันโดยบันทิ้งไผไว้ข้างหลังวันที่12-18ตุลาคม2569นี้ผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้มาพบกับประเทศไทยแห่มเตือหนึ่งประเทศไทยที่ผ่านการเฮียนหู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนับถอยหลังการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingนำมือผู้ฟังได้ติดตามหับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: อชาเมียรักของมักถูกใจกินกับข้าวไงแกงยังแม่อีน้อย
1: แกงผักใส่งุ่นแกงตุ้นใส่ปลาน้ำพริกแมงดาบะเขือเจชาก
0: ินผักกินพริกกลัวเป็นโรคใจข้าจะออกไปกินร้านแชงลาไปเนอะชู
1: นอนก็อีลาเพื่อเห็นเนอะ

0: ป็นไอ้พ่องเจ็บไหนพ่องลุง
1: อะไรอะไรโอ้ยบ่อนเนี้ยหัวเข่าฉันหลอกกระชอกเป็นแผลลุงเจ็บนักแกเขี้ยวหักสองทีเนี้ย
0: โอ้ยลุงโดนลักจนเจ็บปัจจิตตายยังจะเนี้ยมาจอยอยู่ก้อยไปไปไปห้องน้ำ

0: จ้า
1: อ๋อพ่อคุณนอนเตียงพุ้นเหรอครับ
0: พ่อเป็นยังได้พ่อง
2: โอ้โหน้อยแม่มึงมาก่อ
0: แม่บ่มานะพ่อหมอใหญ่เพิ่นมาเนี่ยพ่อเจ็บที่ไหนก็บอกเขาเพิ่นแล้ว
2: หมอคุณหมอที่รักจะได้ออกมาได้หาผมก้าห้องยาปกขาหนีเขียว
3: คือวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายสาม
0: หมอจ้อยได้กันนะ
3: ขอโทษครับผมลืมชิงครับ
4: กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องของการแจ้งเตือนภัยนะครับนำมุทุบุฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งทางรัฐบาลนะครับได้มีการเตือนให้ระวัง SMS ปลอมนะครับอ้างใบสั่งจราจรข้างชำระแล้วก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับห้ามกดลิงก์และก็กรอกข้อมูลใดๆเลยนะครับซึ่งทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการพบการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรข้างชำระโดยมิจฉาชีพนะครับจะมีการส่งข้อความจากหมายเลขโทรศัพท์ที่บ่คุ้นเคยเช่น RTP ท่านมียอดข้างชำระอีเต็กเก็ตโปรดชำระตีพร้อมแนบลิงก์ย่อนะครับแล้วก็หลอกคือผู้ที่หับกดเข้าไปตรวจสอบหรือว่าชำระค่าปรับเมื่อกดลิงก์ดังกล่าวแล้วนะครับผู้ใช้งานก็จะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่ออกแบบเพื่อมีลักษณะคล้ายกับระบบใบสั่งจราจรของจริงนะครับพร้อมแสดงข้อมูลเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาและจำนวนเงินค่าปรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลนะครับข้อมูลบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตและก็ชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมนะครับซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการเน้นย้ำนะครับว่าบ่มีนโยบายเรื่องของการทวงถามหรือว่าเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ตีแนบลิงก์หรือว่า QR codeหากได้รับข้อความในลักษณะดังกล่าวก็ขอให้พี่น้องประชาชนอย่ากดลิงก์อย่าสแกน QR code และก็อย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าข้อมูลบัตรโดยเฉพาะข้อความที่เร่งรัดให้ชำระเงินหรือว่าอ้างว่าจะมีผลทางกฎหมายหากว่ามีการดำเนินการนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบนะครับว่ามีใบสั่งจราจรนั่นข้างชำระหรือไม่ก็สามารถที่จะตรวจสอบผ่านช่องทางของทางการนะครับได้แก่แอปพลิเคชันทางรัฐโดยเลือกเมนูบริการทั้งหมดแล้วก็เลือกยานพาหนะตรวจสอบใบสั่งจราจรซึ่งก็สามารถที่จะตรวจสอบและก็ชำระค่าปรับได้รวมถึงแอปพลิเคชัน Police Care และก็ระบบใบสั่งจราจร PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งทางรัฐบาลนะครับก็ขอให้ประชาชนยึดหลักยึดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายตัวนะครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับของทางรัฐบาลเรื่องของการเตือนเรื่องของ SMS ปลอมนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของรูปแบบของกลุ่มมิจฉาชีพนะครับที่ได้มีการโทรมานะครับเพื่อโอนเงินนำเงินสดไปให้เจ้าหน้าที่เพื่อที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์นะครับซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการเปิดเผยนะครับว่าการโอนเงินหรือว่าการนำเงินสดไปให้เจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินได้หากมีไผนะครับมาบอกให้ทำแบบนี้ให้โอนเงินส่งมอบเงินสดทรัพย์สินคือสันนิษฐานนะครับว่าเป็นมิจฉาชีพ 100% นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจปปง DSI จะมีวิธีตรวจสอบเส้นทางการเงินโดยบ่ต้องมีการฮื้อโอนเงินไปตรวจสอบอย่าลงเชื่อนะครับกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้นะครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเรื่องของการโอนเงินเพื่อที่จะตรวจสอบซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติบ่มีนโยบายเรื่องของการโอนเงินเพื่อตรวจสอบข้อมูล เรื่องของเส้นทางเงินแต่อย่างใดนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนป้ากันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ป้อจะไปไหนแฮมม่ออ
1: ันป้อว่าจะไปไหนเวียงชะกำงาวันนี้เปิดถูเปิดตาอีเฮ้ย
0: อันซอยน่ะเอาเข้าในคอเสื้อเหียอีป้อออกนอกเสื้ออายเปิ้น
1: ตาไอ้ไผ่บ่จะยืมตังค์ไผ่มาชื่อหรอนอกจากเขาจะคอยป้อตากะ
0: ตามใจเตอะอันจะไปปีกมาค่ำเนอะ
1: โอ้มาตั้งห่วงถึงขับเข้ากินก่อนมาท่ากูเนอะ

0: นี่เธอทำตามแผนอย่าให้พลาดนะอย่าลืมว่าทองของเราหนักต้อง5บาทอยู่ในกระเป๋านะ
1: รับรองไม่พลาดหรอกพี
2: ่โอ้งั้นเอากระเป๋ามาตกช่องหน้าช่องตาหลับร้อยผุดใจแล้วโว้ยไผ่ถึงมหัน
0: ลุงเก็บกระเป๋าใครได้เนี่ยผมเห็นนั่นน่ะเปิดดูที่ข้างในมีอะไรบ้างน่ะ
2: เปิดก็เปิดกะ
0: นี่เนาะ
2: พอแล้วมีอย่างพ้องหารด้วยกันเนี่ย
0: โอ้โหทองเส้นเบลเริ่มเลยนี่เราไปถามร้านหน้านี่เลยถามเลย
2: มันจะเป็นช่องแอร์ช่องปอมบะฮู้
0: เราไปถามตรงนี้เลยแน่นอนใกล้ๆแล้วนี
2: ่เอาด้วยกันนะ
0: เฮียทองเนี่ยดูทองหน่อยหนักเท่าไหร่ขายได้เท่าไหร
3: ่ผมขอช่างรู้กล่องนะมังเท่าไหร่อ๋อนี่มังน้ำหนักกว่า5บาทนี่ก็ไม่เกิน 37,000 อ่ะ
0: เอาอย่างงี้ตกลงยังไม่ขายเฮียขอปรึกษากับลุงก่อน
2: เอ้ลุงมาขายแบ่งกับเจ้านะ
0: ลุงมานี่ก่อนตามผมมานี่ก่อน
2: ของได้บ่ได้อ่ะจ๊ะ
0: เอ้ยลุงใส่นี่หนักเท่าไหร่เนี่ยสร้อยลุงเนี่ย
2: อันนี้ก็2บาทแต่อีน้อยชื่อฮืออย่า
0: หนัก2บาทเอาอย่างงี้ลุงผมยอมเสียเปรียบนะสร้อย5บาทผมให้ลุงลุงเอาสร้อย2บาทให้ผมตังค์500ผมขอเป็นค่ารถผมจะรีบไปต่างจังหวัดนะ
2: แล้วบะแบงยะอีเจ้าหนอ
0: ผมให้ลุงไปเลย
2: 5บาทนี่นะ
0: ครับ
2: โอ้ช่วย5บาทเป็นของลุงเอา2บาทลุงไปอ่ะตกลงอย่างอีลุงตกลง
0: โชคดี
2: บะแบงแล้วนะ
0: ไม่เอาแล้ว
2: โชคดีเนาะ

0: Sao lý luôn sơn sơn sân nay còn
1: bà chỉ à hiệ áo xoay chỉ trà vá má khải nè cả
0: phong có luôn còn nè อันนี้ใครจะซื้อของลุงมันเป็นสร้อยปลอม
1: หาสร้อยปลอมได้อย่างไรจะว่าอาเฮียว่าเฮือสามหมื่นเจ็ดมาใจกะ
0: อ
1: ้
0: าวเมื่อวานนึกมันไม่ใช่สร้อยสิ่งนี้นี่ลุง
1: เช่นนี้แหละลุงมากับไอ้น้อยนั่นอยู่ลูก
0: อ้าวแล้วรู้จักกันหรือเปล่า
1: ก็บ่รู้จักมาเป็นคนไทยนอนได้กระเป๋าเฮียด้วยกันแล้วก็ร้อยแบ่งกันเนี่ยกะ
0: ตายแล้วลุงถ้าอย่างนั้นอ่ะลุงก็เจอสิบแปดมงกุฎก็เนี่ย
1: หามามันเป็นยังไงอาเฮีย
0: ก็สิบแปดมงกุฎก็พวกต้มตุ๋นพวกตกทองไงตายแล้วลุง
1: มันเอาช่อยสองบาทลุงไปปุ๋ยแล้วโอ้มาไปแก๊งตกทองกันนี
0: ่ผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะลุงนะ
1: ไอ้น้อยด่ากูเนี่ย
0: น่าสงสารคนแก่จริง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หลังนายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หลังนายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการยืนยันมีงบประมาณเพียงพอ
8: นายพลดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานงบประมาณกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกปลายเดือนกันยายนนี้ว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการประเมินเพื่อพิจารณาความจำเป็นในการดำเนินการโครงการต่อส่วนงบประมาณที่จะนำมาดำเนินโครงการในเฟสที่2สามารถใช้เงินจากพระราชกำหนดกู้เงินในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกยังเหลืออีกประมาณ 4-50,000 ล้านบาทหากกระทรวงการคลังเห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินการต่อรัฐบาลมีเงินเพียงพอที่จะดำเนินการต่อก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการต่อหากกระทรวงการคลังประเมินแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและมีความจำเป็นส่วนแหล่งเงินที่จะใช้ทำโครงการย้ำว่านอกจากเงินงบประมาณปกติยังมีงบเงินกู้อีก 400,000 ล้านบาทเพื่อนำมาใช้ได้หากสถานการณ์มีความจำเป็นกนิกาแก้วใสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังตรวจสอบตู้สินค้าลักลอบนำเข้าของเสียอันตรายหรือสินค้าต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรพบตู้สินค้ากระทำผิดจำนวนมากพร้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษปรับแก้ข้อกฎหมายกำหนดบทลงโทษสูงสุดให้ยึดทรัพย์
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบตู้สินค้าต้องสงสัยอาจมีการลักลอบนำเข้าของเสียอันตรายหรือสินค้าต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขยายผลการดำเนินคดีกับขบวนการหรือองค์กรอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบค้าขยะข้ามชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกล่าวว่าจากการตรวจสอบตู้สินค้า9ตู้พบ6ตู้จากสหรัฐอเมริกามีการสำแดงเป็นเศษอลูมิเนียมและพบการปนเปื้อนขยะอิเล็กทรอนิกส์ส่วนอีก3ตู้จากโปแลนด์อังกฤษและนิวซีแลนด์สำแดงถูกต้องและไม่พบการปนเปื้อนจากทั้งหมดที่ตรวจอายัดตู้สินค้าได้50ตู้ ริเวณท่าเทียบเรือฮัตชิสันแหลมฉบังเทอร์มินอลพบมีความผิด6ตู้เจอเป็นตู้สินค้าของบริษัทเดียวกันถึง3ตู้จึงได้ตรวจยึดอายัดไว้ยืนยันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างใกล้ชิดจะผลักดันให้กรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานที่ออกข้อกฎหมายเป็นหลักเพื่อจัดการปัญหาขยะพิษพร้อมปรับปรุงบทลงโทษให้รุนแรงขึ้นเป็นยึดทรัพย์และดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งตรวจสอบอาคารสมาคมชาวยิวแห่งประเทศไทยในซอยสุขุมวิท22เตรียมออกหนังสือทักท้วงแบบแปลนให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำผู้ยื่นขอตั้งสุสานต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
10: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยกรณีการขออนุญาตดัดแปลงอาคารของสมาคมชาวยิวแห่งประเทศไทยในซอยสุขุมวิท22เพื่อใช้เป็นสำนักงานและสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาว่าสมาคมยื่นคำขอตามกฎหมายควบคุมอาคารมาตรา39ทวิเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีอำนาจตรวจสอบแบบแปลนภายใน120วันและอยู่ระหว่างออกหนังสือทักท้วงในประเด็นระยะร่นและความปลอดภัยเพื่อให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานอาคารสาธารณะและอาคารชุมนุมคนหลังจากปรับปรุงแล้วเสร็จจะต้องผ่านการตรวจรับรองการใช้อาคารอีกครั้งจึงจะเปิดใช้งานได้จริงด้านนางสาวสิริลักษณ์วีระสิริผู้อำนวยการสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครกล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดตั้งสุสานหรือชาปนสถานของชาวต่างชาติต้องเป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติสุสานและชาปนสถานผู้มีสิทธิ์ยื่นขออนุญาตจัดตั้งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลไทยที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเท่านั้นชาวต่างชาติไม่สามารถยื่นขออนุญาตได้ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤตแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุ้เตือ
2: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมซอบอกซอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณน้ำนักเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หืมทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายในช่วงคุยสบายยามบ่ายเวลาประมาณบ่ายสามโมงกว่าถึงสี่โมงค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับแจงอลิสาเปียงตั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะทักทายเช้าวันจันทร์ใช่ไหมตอนบ่ายวันจันทร์นะคุณผู้ฟังเนาะไม่เช้าแล้วบ่ายแล้วบ่ายวันจันทร์ค่ะเป็นวันแรกของสัปดาห์เชื่อว่าหลายๆท่านก็รู้สึกอิดออดเวลามาทำงานเนาะจริงๆแล้ววันจันทร์เป็นวันที่เราต้องเริ่มต้นสิ่งดีๆถ้าเราเริ่มต้นด้วยวันที่แบบสดชื่นเราก็จะเจอแต่เรื่องที่สดใสนะคะแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงบ่ายแล้วค่ะไม่เป็นไรเราก็ยังมีเพลงสดใสสดใสเพราะๆมามอบให้กับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะ0532767793ค่ะวันนี้ขอเพลงเข้ามาทางออนไลน์กันหลายเพลงเดี๋ยวแจงทยอยเปิดให้สำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันหลังไมค์ก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะช่วงนี้นะคะเห็นพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าจะมีฝนตก60%แต่ในเมืองร้อนมากคุณผู้ฟังร้อนมากแต่เย็นเนี้ยไม่แน่นะคะส่วนมากก็จะเป็นฝนราชการนะคุณผู้ฟังเนาะ4 โมง 4 โมงครึ่งปุ๊บนี่มาเลยมืดคลึ้มมาเลยนะคะก็อย่าลืมติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดจะเดินทางไปที่ไหนก็ต้องดูเส้นทางว่ามีความเสี่ยงหรือไม่นะคะวันนี้เรามีเรื่องราวของการเตือนภัยค่ะทั้งด้านสุขภาพและการเตือนภัยเรื่องของมิจฉาชีพมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการด้วยนะคะด้วยความห่วงใยและความปรารถนาดีไม่อยากให้คุณผู้ฟังตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็ตามพอช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเป็นฤดูกาลเกษียณมีข้าราชการมากมายค่ะที่ต้องเกษียณอายุราชการทำงานมาจนถึงวาระของการเกษียณแล้วสะสมเงินมาทำงานเก็บเงินมานะคะเป็นช่องทางสำคัญเลยที่มิจฉาชีพจะช่วยเอาโอกาสตรงนี้แหละจะช่วยเอาโอกาสตรงนี้แหละเอาเปรียบพี่น้องประชาชนคนตั้งใจทำงานวัยเกษียณดังนั้นในวันนี้นะคะเราก็จะมาแจ้งเตือนแล้วก็พูดคุยกันค่ะเพราะจะเป็นแบบนี้แทบหลายๆปีย้อนหลังกลับไปประมาณ 4-5 ปีเราจะได้ยินคำว่ามิจฉาชีพหลอกเงินผู้เกษียณหลอกลงทุนหลอกไปทำอย่างอื่นบ้างแอบอ้างสารพัดนะคะในช่วงฤดูการเกษียณแบบนี้เราจึงต้องย้ำเตือนแล้วก็อยากจะให้พี่ๆทุกท่านที่มีโอกาสได้พักผ่อนได้นำเงินที่ตัวเองเก็บสะสมไว้ตลอดในช่วงของการทำงานไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ไปใช้ชีวิตให้มีความสุขโดยไม่ต้องทุกข์กับการถูกหลอกด้วยกลโกงของมิจฉาชีพในช่วงนี้มาคุยกับน้องแอนเจนกันหน่อยค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แอนเจนก็จะมาพูดถึงเรื่องใกล้ตัวเลยนะคะเตือนภัยค่ะแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะหลอกขาดทุนเรียนต่อสูญเงินกว่า 1.7 ล้านบาทค่ะมีฉาชีพนะคะอ้างเป็นตำรวจปลอมค่ะข่มขู่ว่าผู้เสียหายเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินก่อนหลอกให้โอนเงินเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ค่ะและบังคับให้สร้างเรื่องขอเงินจากครอบครัวนะคะโดยอ้างว่าได้รับทุนเรียนต่อที่สหรัฐค่ะสุดท้ายสูญเงินกว่า 1.7 ล้านบาทก่อนตำรวจช่วยประสานแล้วก็ช่วยเหลือผู้เสียหายได้อย่างปลอดภัยนะคะทางที่ดีนะคะตำรวจจริงนะคะไม่มีนโยบายโทรข่มขู่โอนเงินส่งหมายจับหมายเรียกผ่านไลน์วิดีโอคอลสอบสวนหรือควบคุมตัวค่ะหรือว่าให้โอนเงินหรือส่งทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์หากสงสัยว่ากำลังถูกหลอกหยุดโอนเงินและรีบปรึกษาตำรวจหรือสายด่วน1441ค่ะ
0: ใช่ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะในช่วงนี้เด็กๆน้องๆ นักศึกษาเนาะก็มีความเสี่ยงเหมือนกันที่น้องแอนเจนบอกก็จะกลายเป็นว่าให้ไปหลอกเอาเงินจากพ่อแม่มาบ้างนะคะผู้ที่เกษียณอายุราชการจะได้เงินก้อนจากทางรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเงินกบข.เงินสหกรณ์เงินกองทุนต่างๆเงินบำเหน็จบำนาญคือช่วงนี้เป็นช่วงที่เงินเข้าบัญชีกันค่อนข้างเยอะในช่วงประมาณปลายปีแบบนี้ก็อยากจะให้ทุกคนเฝ้าระวังค่ะทั้งเด็กเยาวชนนะคะผู้ประชาชนผู้ใช้ชีวิตทั่วๆไปเนี่ยเราอาจจะ

ามัวหรืออาจจะไม่ทันยังคิดหรืออาจจะไม่รู้เท่าทันกลโกงของมิจฉาที่ไว้มิจฉาชีพนะคะจนกลายเป็นเรื่องที่แบบเสียใจไปทั้งชีวิตนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าสมมุติว่ารู้ตัวว่าเราน่าจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพก็1441จะมีการแจ้งความออนไลน์ก็ได้1441ก็เป็นสายตรงสำหรับคดีที่เกี่ยวกับการหลอกเงินหลอกลวงคดีที่เกี่ยวกับออนไลน์ทั้งหมดเลยตำรวจจะรับเรื่องตลอด24ชั่วโมงนะคะก็แจ้งให้ถูกช่องทางเราก็จะได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ฟังของสวทเชียงใหม่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆกันหน่อยดีกว่าแนะนำกันเข้ามาทางออนไลน์ค่ะครึ่งนึงของชีวิตค่ะ

คุณผู้ฟังคะมีเพลงที่ขอกันเข้ามาทางหลังไมค์และออนไลน์หลายเพลงค่ะเดี๋ยวแจงค่อยๆทยอยเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะเพลงนี้ก็ขอกันเข้ามาทางออนไลน์ค่ะแจงไลฟ์ทางช่องทาง TikTok แจงสาวยองด้วยคุณผู้ฟังก็สามารถเข้ามาทักทายกันได้ด้วยเช่นกันนะคะเพลงต่อไปค่ะย้อนอดีตไปประมาณสมัยคุณพ่อคุณแม่จีบกันใหม่ๆกันบ้างดีกว่าเพลงอธิษฐานรักของพี่ต้อมเรนโบว์ค่ะคุณผู้ฟังทันกันไหมไม่ได้เปิดนานแล้วเนาะแต่เพลงนี้รายการพี่หมวยจะเปิดบ่อยนะที่ทานรักเพลงของพี่ต้อมเรนโบว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพลงเก่าๆเพราะๆไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

ก็เป็นเพลงเก่าๆเพราะๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงยามบ่ายค่ะปกติแล้วเพลงสไตล์นี้ต้องฟังในรายการของพี่หมวยและดารัตเลิศสุกิจประเสริฐนะคะช่วงประมาณ 10:00 นเนาะเพลงสตริงเก่าๆนะคะคุณผู้ฟัง FC ขอกันเข้ามาทางออนไลน์ก็เปิดให้ตามคำขอค่ะมากันในยุคแบบ90กันบ้างดีกว่าก้อนหินก้อนนั้นของคุณโรสสิรินทิพย์ก็แนะนำกันเข้ามานะคะไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

กันยาวๆต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาเยอะมากนี่กลัวเปิดไม่ทันนะคะจะพยายามทยอยเปิดให้ทันตามคำขอค่ะคุณผู้ฟังคะท่านใดที่คิดถึงกันก็ทักทายกันเข้ามาได้ทั้งทางออนไลน์ค่ะแจงไลฟ์ทาง TikTokช่องแจงเสายองด้วยแล้วก็สามารถโทรกันเข้ามาได้ที่หมายเลขเดิม0532-76793ค่ะไปฟังเพลงอีกเพลงหนึ่งนะคะในยุคประมาณ90เราจะขยับยุคขึ้นมาเรื่อยๆนะคุณผู้ฟังเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากไม่มีเบอร์1ถึง2คนค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะเมื่อสักครู่เพลงสะดุดนิดนึงต้องขออภัยค่ะเดี๋ยวมีเพลงเพราะๆอีกหลายเพลงเลยที่จะทยอยเปิดให้ฟังแต่ว่าในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพกันนิดนึงคุณผู้ฟังหลายๆท่านบอกว่าช่วงนี้มีอาการแบบนอนหลับแล้วก็เหมือนหลับไม่สนิทบางคืนก็นอนกรนบางคืนก็รู้สึกว่านอนหลับแล้วมันสะดุ้งตื่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเจงเคยมีประสบการณ์ไปสลีปเทสคือนอนหลับสนิทแล้วมันหยุดหายใจคุณผู้ฟังอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็เขาก็จะมีเครื่องที่แบบช่วยให้เราหายใจได้เอาออกซิเจนเข้าไปได้เต็มปอดแล้วเวลาเราหลับสนิทมันก็จะไม่หยุดหายใจถ้าเวลาที่เรารู้สึกว่าเราสะดุ้งตื่นกลางคืนบ่อยๆนั้นมันเป็นอาการที่เวลาเราหลับหรือเอาอาจจะมีอาการนอนกรนอาจจะมีอาการหลับสนิทแล้วหยุดหายใจหรือมีอาการหยุดหายใจระหว่างคืนค่อนข้างบ่อยถี่และอันตรายตรงนี้ต้องไปทำการสลิปเทสที่โรงพยาบาลก็มีโรงพยาบาลหลายๆแห่งนะคะของทั้งรัฐและเอกชนที่เขามีโปรแกรมของการสลิปเทสเพื่อที่จะดูว่า เรามีการหยุดหายใจระหว่างกลางคืนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือมีความเสี่ยงอย่างแจ้งเนี่ยคุณหมอก็จะว่ามันก็เสี่ยงต่อการไหลอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเราเป็นคนหลับสนิทแต่เวลาหลับสนิทปุ๊บเนี่ยมันจะหยุดหายใจถ้าร่างกายมันอ่อนแอหรือเพลียมันเลยทำให้ตื่นเช้ามาเรารู้สึกเพลียพักผ่อนได้ไม่เต็มที่ทั้งที่เราก็หลับสนิทนะแต่มันสะดุ้งตื่นมันตกใจตื่นตลอดเลยมันคนละเรื่องกับการฝันหรือไม่ฝันนะคุณผู้ฟังดังนั้นในเรื่องของการนอนกรนเนี่ยมันเลยเป็นอาการที่เบื้องต้นที่หลายๆคนอ่ะเป็นแต่ไม่รู้จะรักษายังไงวันนี้ก็เลยให้น้องเอ็นเจนหาข้อมูลมาแล้วก็มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะ
1: ค่ะก็วันนี้จะมาพูดถึงการกรนธรรมดากับการหยุดหายใจขนาดหลับนะคะ OSA ค่ะเสียงกรนเหมือนกันแต่ความเสียงไม่เหมือนกันค่ะการนอนกรนธรรมดานะคะทางเดินหายใจยังเปิดอยู่ค่ะกรนเป็นเสียงแต่ยังหายใจต่อเนื่องไม่มีช่วงหยุดหายใจชัดเจนค่ะไม่สะดุ้งเฮือกหรือสำลักบ่อยค่ะตื่นมาไม่ง่วงผิดปกติในตอนกลางวันค่ะส่วนหยุดหายใจขนาดหลับนะคะอาการก็จะเป็นทางเดินหายใจอุดขออภัยค่ะทางเดินหายใจอุดกลั้นนะคะกรนเสียงดังเป็นประจำค่ะมีช่วงหยุดหายใจเป็นช่วงๆคนข้างๆสังเกตเห็นได้ชัดเจนค่ะสะดุ้งเฮือกหายใจแรงหรือคล้ายสำลักค่ะตื่นมาปากแห้งปวดศีรษะง่วงนอนตอนกลางวันสมาธิลดลงค่ะกรนนะคะมีคนเห็นหยุดหายใจง่วงกลางวันอย่าคิดว่าเป็นคนนอนกรนธรรมดานะคะควรไปพบแพทย์เพื่อประเมินอาการของโรค OSA ค่ะสำหรับใครนะคะที่มีความเสี่ยงมากบ้างนะคะก็คือคนมีน้ำหนักเกินโรคอ้วนนะคะความดันโลหิตสูงโรคหัวใจอายุเพิ่มขึ้นคออ้วนหรือทางเดินหายใจแคบค่ะการวินิจฉัยนะคะคือการตรวจของการนอนหลับให้แพทย์ตรวจนะคะการรักษานะคะลดน้ำหนักหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ใช้เครื่อง CPAP ตามข้อบ่งชี้ค่ะนอนดีหัวใจแข็งแรงใช้ชีวิตได้เต็มที่ในทุกวันปรับการนอนดูแลน้ำหนักลดความเสี่ยงเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าค่ะ
0: ค่ะก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้เช็คสุขภาพเพราะว่าเรื่องของอาการหยุดหายใจหรืออาการนอนกรนมันไม่ใช่เรื่องตลกที่เราเอามาหยอกล้อกันแต่มันเป็นเรื่องของสัญญาณสุขภาพที่เราจะต้องหันมาดูแลใส่ใจตัวเองค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อเลยดีกว่าเมื่อสักครู่นี้เดินทางมาถึงยุคประมาณ90-2000นะคุณผู้ฟังเนาะไปฟังทางด้านเพลงมิสเตอร์ทีมกันบ้างขอกันเข้ามาเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากแล้วค่ะต้องขอบคุณคุณผู้ฟัง FC ที่แนะนำกันเข้ามาด้วยนะคะถ้ามิสเตอร์ทีมค่ะ

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงท้ายของรายการค่ะก็จะส่งท้ายกันด้วยเพลงเพราะๆแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้เดี๋ยวฝากรายการให้น้องแอนเจนได้เปิดเพลงให้ฟังจังติดภารกิจค่ะยังไงกลับมาพบกับแจงอีกทีนึงกับรายการคุยสบายยามบ่ายในวันพุธเนาะที่16กันยายน2569นะคะวันนี้ก็ฝากเพลงเพราะๆค่ะที่ขอกันเข้ามาทางออนไลน์แล้วก็หลังไมค์เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะและแน่นอนค่ะว่ารายการคุยสบายยามบ่ายของเราและรายการอื่นๆของสวทเชียงใหม่ก็พร้อมอยู่เคียงข้างคุณผู้ฟังในทุกช่วงเวลาเปิดฟังสวทเชียงใหม่ได้ทุกคืนทั้ง4คืนความถี่และเจอกันในรายการแต่ละรายการกับนักจัดรายการและผู้ดำเนินรายการคุณภาพของกรมประชาสัมพันธ์เดี๋ยวในช่วงนี้นะคะส่งท้ายกันด้วยบทเพลงเพราะๆที่ขอกันเข้ามาค่ะนาฬิกาทราย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอาหารและอุปกรณ์กีฬาไปมอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอาหารและอุปกรณ์กีฬาไปมอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญอาหารและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานมามอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสพระราชทานกำลังใจและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับนักเรียนคณะครูและบุคลากรได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยความเข้มแข็งมีสติและขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยเร็ววันซึ่งต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นักเรียนคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้มาริชโยรายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมแสดงศักยภาพการท่องเที่ยวในงาน Gas Tech 2026 ชูซอฟต์พาวเวอร์ไทยควบคู่กับการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ
7: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าททท.ได้เข้าร่วมจัดแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในเวทีการประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026 ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคโดยได้นำเสนอแนวคิด Power of Journeyสู่สายตาผู้นำและนักธุรกิจกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกซึ่งมุ่งเน้นการมอบประสบการณ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีไทยอาทิการสาธิตชงชาไทยการแสดงหุ่นละครเหล็กโจหลุยกิจกรรมนวดแผนไทยและมวยไทยควบคู่กับการโปรโมทเส้นทางท่องเที่ยวแบบ20 low carbon lifestyle พร้อมแจกยาดมสมุนไพรเป็นของที่ระลึก พื่อเปิดมุมมองใหม่และตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ช่วยเติมสมดุลชีวิตซึ่งจะช่วยกระตุ้นความต้องการเดินทางและดึงดูดนักเดินทางคุณภาพตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือไมซ์จากนานาประเทศได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสรพรมมารายงาน
1: ผู้บังคับการกองปราบปรามเผยความคืบหน้าคดีสมีโชตเบียดบังเงินวัดอยู่ระหว่างรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
8: พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์สุภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมีโชตหรือนายอติโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งนอนรอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.โดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบและหากพบเชื่อมโยงกับบุคคลใดจะเรียกมาสอบปากคำเพื่อหาข้อเท็จจริงซึ่งหากพบการกระทำผิดก็จะดำเนินคดีแน่นอนนอกจากนี้สำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบที่วัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนั้นผู้บังคับการกองปราบปรามระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งใดนอกจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
2: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
2: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
4: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรหลอดภัยไว้ก่อน
6: ความคิดดีจังหนูชอบชอบ
7: ผมก็ชอบนะ
8: ป้าก็ชอบ
9: แม่ชอบจังขับรถดีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
10: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:10 น. ถึง 17:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

ต้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันจันทร์ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่14กันยายน2569ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะด้วยเชอร์รี่พิงค์และ Apple Blossom White ค่ะ

0: อนนี้นะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการผ่านเพจสวทชเชียงใหม่ PRD ค่ะก็ทักทายเราเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคุณสิริพรคุณสุรินทร์นะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะและตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะต้องบอกว่าวันนี้ผู้จัดไม่เหงานะคะเพราะวันนี้เนี่ยเรามีท่านรองศักดานะคะมาร่วมรายการกับเราด้วยนะคะต้อนรับค่ะพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนโพคินค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ต้อมสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับ
0: วันนี้นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังแล้วก็ต้อนรับท่านรองศักดานะคะด้วยดนตรีแบบนี้เลย

0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5นะคะต้องบอกว่าท่านรองศักดานะคะอยู่ในห้องส่งกับเราด้วยก็คืออันดับแรกเลยนะคะท่านรองศักดาจะมาส่งการบ้านเพราะว่าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะท่านรองศักดาก็มาร่วมพูดคุยในรายการที่ห้องส่งแล้วก็มีคุณผู้ฟังนะคะได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของการจราจรนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเพื่อที่เราจะได้ไปปรับปรุงนะคะการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็การบ้านที่คุณผู้ฟังให้มาในวันพฤหัสที่ผ่านมาวันนี้ท่านรองศักดาจะมาส่งการบ้านละนะคะจะมาตอบในเรื่องของที่คุณผู้ฟังติดต่อสอบถามเข้ามานะคะวันนี้ท่านรองศักดาก็จะมาส่งการบ้านด้วยแล้วก็นอกจากนั้นนะคะวันนี้คุณผู้ฟังที่รับฟังรายการอยากจะมีข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของสภาพการจราจรต่างๆอยากให้กลุ่มงานจราจรตำรวจประจำจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้พัฒนาปรับปรุงหรือว่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้การบริการพี่น้องประชาชนแล้วก็การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนที่ดีมากยิ่งขึ้นก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะ053-276-793นะคะก่อนที่เราจะให้ท่านรองศักดาได้ตอบคำถามนะคะการบ้านของวันพระราชสบดีที่ผ่านมานะคะก็นำเรียนข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังก่อนว่าตอนนี้นะคะเรดาร์ลำพูนนะคะเขามีการตรวจพบกลุ่มฝนนะคะซึ่งเป็นฝนฟ้าคะนองฝนโปรยกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่นะคะสำหรับที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เนี่ยในช่วงเวลา16 นาฬิกานะคะตรวจพบนะคะกลุ่มฝนฟ้าคะนองฝนโปรยกำลังอ่อนปานกลางและหนักเนี่ยที่อำเภอเวียงแหงเชียงดาวพร้าวเสมิงแม่ริมแม่แจ่มแม่วางสันป่าตองหางดงจอมทองฮอดดอยเต่าแล้วก็ที่อำเภออมก๋อยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นกรณีที่เรดาร์ลำพูนเนี่ยเขามีการตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองฝนโปรยกำลังอ่อนถึงปานกลางแล้วก็หนักในบางพื้นที่นะคะสำหรับจังหวัดใกล้เคียงนะคะที่ลำพูนเนี่ยก็เจอที่อำเภอบ้านโฮงแม่ทาทุ่งหัวช้างแล้วก็อำเภอลีด้วยนะคะที่เชียงรายก็ที่อำเภอเวียงป่าเป้าค่ะดังนั้นตอนนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนะคะกำลังขับรถอยู่แล้วก็มีฝนตกในช่วงนี้ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้ท่านรองศักดาค่ะในเรื่องของการตอบการบ้านก่อนนะคะที่คุณผู้ฟังมีคำถามถามมาให้ข้อมูลกับเรามาในวันพระราชสบดีที่ผ่านมาเดี๋ยวท่านรองศักดาก็จะตอบคำถามทำการบ้านกันก่อนแล้วก็วันนี้หากว่าคุณผู้ฟังนะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่053-276-793ค่ะท่านรองศักดาคะก็ตอบคำถามให้กับคุณผู้ฟังที่ถามคำถามเราวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาได้เลยค่ะ
1: ก็มีหลายเรื่องเหมือนกันนะครับที่ได้พูดคุยกันเมื่อช่วงวันพฤหัสบดีที่แล้วอย่างที่พี่ต้อมบอกนะครับคือวันที่10เอาเรื่องแรกก่อนนะครับแถวแยกต้นพยอมกลางวันเรื่องของรถจอดแล้วก็นำกลวยยางมาวางไว้ในจุดซ่อมรถนะครับได้ให้เจ้าหน้าที่ไปประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะต้องดูกันต่อเนื่องเรื่องที่สองก็คือในช่วงกลางคืนแถวหน้าตลาดต้นพยอมนะครับเรื่องของรถที่ส่งสินค้านะครับรวมถึงรถที่นำยางมาส่งอะไรต่างๆก็ได้เข้าไปพูดคุยกับทางเจ้าของร้านเรียบร้อยนะครับไม่ให้มีการกีดขวางแล้วก็นำไปสู่เรื่องของเสี่ยงเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนได้นะครับถนนคันคลองมีเรื่องของการปล่อยสัญญาณไฟนะครับก็คือบริเวณแยกเกษตรคันคลองอันนี้ก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเพิ่มระยะเวลาในการอำนวยความสะดวกให้มากขึ้นในฝั่งขาที่ออกจากมช.ด้วยแล้วก็ขาอื่นๆด้วยนะครับส่วนอีกอันนึงคือบริเวณถนนลอยเคาะนะครับเรื่องของรถวิ่งย้อนศรอันนี้ก็เข้าไปดูกล้องนะครับกล้องบางส่วนตอนนี้ก็สามารถดูได้นะครับต้องบอกว่ากล้องเนี่ยอยู่ในส่วนของเทศบาลนครเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเราก็ช่วยดูในเรื่องของการอำนวยความสะดวกก็เข้าไปดูแล้วนะครับแต่มันเห็นทะเบียนไม่ชัดนะครับแต่ก็ได้วางมาตรการเพิ่มเติมเรื่องของการป้องกันแล้วก็ประสานท้องที่สุดท้ายเรื่องของการเข้าถึงที่เกิดเหตุนะครับที่มีแจ้งเข้ามาว่าเอ๊ะแล้วเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่เข้าถึงที่เกิดเหตุบางท่านอาจจะมองว่าค่อนข้างช้าแต่อย่างที่ผมคุยกับพี่ต้อมไปก็คือว่ามันมีกรอบระยะเวลาของมันอยู่นะครับในเขตเมืองเท่าไหร่ในเขตด้านนอกเท่าไหร่อันนี้คือเรื่องของการที่จะพูดคุยกับโรงพักแล้วก็ เน้นย้ำเจ้าหน้าที่จราจรในส่วนของผมให้รับทราบนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่รับมาในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็แจ้งว่าทำไปเกือบครบทุกเรื่องแล้วนะแต่บางเรื่องต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันนะครับบังคับใช้กฎหมายก็ทำได้เลยนะครับแต่ประชาสัมพันธ์เนี่ยต้องใช้ควบคู่กันไปก็นำเรียนเบื้องต้นไว้ประมาณนี้ครับพี่ต้อมครับ
0: ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะวันนี้เนี่ยท่านรองศักดานะคะก็จะมีข้อมูลมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะเกี่ยวกับการมีกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้วันนี้นะคะวันพรุ่งนี้หรือว่าในสัปดาห์นี้นะคะให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วก็จะได้วางแผนการเดินทางด้วยนะคะค่ะ
1: ได้ครับก็ในส่วนของกิจกรรมจริงๆผมนั่งสรุปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็ดูเรื่องของภาพรวมเรื่องของเมืองว่าช่วงนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอะไรที่จะต้องแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบเอาแรกก่อนนะครับจุดบริเวณถนนบุญเรืองฤทธิ์ตอนนี้มีเรื่องของการเทพื้นผิวแอสฟัลต์เนี่ยเสร็จไปเรียบร้อยแล้วแต่มีการทำเรื่องของฝาบ่อนะครับช่องทางด้านซ้ายบริเวณเลยประตูสวนดอกไปทางโรงพยาบาลเชียงใหม่รามนะครับเมื่อสักครู่นี้รู้สึกจะมีการปิด2ช่องทางนะครับแต่ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วบอกว่าขอให้ปิดช่องทางเดียวเพื่อให้รถสามารถเคลื่อนได้ไม่งั้นท้ายแถวเนี่ยเลยแยกแจ่งกู่เฮืองไปจนถึงนู่นแน่แยกวงแหวนตอนนี้รถเคลื่อนได้นะครับส่วนอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการสลับสอบเนาะช่วงนี้เด็กๆเริ่มสอบปลายภาคละนะครับอย่างมงฟอร์ดเนี่ยสัปดาห์นี้สลับสอบละนะครับส่วนปิ้นเนี่ยจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับโรงเรียนอื่นๆผมคาดว่าส่วนใหญ่จะสัปดาห์หน้านะครับมีเรื่องของการสอบมีเรื่องของเดี๋ยวก็ปิดเทอมแล้วนะครับเทอม1ทับ2569ถนนมณีนพรัตน์ต่อเนื่องกับถนนบุญเรืองฤทธิ์ตอนนี้ก็มีเรื่องของการทำผิวถนนวันนี้แดดดีนะแต่ปรากฏว่ารถที่เทยางแอดฟานซ์รถใช้ไม่ได้
0: ค่ะ
1: เหมือนรถจะเสียก็เลยทำให้ต้องหยุดงานก่อนนะครับอันนี้ก็แจ้งเป็นข้อมูลว่าตอนนี้เขาขูดผิวถนนเนี่ยไปจนถึงหน้าวัดเชียงยืนอีกนิดเดียวก็จะถึงแจ่งสีภูมิแล้วนะครับตอนนี้ก็ไอ้เรื่องของการเทที่เราคิดว่าน่าจะเทเพิ่มได้มากขึ้นนะก็ยังเทไม่ได้นะครับถนนนิมานเหมินครับยังคงมีการทำงานของไฟฟ้าใต้ดินกับสายสื่อสารอยู่จะทำในช่วงเวลากลางคืนนะครับแต่งานของ NT สื่อสารเนี่ยช่องทางด้านซ้ายนะครับตั้งแต่แยกลินคำมาทางหอประชุมมช.เนี่ยเขาทำเรื่องของการจมบ่อการเทคอนกรีตการคืนแอสฟัลต์เรียบร้อยไปแล้วในฝั่งนี้นะครับก็จะเหลืออีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งตั้งแต่หน้าวอร์มอัพไปจนถึงแยกลินคำอันนี้คืองานของ NT ส่วนงานของไฟฟ้าเนี่ยยังเหลืออยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ากรอบงานค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องของบ่อแรงตามบ่อแรงสูงอยู่พอสมควรอีก2อันสุดท้ายคือวันที่16กันยานะครับมี

0: ทางถนนรถก็อาจจะคล่องตัวได้เร็วขึ้นแต่วันนี้แปลกคือเด็กๆน้องๆสลับสอบแต่ปรากฏว่าถนนมหิดลเนี่ยรถเยอะรถเยอะคือท้ายแถวยันเกือบถึงสีบัวเงินก็ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าอุบัติเหตุก็ไม่มีนะพี่ต้อมก็เป็นรถที่มีปริมาณมากมองกันกับผู้กำกับคุยกันว่าเอ๊ะวันนี้เหมือนรถจะออกสายนะในส่วนของถนนมหิดลเนี่ยแต่ถนนอื่นๆเนี่ยแก้วนวราชจุดเชื่อมอื่นๆเนี่ยรถสามารถเข้าได้ปกติแล้วก็จบตามกรอบเวลานะครับพี่น้องประชาชนแจ้งมาที่ศูนย์จราจรนะครับเราก็จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็แก้ไขให้แต่ต้องบอกนะครับเมื่อเช้าไม่มีอุบัติเหตุอุบัติเหตุไปเกิดจุดอื่นไปเกิดหน้าไทยวัสดุเชียงใหม่ลำปางขาเข้าไปเกิดที่ถนนเรียบรางรถไฟฝั่งจากเชียงขางที่จะมาต่างระดับรถไฟที่จะเลี้ยวซ้ายไปทางวารีนะครับมี2จุดแล้วก็ถนนเจริญเมืองเกิดอีก2จุดหน้าโรงเรียนสารศาสตร์แล้วก็ทางไปทางบุกคกเพราะฉะนั้นนี่คืออุบัติเหตุแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าที่ทำให้การจราจรชะลอตัวก็เล่าให้ฟังประมาณนี้ครับ
1: ค่ะท่านรองศาสตราจารย์ก่อนหน้านี้นะคะมีคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์เข้ามานะคะแจ้งข้อมูลบอกว่าเส้นริมคลองชลประทานเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าโอ้โหรถติดเยอะมากเลยหมายถึงว่าใช้เวลาในการเดินทางเพราะว่ามีไฟแดงเนี่ยนะคะหลายช่วงอันเนี้ยคุณผู้ฟังก็บอกว่าอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรปล่อยไฟอ่ะให้ต่อเนื่องได้หรือเปล่าอันนี้จะมีวิธีไหมเพราะว่าเวลาที่เขารอสัญญาณไฟเนี่ยนะคะซึ่งแป๊บเดียวเนาะแล้วก็พอในบางเส้นทางเนี่ยถ้าเกิดว่าปล่อยให้เขาไปได้ยาวหน่อยอันนี้จะมีวิธียังไงบ้างคะโดยเฉพาะเส้นริมคลองชลประทานค่ะ
0: จริงๆเรื่องนี้นะครับเรื่องการบริหารจัดการเนี่ยเรื่องของการประสานการปฏิบัติระหว่างแยกผมยกตัวอย่างนะเอาไม่ต้องไปถึงวัดอุโมงค์หรอกต้นพยอมมาเกษตรคันคลองเกษตรคันคลองไปที่เชียงใหม่ภูคำเชียงใหม่ภูคำไปที่ช่างเคียนการประสานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่มันก็จะต้องดึงรถต่อกันพี่ต้อมแต่ถามว่าช่วงชั่วโมงเร่งด่วนรถเยอะไหมเยอะทุกด้านนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถมันมีคำหนึ่งอะสมัยก่อนที่ผมจะมาทำหน้าที่จราจรเขาบอกว่ากดไฟเนี่ยกดล้างท่อไปเลยนะครับกดล้างท่อหมายถึงว่ามีเท่าไหร่ก็กดเท่านั้นแล้วผมถามว่าชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยใช้คำว่ากดล้างท่อได้ไหมกดไม่ได้นะพี่ต้อมกดล้างท่อแล้วด้านอื่นๆเนี่ยมันคามันล็อกหมดเลยนะเพราะปริมาณรถมันมากประเด็นเนี้ยมีการสอบถามมาสัปดาห์ที่แล้วว่าตรงถนนคันคลองเนี่ยให้เจ้าหน้าที่เพิ่มระยะเวลาในการดึงไฟได้ไหมผมสั่งการแล้วก็ลงไปดูหน้างานแล้วนะครับแต่บางจุดก็ต้องบอกว่าพยายามจะดึงรถให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ถามว่ามันจะล้างท่อมันจะต่อเนื่องกันยาวตามที่ท่านใช้เส้นทางจากแยกหนึ่งไปแยกหนึ่งจากแยกที่สองไปแยกที่สามได้ไหมอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะลำบากเพราะว่าปริมาณรถในช่วงเย็นมันมากนะครับช่วงเย็นเราไม่ได้ใช้ในระบบเลยนะในระบบหมายความว่าปล่อยให้กล้องมันอะแดปทีฟอะกล้อง AI มันอ่านค่าด้วยตัวเองอ่านไม่ได้เลยนะพี่ต้อมเพราะว่าปริมาณรถมันมากจนเกินที่ระบบมันจะทำงานเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือบังคับสัญญาณไฟผมก็รับมาครั้งที่แล้วละมีครั้งนี้มาเพิ่มเติมก็ถือเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเห็นว่ามันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะแก้ให้อะไรที่รับไปแล้วเนี่ยไม่งั้นผมไม่มานั่งตรงนี้หรอกเพราะว่าอะไรที่ผมทำแล้วผมก็มาเล่าให้ฟังอะไรที่ผมบอกว่ามันยังต้องใช้เวลานะมันมีหลายส่วนองค์ประกอบนะก็จะเข้าไปแก้ไขให้แต่พร้อมรับทุกเรื่องนะไม่เคยที่จะปฏิเสธอะไรเลยแต่สิ่งที่พี่น้องประชาชนแจ้งมาก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการรับข้อมูลแล้วก็นำไปแก้ไขอันนี้ก็เดี๋ยวไปทำต่อครับขออนุญาตเดี๋ยวไปทำต่อก็แล้วกัน
1: น่ารักมากๆเลยเห็นไหมคะว่ากลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะพร้อมรับข้อมูลจากพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็เราจะทำให้ดีที่สุดนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะท่านรองศักดาก็อยู่ในห้องส่งกับเราแล้วคุณผู้ฟังที่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะคะได้อำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพิ่มเติมจุดไหนอย่างไรหรือว่าคุณผู้ฟังกำลังขับรถอยู่ในตอนนี้แล้วไปเจอว่าจุดไหนมีสัญญาณไฟชำรุด หรือมีปัญหาในเรื่องของการใช้เส้นทางไหนนะคะมาแชร์ข้อมูลนะคะพูดคุยกันหน้าไมค์ได้เลยที่053-276-793นะคะท่านรองศาสดาบอกว่าช่วงนี้นะคะโรงเรียนในตัวเมืองเนี่ยมีการสลับสอบอันนี้ก็ทำให้ในเรื่องของการจราจรโดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยน่าจะดีขึ้นใน

0: ช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวในช่วงที่เปิดปิดเทอมเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นไปอีกนะคะท่านรองศักดาค่ะ
1: ก็มองได้2 อย่างพี่ต้อมคือสลับสอบผู้ปกครองเคยออกจากบ้านประมาณสัก6โมงกว่าๆ6โมงนิดๆคิดว่าเด็กๆสลับสอบลดน่าจะน้อยลงขยับระยะเวลาในการออกของตัวเองไปอีก5นาที10นาทีแต่กลายเป็นว่าออกมาซ้ำกับคนที่ออกมาทำงานมันไม่ใช่มีแค่เด็กเรียนหนังสืออย่างเดียวนะมีคนที่ออกมาทำงานด้วยเพราะฉะนั้นกรอบระยะเวลาเนี่ยถามว่ารถจะหายไปจากท้องถนนไหมหายไปแน่นอนพี่ต้อมแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าบางถนนก็ต้องยอมรับว่าผมยกตัวอย่างแบบนี้ก็แล้วกันในถนนแก้วนวรัตน์โรงเรียนดารา 5,000 กว่าโรงเรียนปิ้น 7,000 กับ 8,000 มั้งยอดณเวลานี้นะครับเด็กๆหายไปส่วนนึงแต่ถามว่าไอ้หายไปส่วนนึงเนี่ยกับปริมาณรถที่เหลืออีกสัก 4,000 คัน 5,000 คันเนี่ยมันน้อยไหมไม่น้อยนะครับแต่มันทำให้กรอบระยะเวลาในการบริหารจัดการมันน้อยลงคือจากที่จะหมดประมาณสักโรงเรียนปิ้นเนี่ยโดยเฉลี่ยถ้าฝนไม่ตกนะครับ 7:45 ไม่เกิน 7:50 นี่หมดละแต่พอมีเรื่องของลดระยะเวลาไปเนี่ยอาจจะทำให้มันกรอบมันลดน้อยลงไปแต่ก็ไม่ได้มากนะครับไม่ได้มากขนาด 15-20 นาทีมันก็จะลดลงไปประมาณสัก5นาที10นาทีเนี่ยเป็นไปได้นะครับแต่ยังไงแล้วเนี่ยผมก็ยังเน้นย้ำนะว่าถึงแม้จะมีการสลับสอบถึงแม้เด็กๆจะไม่ได้ไปโรงเรียนอยู่พอสมควรแต่เรื่องของการวางแผนการเดินทางและเผื่อเวลาก็ยังคงต้องทำเหมือนเดิมนะครับถามว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเด็กๆสลับสอบแล้วเรายังคงอยู่หน้าโรงเรียนไหมก็ยังคงอยู่หน้าโรงเรียนเพราะว่ามีน้องๆต้องมาตลอดมีคุณครูต้องมาตลอดมีคนอื่นที่ต้องใช้เส้นทางร่วมด้วยนะครับก็เผื่อเวลาในการเดินทางนะครับอย่าไปขยับเยอะนะจะเคยออกบ้าน 6:10 เด็กๆปิดเทอมแล้วยังไม่ปิดเทอมสลับสอบออกสัก 6:30 เลยกรอบ20นาทีมันห่างมากนะครับเพราะฉะนั้นท่านอาจจะเพิ่ม 6:00 เคยออก10ใช่ไหมเป็น15ได้ไหมลอง15แล้วเขายังโอเคไหมเป็น20ได้ไหมผมว่ามันจะอยู่บวกลบประมาณสัก10นาทีนะครับที่จะทำให้เรื่องของการใช้เส้นทางมันสะดวกแต่อย่าไปบวก20บวก30บวก40แบบนั้นท่านออกมาท่านเจอคนที่มาทำงานยังไงก็ติดนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ในแนวทางในเรื่องผมว่าทุกท่านมือโป้หมดแล้วนะครับวางแผนในการรับลูกวางแผนในการเดินทางเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็แจ้งเป็นข้อมูลนะครับว่ายังไงก็ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางครับ
0: ค่ะคราวนี้นะคะเดี๋ยวเรายังคงมีในเรื่องของข้อกฎหมายจราจรนะคะมาสอบถามท่านรองศักดาแล้วก็คุณผู้ฟังท่านไหนที่ยังอยากจะพูดคุยกับท่านรองศักดาด้วยนะคะแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะคะได้ทราบข้อมูลเพื่อจะพัฒนาปรับปรุงการบริการท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะพูดคุยหน้าไมค์ได้เลย053-276-793ค่ะแต่ตอนนี้ท่านรองศักดาค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการผ่านเพจสพทเชียงใหม่ PRD นะคะที่ทักทายเราเข้ามาเพิ่มเติมมีคุณสิริพรนะคะคุณสิริพรบอกว่าสวัสดีนะคะแล้วก็สวัสดีท่านรองศักดาด้วยมีคุณสิรินันท์ก็ทักทายเราเข้ามาด้วยบอกว่าที่แม่ทาวันนี้อากาศร้อนนะคะก็ตัวเมืองเชียงใหม่วันนี้ฝนก็ไม่ตกเนาะนะคะแล้วก็มีคุณพัชรพรเอรี่ก็ทักทายเข้ามาด้วยนะคะคุณพี่ดวงรัตน์บอกว่าสวัสดีครับจร6ถูกต้องไหมนามเรียกขานท่านรองศักดา
1: ใช่ๆ
0: พ
1: ี่
0: ต้องอันนี้ต้องมีรางวัลให้พี่ดวงรัตน์ด้วยนะสามารถทราบนามเรียกขานท่านรองศักดาได้ถูกต้องเลยจร6นะคะแล้วก็มีทั้งท่านสารวัตรเด่นด้วยมีคุณพัทรวรรณนะคะมีคุณพงศักดิ์ค่ะทักทายเราเข้ามาด้วยพระรุ่งนะคะพระรุ่งขัตติยะอังกูลกุลนะคะก็ทักทายเราเข้ามาแล้วก็ให้ข้อคิดด้วยนะคะบอกว่าโกรธให้น้อยอภัยให้มากเพื่อความสงบสุขในจิตใจขอบคุณมากมากค่ะมีคุณประนอมนะคะก็ทักทายเราเข้ามาด้วยค่ะตอนนี้มีคุณผู้ฟังนะคะบอกว่าอยากจะพูดคุยหน้าไมค์กับท่านรองศักดาด้วยเดี๋ยวรับสายกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับท่านรองศักดาครับลุงต้อมครับ
0: ค่ะแนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะ
2: ครับผมเป็นผู้ใหญ่บ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านครับสมจิตพันธุ์ลุงหมู่3ตำบลที่ในอำเภอมะลิงจังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: ยินดีต้อนรับค่ะ
2: ครับวันนี้ผมมีเรื่องปรึกษาท่านรองหน่อยครับ
1: ได้ครับว่ามาเลยครับ
2: พอดีผมได้ขับรถมาที่สะพานดอนจันเนาะแล้วพอดีภาษีทะเบียนภาษีผมหมดเนาะและทีนี้จำนวนทางหลังก็เกิดแล้วก็ขอใบขับขี่ผม พอลงรถเอาใบขับขี่คือเปิ้ลแล้วเปิ้ลกับตำรวจมันก็บอกว่าโอ้ใบขับขี่ตลอดชีพนี่หมื่นขนาดนับปอนเนาะผมก็ว่าครับหมื่นละอันรถพ่อไปได้เสียภาษีเนอร์พ่อไปเสียค่าปรับเป็นเนอร์ผมก็ไปเสียค่าปรับเสร็จแล้วผมก็มาขึ้นรถแล้วเพิ่มต่อได้ใครใบขับขี่คือผมทีนี้ผมไปถามที่สำนักงานตอนจันนะครับที่ปราบนาขึ้นสะพานที่เปิดห้องไว้อย่างก็ตำรวจอย่างก
1: ็ทางหลวงครับตำรวจทางหลวง
2: ตำรวจทางหลวงครับผมไปเทลโกนดูแล้วมันมามีครับเปิ้นว่าเปิ้นหลวงมันมามีอ่ะแล้วเปิ้นหลวงตำรวจคนไหนที่เอาไปขับขี่เปิ้นหลวงไปผมก็ว่าผมก็ประจำมาได้เพราะผมรู้จักชื่อเปิ้นนี่เนาะผมก็ว่าวันนี้ผมโทรมาหาผู้ครับกำลังต้อมว่าผมขอคำแนะนำหรือคำปรึกษาหน่อยว่ากรณีผู้ขับรถที่มีใบขับขี่ถ้าตำรวจตั้งด่านเกิดอย่างเมื่อเอาใบขับขี่ของเปิ้นไปแล้วถ้าสมมุติว่าเปิ้นลืมเนาะเปิ้นมาได้เอาติดตัวไปตัวยึดใบขับขี่เปิ้นไว้แล้วแล้วถ้าเปิ้นลืมเปิ้นติ๊กไปเหี้ยใบขับขี่น่ะผมขอความกรุณาทางตำรวจทางหลวงนะครับที่เกิดด่านวันนั้นบอกว่าที่ไหนก็จ้างเตอะขอให้ส่งใบทางไปสนีคือกับเจ้าของใบขับขี่ด้วยครับขอบคุณครับ
0: ได้เลยค่ะพ่อหลวงค่ะ
2: ค่
0: ะขอบคุณพ่อหลวงมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติพูดคุยในรายการแล้วเดี๋ยวทางรายการจะมีการติดต่อประสานงานดำเนินการให้นะคะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับเพราะว่าผมสมัยที่ผมไปแจ้งที่โรงพักแม่ริมว่าใบขับขี่ผมหายคนบอกว่าตำรวจบอกว่าพ่อหลวงมาเดี๋ยวนี้มาต้องมาแจ้งที่โรงพักแล้วครับเพื่อไปที่ขนส่งเลยครับไปขอทำใหม่ได้เลยว่ะ
1: ถูกต้องถูกต้องครับ
0: ถูกต้องค่ะอันนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องค่ะ
2: ดีแล้วครับขอบคุณมากเลยขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวบ้านนะครับภาคเหนือเนอถ้าไปขับขี่ไปหายมันต้องไปแจ้งความที่โรงพักแล้วครับไปที่ขนส่งเลยครับน้อ
0: ถูกต้องค่ะพ่อหลวงค่ะแต่ว่าใบเดิมของพ่อหลวงเนี่ยเดี๋ยวก็จะประสานงานให้นะคะ
2: ครับผมขอบคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสด
0: ี
2: คร
0: ับ ค่ะท่านรองศักดาค่ะมีเพิ่มเติมไหมคะ
1: ก็อย่างแรกคือกรณีการเรียกตรวจนะครับเมื่อเรียกตรวจแล้วออกหนังสือคำสั่งเรียบร้อยนะครับโดยหลักแล้วก็จะต้องคืนใบขับขี่ให้นะครับส่งคืนให้กับเจ้าหน้าให้กับเจ้าของรถเพราะว่าได้มีการดำเนินการในเรื่องของค่าต่อภาษีไปแล้วนะครับส่วนที่สองก็คือสิ่งที่เราจะประสานเดี๋ยวพี่ต้อมคงช่วยประสานได้นะครับที่ตำรวจทางหลวงนะครับแต่หากประสานแล้วมันปรากฏว่าเจ้าหน้าที่อาจจะใช้คำว่าอะไรคือเขาเรียกตรวจแล้วนะแต่อาจจะมีการผมใช้คำนี้มีการอาจจะมีการตกหล่นก็ได
0: ้ค่ะ
1: นะครับถ้ามีการตกหล่นจริงแล้วมันไม่ได้จริงๆในการประสานแล้วเนี่ยกรณีการไปทำใหม่ก็อย่างที่บอกนะครับเรื่องของใบอนุญาตขับขี่เรื่องของบัตรประชาชนเรื่องของอะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเข้าไปแจ้งความที่โรงพักแล้วสามารถเข้าไปดำเนินการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นได้เลยนะครับเกี่ยวข้องนั้นได้เลย
0: ค่ะตอนนี้นะคะมีอีกหนึ่งสายจากคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะท่าน
0: ส
3: ายท่านผู้กำกับแล้วก็ท่านท่านจอมศักดานะคะ
0: ค่ะ
3: ตอนเช้าก็ฟังท่านอยู่ที่คลื่นของเอเจนร้อยก็ชื่นชมนะคะท่านแบบเหนื่อยเนาะแต่ละวันแต่นี่ก็คือก็เกรงใจอ่ะแต่มันสุดๆแล้วอ่ะนะคะในส่วนของดอยสะเก็ดอะค่ะท่านจะขอรบกวนท่านกรองได้กรุณาติดต่อประสานงานให้ได้ไหมคะเนี่ยอันแรกคือไฟแดงอยากไฟแดงในตัวอำเภอดอยสะเก็ดค่ะช่วงชั่วโมงเร่งด่วนไม่มีเจ้าหน้าที่เลยไม่มีเลยนะคะลานที่สองในแต่ละฝั่งที่ห้ามจอดโดยชัดเจนเนี่ยก็ไม่มีป้ายเลยค่ะอันตรายอะค่ะแล้วก็ในช่วงสี่แยกไฟแดงตรงนั้นน่ะใครจะจอดในใกล้สี่แยกไฟแดงคือจอดหมดอะทั้งสี่ด้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเคยแจ้งทางสภ.ดอยสะเก็ดแล้วค่ะแต่ไม่ได้รับการแก้ไขหลายปีแล้วค่ะแจ้งหลายครั้งแล้วค่ะเลยจะใครขอรบกวนท่านรองศักดาคารุณาได้ติดต่อและแก้ไขให้นิดหนึ่งได้ไหมคะ
1: ประเด็นแรกนะครับคือเรื่องของในพื้นที่ดอยสะเก็ดนะครับเดี๋ยวผมประสานให้ก็แล้วกันนะครับส
3: ่
1: วนเรื่องแรกคือเรื่องไฟแดงเนาะในเขตของอำเภอเรื่องของเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกส่วนที่สองก็คือเรื่องของขาวแดง รื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับเพราะว่าผมนำเรียนแบบนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวสองประเด็นนี้เดี๋ยวดำเนินการให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าต่อว่ามีอะไรบ้างครับ
3: ค่ะมันอันตรายนะท่านเนาะมันเนาะใครขอรบกวนท่านนิดหนึ่งนะคะ
1: ครับได้ครับ
3: นะคะสวัสดีค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านรองศักดาตอบได้เลยค่ะ
1: ก็อย่างแรกนะครับไฟแดงในเขตพื้นที่ของอำเภอดอยสะเก็ดก็อยู่ในโรงพักความรับผิดชอบของสภ.ดอยสะเก็ดเดี๋ยวก็จะใช้วิธีการประสานงานเอาก็แล้วกันนะครับแต่สิ่งที่สำคัญผมว่าในชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำเนี่ยก็อาจจะมีการบังคับสัญญาณไฟแต่มันมีประเด็นอย่างนึงก็เหมือนในเมืองเหมือนกันก็คือว่าเราอยู่ในตู้ไงเพราะว่าเราต้องบังคับสัญญาณไฟต่อเนื่องก็เลยทำอาจจะทำให้พี่น้องประชาชนมองไม่เห็นเราเอ๊ะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเปล่านะครับในเมืองก็ทำแบบนี้นะเพราะว่ากำลังอาจจะไม่ได้มากมายประเด็นที่สองคือเรื่องของการจอดขาวแดงใกล้จุดทางร่วมทางแยกอันนี้ถ้านอกเมืองเนี่ยถ้ายังไม่ใช้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็ใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับประชาสัมพันธ์ผมว่าอะไรที่มันทำต่อเนื่องนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเห็นผลเองอย่างผมยกตัวอย่างแบบนี้สิ่งที่ผมทำคือผมทำในถนนริมมานทำในโซนในเขตเมืองแรกๆก็ประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็คู่กับการบังคับใช้กฎหมายก็รถก็เคลื่อนตัวได้ไปดูครับวันคู่วันขี้เนี่ยแทบจะไม่มีฝ่าฝืนเลยไม่ได้บอกว่าที่ตัวเองทำมันดีกว่าคนอื่นไม่ใช่นะครับแต่มันเป็นแนวทางในการทำงานเดี๋ยวผมจะประสานพี่ๆทางโรงพักดอยสะเก็ดให้ว่าประเด็นที่หนึ่งเนี่ยผมว่าเขาอยู่ในตู้นั่นแหละแต่ทำหน้าที่กดไฟอยู่ประเด็นที่สองเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายการประชาสัมพันธ์เดี๋ยวเขาก็คงทำอยู่แต่เดี๋ยวก็จะได้พูดคุยกันเพราะว่าเมื่อพี่น้องประชาชนแจ้งมามันคือความเดือดร้อนมันคือถ้ามันไม่เกิดอุบัติเหตุไม่เป็นไรหรอกแต่มันไม่เกิดอุบัติเหตุแต่คนไม่สะดวกในการใช้ทางก็ไม่ได้นะครับเรื่องของการจอดฝ่าฝืนก็ต้องแก้ไขเดี๋ยวประธานต่อให้นะครับ
0: ค่ะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลค่ะดังนั้นนะคะตอนนี้คุณผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่นะคะท่านไหนมีข้อมูลอยากจะให้เราไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุงในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะคะโทรศัพท์เข้ามาได้เลย053-276-793นะคะก็พร้อมยินดีรับสายจากคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะตอนนี้คุณผู้ฟังที่รับฟังรายการผ่านเพจสวทช.ใหม่ PRD ทักทายเราเข้ามาเพิ่มเติมนะคะก็มีทั้งคุณพงศักดิ์ด้วยนะคะคุณประนอมนะคะคุณสุรินทร์คุณสุทัศน์นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกท่านทักทายเรานะคะแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นคุณสุทัศน์บอกว่าวันนี้ที่สันป่าตองอากาศอบอ้าวไม่มีฝนเลยนะคะคุณสุรินทร์นะคะอยู่ที่นครศรีธรรมราชก็ให้เกียรติรับฟังรายการแล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่าที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะท้องฟ้ามืดฝนฝนตกพออยู่ฝนตกนะคะหยุดในช่วงโรงเรียนเลิกนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็มีคุณยุพินด้วยนะคะคุณยุพินบอกว่าใบขับขี่เห็นหน้าไม่ชัดเจนทำยังไงค่ะใบขับขี่เห็นหน้าไม่ชัดเจน
1: มันถ้าจะนานแล้วใช่ไหม
0: อาจจะเป็นอย่างนั้น
1: ถ้านานแล้วไปขอทำใหม่ได้เลยนะครับ
0: เนาะ
1: ไปขอทำใหม่ได้เลยแต่เอกสารบนบัตรเนี่ยมันก็แสดงชื่อได้แล้วแต่ก็อาจจะต้องเอาบัตรประชาชนควบคู่ให้เขาดูด้วยแต่ถ้าทางที่ดีเลยก็ทำใหม่ไม่ยากแล้วนะครับ
0: ค่ะตอนนี้มีสายคุณผู้ฟังเข้ามารับสายกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค
0: ่
4: ะ
0: ค่ะแนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะ
4: ค
0: ุ
4: ณจุรีค่ะ
0: คุณจุรีนะคะ
4: ค
0: ่
4: ะอยากจะเร
0: ีย
4: นปัญหาว่าตอนนี้ยูเทิร์นของชูตนานะคะเขาย้ายจุดมาแล้วก็เวลาคนมารับประทานบะหมี่เกี๊ยวทำเองเขาชอบจอดรถที่หน้าร้านเวลาคนเขาทำยูเทิร์นตรงนั้นนะคะพอเลี้ยวโค้งถ้าเป็นรถใหญ่นี่มันจะต้องแบบจะต้องโค้งไม่พ้นจะต้องย้อนถอยคืนเพื่อที่จะให้พ้นจุดที่เขาจะต้องถอยทำให้เสียเวลาค่ะอยากจะขอป้ายที่ว่าห้ามจอดตรงหน้าร้านได้ไหมคะให้เขาจอดเลยไปทางโน้นหน่อยค่ะเห็นปัญหานี้ค่ะ
1: ผมถามนิดเดียวครับไอ้จุดยูเทิร์นตรงเนี้ยมันเลยแยกศูนย์ราชการไปหรือยัง
4: เลยแล้ว
1: เลยไปทางโรงพยาบาลนครพิงค์ใช่ไหมครับ
4: ไม่ค่ะมันอยู่เลยลานนากอฟมาค่ะ
1: อยู่อยู่ในจุดที่เป็นฝั่งขาเข้าย
4: ูเชอร์ยูเทิร์นของโชตนาเดิมที่เขาย้ายจุดมานะคะ
1: ที่ขยับที่ขยับจุดยูเทิร์นใหม่นะครับ
4: ขยับยูเทิร์นใหม่ให้มันไกลขึ้นพอไกลขึ้นการยูเทิร์นเนี่ยมันจะเลี้ยวไปถึงตรงคลินิกหมอนะคะตรงนั้นเขาไม่จอดรถแต่ว่าส่วนคนที่มารับประทานบะหมี่เกี๊ยวเนี่ยเขาชอบมาจอดรถหน้าร้านนะคะคนที่ยูเทิร์นเนี่ยมันจะต้องเสียเวลาแบบ
1: ทำให้ยูเทิร์นลำบากนะครับ
4: ใช่ใช่ใช่รถที่ที่เขาวิ่งทางตรงมาเขาชะลอให้พอถึงเวลามันเลี้ยวทีเดียวไม่พ้นนะคะ
1: ค
4: จะต้องกลับขอไปมา
1: ป้ายห้ามจอดป้ายห้ามจอดนะครับ
4: ใช่ใช่ค
1: ่
4: ะ
1: ได้ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปลงพรุ่งนี้ผมลงไปดูหน้างานเลยนะครับจะได้ดำเนินการอะไรให้ได้ก็จะทำให้เลยนะครับ
4: ได้ค่ะขอบคุณ
0: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณจุลีขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้เรายังคงมีเวลานะคะคุณผู้ฟังท่านไหนที่กำลังขับรถหรือว่าตอนนี้นะคะเจอว่ามีเส้นทางไหนที่อยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะคะได้ช่วยดูแลเพิ่มเติมนะคะปรับปรุงในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะที่053 276 7 93นะคะก็ท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนภคินรองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็มาอยู่ในห้องส่งนะคะแล้วก็รับข้อมูลจากคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวจะไปดำเนินการเลยนะคะน่ารักมากๆคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้ถามท่านรองศักดาเพิ่มเติมตอนที่รอสายคุณผู้ฟังนะคะวันนี้เวลาที่คุณผู้ฟังขับรถมาเนี่ยนะคะมาถึงทางร่วมทางแยกที่มีสัญญาณไฟคราวนี้เขาบอกว่าเขาเจอตอนนี้เนี่ยบางเส้นทางนะไฟเขียวกระพริบมีนะบางเส้นทางมีไฟเขียวกระพริบนะคะ
1: ค
0: แล้วก็จะเป็นไฟเหลืองเนาะแล้วก็จะเป็นไฟแดงคราวนี้วิธีที่ปลอดภัยเวลาที่เราเจอลักษณะแบบนี้พอเขาเจอไฟเหลืองแล้วเขาต้องรีบไปหรือเขาต้องรีบหยุดหรือว่ายังไงคะท่านรองศักดาค่ะ
1: ไม่ได้ไฟเหลืองแล้วรีบไปไม่ได้พี่ต้อมมันไม่ได้เด็ดขาดนะครับแต่บางคนก็บอกว่าก็ถ้าผมไม่ไปอ่ะรถข้างหลังมาเขาก็ชนท้ายผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เขียวกระพริบเนี่ยมันเป็นการเตือนแล้วนะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วิเนี่ยมันจะตัดเป็นไฟเหลืองมันตัดเหลืองแล้วมันก็จะต่อเป็นสัญญาณไฟแดงเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเห็นเขียวกระพริบผมเอาแบบนี้ก็แล้วกันตั้งแต่ผมทำงานจราจรใหม่ๆนะครับรับเรื่องราวแบบนี้ลักษณะเดียวกันบอกว่าเชียงรายมีเขียวกระพริบอยากได้แบบเชียงรายเพราะว่าจะได้เป็นการแจ้งเตือนว่าเขียวกระพริบใช่ไหมแล้วต่อไปจะเป็นเหลืองต่อไปจะเป็นแดงจะได้เตรียมหยุดได้ทันแต่ไปไปมาพอท่านเห็นเขียวกระพริบปั๊บเนี่ยท่านยิ่งเร่งความเร็ว ท่านยิ่งเร่งความเร็วพอเร่งความเร็วไปเรียบร้อยปั๊บไปถึงกลางแยก สัญญาณไฟตัดเป็นไฟเหลืองแล้วท่านก็ต้องขับต่อแล้วรถข้างหลังมามันก็จะขับต่อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันคือการเตรียมให้หยุดแต่มันก็ต้องคือระยะมันมีใช่ไหมเราค่อยๆเบรกค่อยๆดูระยะไปจนถึงแยกเนี่ยแล้วมันก็จะตัดเป็นเหลืองตัดเป็นแดงรถที่ตามหลังเรามาเนี่ยเขาเห็นเราว่าเราหยุดเป็นระยะหยุดเป็นระยะหยุดเป็นระยะเนี่ยเขาก็จะชะลอความเร็วตามนะครับแต่ถ้าท่านเหยียบมาตั้งแต่แรกแล้วท่านไปเบรกกระทันหันอย่างเงี้ยโอกาสชนท้ายมีไหมมีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไอ้เขียวกระพริบคือการแจ้งเตือนว่ามันใกล้จะตัดสัญญาณไฟแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเผื่อระยะในจุดที่เราจะใช้เส้นทางนะครับอันนี้ก็มีเคสที่ชนท้ายลักษณะแบบนี้ตามแยกแบบนี้มีไหมเคยมีในถนนยกตัวอย่างก็ได้ในถนนเชียงใหม่ลำพูนนะครับที่บริเวณแยกกองทรายก็เคยมีในลักษณะแบบนี้คือหลายต่อไงหลายต่อสุดท้ายก็ข้างหน้าเบรกข้างหลังก็ชนท้ายเพราะฉะนั้นเขียวกับพริบคือการเตรียมให้หยุดแล้วนะครับ
0: การเตรียมให้หยุดแล้วตัวเลขเขาดาว
1: ตัวเลขเขาดาวก็ชัดเจนเหมือนกันนั่นแหละมันก็แทบจะไม่ต่างกันเลยแต่ตัวเลขเขาดาวเนี่ยมันก็บอกนับถอยหลังไงจนถึงนี่แล้วพอถึงนี่แล้วมันไม่ใช่จะตัดเหลืองเลยนะมันก็จะมีเว้นระยะนะครับมีเว้นระยะแล้วมันก็ถึงจะเป็นเหลืองถึงจะเป็นแดงมันก็ให้เราเตรียมเพื่อที่จะหยุดนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: แต่เราก็พยายามจะไปต่อไง
0: ค่ะดังนั้นนะคะพอเราสมมติว่าบางทางแยกเนี่ย ไม่มีตัวเลขเขาดาวไม่มีไฟเขียวกระพริบพอเราเจอไฟเหลืองค่ะ
1: อย่างสำคัญเลยก็คือว่ามันขับผ่านแยกเนี่ยมันควรจะชะลอความเร็วไม่ใช่ว่าขับผ่านแยกแล้วต้องเพิ่มความเร็วในการใช้ทางต้องไปให้เร็วที่สุดไม่ใช่ ผมบอกแบบนี้เกิดรถที่ใช้ทางมาด้วยกันใช่ไหมกลางคืนหรือว่าช่วงค่ำๆอะไรเงี้ยท่านขับแล้วท่านขับผ่านแยกเร็วแล้วสัญญาณมันตัดเลยพี่ต้อมและอีกข้างหนึ่งเขาได้สัญญาณไฟเขียวแล้วเขาออกเลยนะครับมันเกิดอุบัติเหตุไหมมันก็เกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นการขับผ่านทางร่วมทางแยกเนี่ยบางทีมันก็ต้องชะลอไม่ใช่ชะลอถึงขนาดว่ามันต้องช้านะก็ไม่ได้บอกแบบนั้นแต่มันไม่ได้ขับเร็วจนเกินไปจนขาดความระมัดระวังหรือได้สัญญาณไฟเขียวฝั่งตัวเองแล้วได้ไฟเขียวแล้วพุ่งเลยพอพุ่งออกไปรถที่แถมมาจากด้านอื่นที่เขาได้ไฟเขียวแล้วมันตัดเป็นแดงสุดท้ายมันก็เกิดอุบัติเหตุทางถนนนะครับอาจจะดึงระยะเวลาสักวินาที2วินาทีก่อนก็ได้แล้วหรือดูไปทางขวาว่ารถที่มาเนี่ยมันหมดหรือยังแล้วถึงใช้เส้นทางอย่างเงี้ยก็จะเกิดความปลอดภัยบางทีกฎหมายก็เขียนไว้ใช่ว่าท่านใช้ทางได้ท่านได้ไฟเขียวแต่บางอย่างเราก็ต้องดูเรื่องของความปลอดภัยของตัวเราด้วยอันนี้ก็เน้นย้ำแบบนี้นะเพราะว่าทำงานเรื่องจราจรมาก็เห็นคดีในลักษณะแบบนี้มาโดยตลอดเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะก็สรุปว่าเมื่อเราถึงทางร่วมทางแยกเราต้องใช้ความระมัดระวัง
1: นะคะ
0: ต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็พอเห็นสัญญาณไฟเหลืองเนี่ยเราก็ต้องเตรียมหยุด
1: ใช่
0: น
1: ะคะแต่เราต้องวางระยะให้ดีนะไม่ใช่ไปหยุดปึ๊กเลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้ข้างหลังเบรกไม่ทันเพราะเขาเห็นว่าไอ้คุณเร็วมาตลอดแสดงว่าตัดสินใจเหมือนวัดใจกันอ่ะผมว่าคุณต้องไปแน่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราชะลอมาเป็นระยะเขาเห็นไฟเบรกเราเขาก็จะรู้แล้วว่าเราจะหยุดแล้วนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องในการไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ อีกเรื่องนึงพอพูดสัญญาณไฟในส่วนของกลุ่มงานจราจรที่ออกใบสั่งเรื่องของข้อหาฝ่าฝืนจราจรไม่มีนะครับจราจรไม่มีเพราะฉะนั้นมีหลายคนถามมาที่ห้องศูนย์ว่าฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรมีหนังสือส่งไปที่บ้านแล้วต้องเข้ามาติดต่อยังไงนะครับตรงเนี้ยจะเป็นของตำรวจทางหลวงซะส่วนใหญ่นะครับของโรงพักจะไม่มีของจราจรจะไม่มีนะครับแต่ท่านโทรเข้ามาเราก็พร้อมตอบให้นั่นแหละไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เล่าให้ฟังว่าการฝ่าฝืนสัญญาณไฟมีได้รับหนังสือคำสั่งท่านก็ต้องติดต่อดูที่หนังสือคำสั่งเลยนะครับมันจะบอกเลยว่าเป็นหน่วยงานไหนที่รับผิดชอบนะครับก็โทรมาสอบถามได้ตลอดไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับ
0: คุณผู้ฟังคะตอนนี้เรายังคงมีเวลาเหลือนะคะหากว่าคุณผู้ฟังยังมีคำถามสุดท้ายในช่วงนี้กับหมายเลขโทรศัพท์053 276 793นะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยหน้าไมค์กันได้เลยนะคะท่านรองศาสดาค่ะตอนนี้นะคะพูดคุยกันต่อว่าถึงทางร่วมทางแยกนะคะทุกคนต้องใช้ความระมัดระวังละไฟเหลืองก็คือต้องเตรียมหยุดนะคะคราวนี้ก็จะมีในเรื่องของการเว้นระยะรถนะคะโดยเฉพาะถนนมหิดลอยากให้ท่านรองศาสดาพูดคุยเรื่องนี้ในช่วงท้ายนี้ด้วยค่ะ
1: ก็การใช้ทางกฎหมายมาตรา40พ.ร.บ.จราจรเขียนว่าให้ท่านหยุดรถได้อย่างปลอดภัยการเว้นระยะนะครับกับรถที่มากับที่ใช้ทางร่วมกันนะครับให้หยุดรถได้อย่างปลอดภัยบางคนบอกว่าเอ๊ะมันต้องหยุดรถต้องเว้นระยะประมาณกี่เมตรหรือว่ามันต้องเล้นระยะประมาณกี่จุดบนพื้นถนนนะครับกฎหมายไม่ได้เขียนแบบนั้นนะครับเขียนว่าให้สามารถหยุดรถได้อย่างปลอดภัยแต่ประเด็นที่พี่ต้อมถามก็คือว่าเราเว้นระยะแล้วแต่พวกชอบปาดชอบแซงแล้วก็ตัดเข้ามาในช่องแล้วสุดท้ายมันเกิดอุบัติเหตุทางถนนแล้วเราจะเว้นให้เขาทำไมล่ะพอเว้นให้เขาแล้วเขาก็มาปาดเขาก็มาแซงนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คืออยากจะเน้นแบบนี้นะครับว่าถนนมหิดลในช่วงย้อนไปสักหลายเดือนหรือไม่กี่เดือนก็ได้อุบัติเหตุทางถนนในลักษณะของการชนท้ายเกิดขึ้นบ่อยก็เพราะท่านขับเร็ว1ละ2คือท่านไม่เว้นระยะห่าง3คือบางท่านเนี่ยก็อาจจะทำอย่างอื่นไปด้วยอาจจะใช้โทรศัพท์มือถือในการใช้ทางไปด้วยหรือการตัดหน้ากระชั้นชิดหมายความว่าไงจากซ้ายสุดมันมีอีก2ช่อง2ช่อง3นะครับจากซ้ายสุดท่านตัดขวาสุดเลยหรือจากขวาสุดเนี่ยท่านนึกใจได้ว่าเฮ้ยกูต้องไปยูเทิร์นใต้ต่างระดับรถไฟแล้วท่านก็ออกซ้ายเลยโดยที่ไม่ได้สนรถที่มาอย่างเงี้ยมันก็นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพราะฉะนั้นแล้วการเว้นระยะกฎหมายเขาเขียนถ้าหลักสากลของต่างประเทศเนี่ยเขาจะเขียนว่า two second rule two second rule หมายความว่ากด2วินาทีกับของเราที่เว้นระยะเพื่อความปลอดภัยจริงๆก็ไม่ได้ต่างกันนะแต่มันถูกนำไปใช้ในบริบทที่ต่างกัน2 second rule นี่คือปกติแต่ถ้า4 second rule หมายความว่ากลางคืนฝนตกสภาพอากาศไม่ได้ก ก็จะต้องเพิ่มระยะเวลาจากรถเราไปจนถึงรถข้างหน้าอันนี้ก็นำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังแล้วก็ใช้เส้นทางนี้ด้วยเป็นคนที่ใช้เส้นทางมหิดลเหมือนกันนะครับก็เจอการขับในลักษณะแบบนี้ค่อนข้างเยอะไม่เกิดอุบัติเหตุก็ดีแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุมาเนี่ยหน้าฝนนะครับผมเคยเจอ เกิดอุบัติเหตุบนเลยลงต่างระดับดอนจันในฝั่งขาเข้าท้ายแถวอยู่สามแยกที่เลยเจริญตลาดเจริญไปอีกนะยาวนะพี่ต้อมแล้วกว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปถึงบางทีเนี่ยผมเข้ามาตอนนั้นอยู่กับท่านรองเจนเนี่ยออกตรวจสภาพการจราจรกันมาอีกฝั่งไม่ได้นะต้องไปจอดรถในฝั่งขาออกแล้วเดินข้ามเอาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นแล้วต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ทางผมใช้คำนี้ก็ได้นะสะดวกเราลำบากคนอื่นอย่าทำตัวเองจะเอาตัวเองเป็นหลักในการใช้ทางแต่พอคนอื่นเขาใช้ทางบ้างตัวเองไม่พอใจนะเพราะฉะนั้นแล้วการปฏิบัติตามกฎจราจรจึงเป็นหลักสำคัญที่ทุกคนต้องปฏิบัติร่วมกันต้องใช้ร่วมกันเราจะมาฝ่าฝืนเราไม่ทำคนอื่นก็ทำผมเคยไปบรรยายแล้วก็ผมให้ข้อมูลกับเด็กๆว่าถ้า1คนปฏิบัติตามแต่หลายคนฝ่าฝืนผลจะเป็นยังไงมันก็นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บพิการเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นกฎจราจรต้องเป็นหลักนะครับที่ทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อยทำให้ลดอุบัติเหตุทางถนนท้ายที่สุดคีย์เวิร์ดคือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับก็เลยเล่าให้ฟังแบบนี้ครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะทางรายการนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพคินนะคะรองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ท่านรองศักดาก็จะมาร่วมรายการกับเราที่ห้องส่งแบบนี้เป็นประจำด้วยนะคะแล้วก็ครั้งหน้าก็จะมาส่งการบ้านนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังมีข้อมูลสอบถามนะคะเราก็จะเปิดสายหน้าใหม่ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะก็วันพรุ่งนี้ค่ะวันพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะคะวันพรุ่งนี้จะมีแขกรับเชิญนะคะนายแพทย์นิธิพัฒน์ดุรงวัฒนานะคะปราสาทศัลยแพทย์อนุสาขาศัลยกรรมปราสาทไขสันหลังจากโรงพยาบาลปราสาทเชียงใหม่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในห้องส่งแบบนี้เลยนะคะซึ่งหัวข้อที่คุณหมอจะมาพูดกับเราในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือหัวข้อเมื่อปวดหลังมาเยือนนะคะปวดแบบไหนแค่เมื่อยปวดแบบไหนทับเส้นถ้าลองสักดาปวดหลังไหมไม่ปวดเนาะ
1: ไม่พี่
0: เยี่ยมมากค่ะดังนั้นวันพรุ่งนี้คุณผู้ฟังค่ะเรามีนัดกันนะคะก็จะมีคุณหมอจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มาร่วมพูดคุยแล้วก็มีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกด้วยวันนี้เราทั้งสองคนค่ะต้องพารายการจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ถ้าลองสักดาก็จะมากับเราพบกับเราเป็นประจำใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้อง
1: ได้ครับ
0: โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณคุณวันดาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่ทักทายเราเข้ามาผ่านเพจนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกกต.มีมติชี้ขาดคดีหัวสว.สั่งยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องรวม77รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน
5: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้คัดเลือกไม้จันหอมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีลักษณะเหมาะสมยืนต้นตายตามธรรมชาติเปล่าตรงและมีพิธีบวงสรวงไม้จันหอมไปเมื่อวันที่20สิงหาคมโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้ดำเนินการตัดและแปรรูปไม้จันหอมได้ขนาดต่างๆจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีโดยหลังจากที่ได้รับมอบไม้จันหอมมาแล้วทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะใช้ความรู้ความสามารถและความประณีตในการจัดทำพระโกฏจันทร์และพระหีบไม้จันทร์ให้เป็นไปตามแบบแผนโบราณราชประเพณีพร้อมบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ไว้เป็นจดหมายเหตุของชาติเพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความรู้ให้แก่อนุชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปมาริชโยรายงาน
0: กกต.มีมติชี้ขาดคดีหัวสว.สั่งยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องรวม77รายจากพฤติการจัดตั้งเครือข่ายนัดหมายทำโพยการเลือกจ่ายเงินและแทรกแซงผลการเลือกตั้งสว.ปี2567
6: นายภาสกรสิริภัคคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยว่ากกต.มีมติชี้ขาดคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.โดยสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องรวม77รายหลังดำเนินการไต่สวนสำนวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.พ.ศ. 2567 โดยผู้ถูกดำเนินคดีทั้ง77รายแบ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันจำนวน26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสมาชิกวุฒิสภาจำนวน36คนและบุคคลอื่นอีก15คนโดยถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561เช่นการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการจัดทำให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดการเลี้ยงหรือรับจัดเลี้ยงการเรียกหรือรับทรัพย์สินเพื่อลงสมัครหรือไม่ลงสมัครและการรับเงินเพื่อเลือกหรือเว้นการเลือกผู้ใดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยชาววิสาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับแก้ปัญหาปลาหมอคางดำเตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัดบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างยิ่งโดยล่าสุดได้ลงนามในคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำประจำจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดโดยจะเป็นการบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและเอกชนในการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแนวทางที่จะเสนอของงบกลางวงเงินราว70ล้านบาทโดยอยู่ระหว่างการจัดทำแผนงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะยาวอย่างถาวรอีกด้วยชาวนันมาลีรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
3: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
4: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
5: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ต้องมีคนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐภาคเอกชนท

ลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760680532760680

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
3: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
4: เอ้าเมื่อตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
3: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
5: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์จะเจอกันเป็นประจำทุกวันกับปอประสนียพรตะกิติชัยค่ะกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะแล้วก็ฝากเข้าไปดูข้อมูลต่างๆเช็คอินกันที่ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่0532767939ยังไงก็ยังคงเป็นห่วงเรื่องของการขับรถวางแผนการเดินทางเช็ครถให้พร้อมนะคะทั้งระบบเบรกระบบยางที่ปัดน้ำฝนอยู่ใกล้ๆยังไงบางทีถ้าเราได้ไปท่องเที่ยวนะคะยิ่งบางทีบอกว่าอยากจะท่องเที่ยวให้ครบทั้ง8จังหวัดหรือว่าทั้งจังหวัดทั่วทั้งประเทศไทยของเราก็มีปักหมุดไปนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะสัญจรผ่านมีอุปสรรคบ้างเราต้องเช็คเส้นทางดีๆบางทีก็ขึ้นเขาลงห้วยแล้วไม่ชินกับเส้นทางนะคะถ้าเป็นที่ลาดเขาแล้วก็มีภูเขาสลับซับซ้อนรวมถึงอาจจะมีพื้นที่ที่มีอุบัติเหตุที่ซ้ำซ้อนกันนะคะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งต้องระวังกันด้วยอย่างโค้งอันตรายไม่ขับปาดหน้าไม่ขับย้อนสอนไม่โทรศัพท์ไปด้วยขับรถไปด้วยนะคะที่สำคัญก็คือเมาไม่ขับนั่นเองเพราะว่าก็ยังมีบางท่านที่ยังงดเหล้าเข้าพรรษานะคะพักยกพักตับเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกนี้นะคะเป็นการเปิดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้ง25อำเภอก็จะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานทั้งนวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนรู้ความสำเร็จของสถานศึกษาตลอดจนเป็นเวทีเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาผู้เรียนแล้วก็ภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์นำเสนอผลงานแล้วก็สร้างที่เป็นการพัฒนาคุณภาพการเรียนนะคะซึ่งตอนนี้เองก็จะมีทั้งการนำเสนอให้หลากหลายรูปแบบนะคะนิทรรศการแสดงผลงานด้านการเรียนรู้นิทรรศการผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศมีการบรรยายพิเศษเวทีนำเสนอเพื่อที่จะเป็นกิจกรรมการเรียนสร้างสื่อดิจิทัลรวมไปถึงจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของผู้เรียนและชุมชนส่งเสริมการสร้างอาชีพแล้วก็นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้นอกจากนี้ก็ยังมีการมอบรางวัลให้กับครูแล้วก็สถานศึกษาที่มีผลงานในรูปแบบของการเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีนะคะก็เป็นเกี่ยวกับการที่จะได้เปิดเกี่ยวกับแนวคิดนะคะผลงานสู่แรงบันดาลใจการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตค่ะแล้วก็จะมีการพัฒนากลไกเรื่องของการพัฒนาทั้งศักยภาพของคนพัฒนาชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะแล้วก็มีการส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้และอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะคะข้อมูลจากทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆที่มีการแนะนำมาจากทางอำเภอเมืองด้วยนะคะย้อนเวลาของ25 hour แล้วก็จะมีบทเพลงเก่าๆที่นำมา cover ใหม่ด้วยค่ะ0532767793ถ้าพูดถึงการศึกษาในช่วงที่แล้วนะคะตอนนี้ก็มีการรับฟังเรื่องของความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.การศึกษาฉบับใหม่ที่จะขับเคลื่อนเรื่องของมุมมองอนาคตการศึกษาไทยภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่มุมมองข้อถกเถียงแล้วก็ข้อเสนอเชิงนโยบายจัดโดยสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนะคะแล้วก็จะมีภาคีเครือข่ายเป็นผู้ที่มีผลงานทางวิชาการหรือว่าผู้พี่วิจัยนะคะแล้วก็จะมีทั้งนักเรียนนักศึกษารวมถึงประชาชนด้วยซึ่งตอนนี้เองก็มีการผลักดันพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ว่ากระทรวงศึกษาธิการมุ่งสร้างสถาปัตยกรรมใหม่ภายใต้แนวคิดที่จะเป็นอนาคตนะคะแล้วก็ฉบับนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นธรรมนูญการศึกษาแล้วก็การเรียนรู้ของประเทศซึ่งเป็นการครอบคลุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกระดับทุกระบบทุกประเภทปลดล็อกหลักสูตรที่ไม่ทันสมัยแล้วก็พัฒนาสนับสนุนวิชาชีพครูอย่างเป็นรูปธรรมด้วยขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขเตรียมนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนนี้นะคะโดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในปี2570เพื่อที่จะเป็นเป้าหมายสูงสุดสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพเสมอภาคยืดหยุ่นแล้วก็ทั่วถึงรวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาตนเองในเรื่องของการรับมือเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ทั้ง AI สังคมสูงวัยความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจแล้วก็มีการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่คาดหวังก็จะมุ่งสู่ผู้เรียนโดยตรงเลยทั้งได้รับการที่สร้างโอกาสในการศึกษามีสมรรถนะที่จำเป็นต่ออนาคตมีการศึกษานวัตกรรมวิจัยต่างๆรวมถึงการเป็นพลเมืองที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีจริยธรรมมีสุขภาวะที่ดีนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ร่วมกันขับเคลื่อนทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพเพื่อที่จะพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนค่ะก็จะเป็นการรับฟังความคิดเห็นร่างพ.ร.บ.การศึกษาฉบับใหม่นะคะที่จะเป็นการสร้างเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็มีการจัดองค์ความรู้ต่างๆนะคะให้ครอบคลุมเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกระดับทุกระบบทุกประเภทกันด้วยข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยค่ะ

นอกจากเรื่องของการศึกษาแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังมีการอัพสกิลสำหรับคนทำงานที่จะมีวันแพลตฟอร์มรวมทั้งหมดเนี่ย967หลักสูตรพัฒนาทักษะไว้ที่เดียวที่เรียนได้ทุกที่ทุกเวลารับกับโลกของยุคดิจิทัลนะคะก็จะมีการเลือกให้เรียนเกี่ยวกับเทคนิคทั้งการขายการบริการลูกค้าแบบมืออาชีพการใช้Generate ของ AI การสร้างกลยุทธ์นะคะแล้วก็จะมีการพัฒนาเครือข่ายฝีมือแรงงานให้ขึ้นทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์30แห่งครอบคลุมทั้งทักษะการให้บริการพัฒนาเกี่ยวกับดิจิทัลเทคโนโลยีภาษาธุรกิจทักษะวิชาชีพนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเลือกพัฒนาทักษะเดิมหรือว่าต่อยอดไปสู่ทักษะใหม่ที่ตลาดแรงงานกำลังต้องการสำหรับหลักสูตรที่น่าสนใจนะคะก็มีทั้งเรื่องของบริการเกี่ยวกับการขายด้วยใจสู่การบริการที่เป็นเลิศการสร้างประสบการณ์บริการลูกค้าแบบมืออาชีพแล้วก็จะมีการสร้างกลยุทธ์การขายด้วยการ generate AI นะคะนำเทคโนโลยี AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขายแล้วก็การทำงานหรือจะเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับการสร้างงานสร้างรายได้การพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปได้นะคะไปเรียนรู้ทุกเพศทุกวัยเพราะว่าโลกการทำงานเปลี่ยนเร็วทักษะที่มีอยู่ก็ไม่ต้องพัฒนากันนะคะเรียนรู้เพิ่มเติมซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับตนเองด้วยนะคะวันแพลตฟอร์ม for skill development ที่เปิดโอกาสให้สถานประกอบการหรือว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็เลือกหลักสูตรที่เหมาะกับตัวเองได้ที่ oneplatform.dsd.go.th ค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์ PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
3: แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่าหยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053-276-068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน

สวัสดีเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าวันนี้ในช่วงแรกของรายการอยู่ในช่วงของอบจ.เจียงใหม่พบประชาชนนะเจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการเจ้าอยู่กับคุณผู้ฟังด้วยเรื่องราวข่าวสารและก็งานเพลงม่วนๆนะเจ้าตี้เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการนะเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังที่ยังอยู่ด้วยกันนะเจ้าในช่วงเวลานี้นะเจ้าอยู่กันไปจนถึง 1 ทุ่มนะเจ้าตึงเรื่องของงานเพลงเรื่องของเรื่องราวข่าวสารแต่ว่าวันนี้ก่อนที่จะไปถึงเรื่องอื่นๆคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีนะเจ้าในโอกาสวันนี้31ปีกับการสถาปนาสวท.ฝางนะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าโดยผอ.น้องยุ้ยนะเจ้าคุณสุชยามหาอินวันนี้เสียดายไม่ได้ไปปะกันสักคำนะเจ้าเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าวันหน้าไปแอลเมืองฝางนะเจ้าเนาะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่ติดตามอยู่ทางเมืองฝางด้วยขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่อยู่ด้วยกันต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นนี้กันตวยนะเจ้าวันนี้เก่งเกียมเพลงไว้หลายเพลงเลยคุณผู้ฟังที่จะได้นำมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะเจ้าก็หวังว่าจะเป็นช่วงเวลาดีๆนะเจ้ายามแรงเนาะพักผ่อนฟังเพลงด้วยกันฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆไปพร้อมๆกันนะเจ้าในยามแรงวันนี้ซึ่งก็แน่นอนเนาะก่อนที่จะไปถึงเรื่องอื่นๆคุณผู้ฟังน้องเก่งก่อยังต้องมีการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือคือคุณผู้ฟังได้รับฟังกันตัวขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามน้องเก่งผ่านทาง TikTokนะเจ้าไลฟ์ผ่านทางช่อง TikTok DJ เก่งขอบคุณนักๆนะเจ้าสวัสดีคุณเมย์นะเจ้าคุณเมย์สวัสดีค่ะทักทายจากอสมท.กทม.ค่ะว้าวขอบพระคุณเจ้าเนาะคุณป้าพึ่งนะเจ้าอุ๊ยคุณป้าพึ่งหนังสั้นสวัสดีเจ้าโหน้องเก่งเนี่ยเป็น FC ป้าพึ่งเลยนะอันนี้เรื่องแต่เนี่ยป้าพึ่งเรื่องแต่นะเจ้าโอ้โหรู้สึกตื่นเต้นเลยอยากมีป้าพึ่งเข้ามานะเจ้าขอแสดงความยินดีกับ31ปีสวท.ฝางตวยนะเจ้าคุณวิทยาขอเพลงกุหลาบเวียงพิงก์เดี๋ยวน้องเก่งเปิดเฮ้อนะเจ้าเนาะเฮ้ยตื่นเต้นน่ะที่อยู่ดีๆก็มีป้าพึ่งเข้ามาอ่ะคุณผู้ฟังเจ้าก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวอื่นๆนะเจ้าเฮาไปติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันก่อนสำหรับภาคค่ำวันนี้ก็คือ6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปเนอะเจ้าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานว่าภาคเหนือนั้นยังมีฝนเพิ่มขึ้นนะเจ้าแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากก็จะเป็นทางตอนล่างของภาคก็คือภาคเหนือตอนล่างของเฮาที่ยังคงมีฝนตกกันอยู่นะเจ้าซึ่งปริมาณฝนเนี่ยในพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนค่ำวันนี้นะเจ้ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านนะเจ้าในส่วนของภาคเหนือตอนล่างอย่างที่เปิ้นบอกว่าภาคเหนือตอนล่างมีฝนหนักกว่าเฮาก็คือภาคเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่เจ้าแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์เพราะนั้นการเดินทางของคุณผู้ฟังทุกๆเส้นทางของเป็นเส้นทางที่ต้องระมัดระวังแล้วก็บ่ประมาทนะเจ้าไม่ประมาทกับการเดินทางในทุกๆเส้นทางนะเจ้าโดยเฉพาะฝนตกรถติดถนนลื่นมันเป็นของที่มันมาพร้อมๆกันเลยคุณผู้ฟังเนาะด้วยความห่วงใยเจ้าก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องราวข่าวสารเจ้าคุณผู้ฟังเราไปฟังเพลงม่วนๆกันก่อนเนาะแต่แล้วเนี่ยน้องเก่งตั้งใจจะเปิดเพลงรอเมินไปแล้วนะเจ้าของน้องคำวิวอะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเนาะมันต้องใช้เวลาสักน้อยสงสัยต้องเข้าไปแหมช่องทางหนึ่งนะเจ้าที่จะได้เปิดเพลงคือคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะเจ้าเน
าะวันนี้บอกว่าวันนี้เป็น31ปีของสวทฝางแต่ว่าวันพรุ่งนี้คุณผู้ฟังเจ้าวันพุกเนี่ยน้องเก่งก็จะได้มีโอกาสไปห่วมแสดงความยินดีกับตังสวทละปูนนะเจ้าสวทละปูนเพิ่งก็จะได้เลิกดียามดีกันแหมแล้วนะเจ้าสำหรับการที่จะได้ไปห่วมแสดงความยินดีกันพรุ่งนี้บรรยากาศจะอบอุ่นจะใดกันเดียวเลือกสรรเสาะหาบรรยากาศมาเล่าสู่กันฟังในช่วงของรายการรอบเวียงเชียงใหม่รายการนี้นะเจ้าเอาล่ะคุณผู้ฟังเขาพักฟังเพลงกันก่อนด้วยความตั้งอกตั้งใจเนาะจะเปิดเพลงของน้องคัมวิวเดอะเพอนะเจ้ากับเพลงที่ชื่อว่ารอเมินไปแล้ว

านจากน้องคำวิวนะเจ้าผลงานเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดของคำวิวก็คือรอเมินไปแล้วนะเจ้างานเพลงม่วนๆเนาะหากว่าคุณผู้ฟังชื่นชอบติดอกติดใจวันหน้าก่อนแนะนำทำไทยผ่านในช่วงของรายการรอบเวียงเชียงใหม่รายการนี้กันได้เลยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าขอไปติดตามเรื่องราวข่าวสารนะเจ้าที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้เฮาเริ่มต้นกันที่ในเรื่องของงานซีทินสารศิลป์สารเสียงนะเจ้า4 City 1 Creative Connection อบจ.เชียงใหม่เจ้าจวนมาปะกับหมู่เจ้าหมู่เจ้าจุมนะเจ้าเมืองสร้างสรรค์จากเชียงไฮ้น่านแล้วก็สุพรรณบุรีนะเจ้าผ่านผลงานกิจกรรมแล้วก็มุมมองของผู้คนจาก4เมืองสร้างสรรค์ร่วมเปิดพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านของงานหัตถกรรมแล้วก็ศิลปะปืนบ้านนะเจ้าถ่ายทอดเรื่องราวภูมิปัญญาแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์จากแต่ละท้องถิ่นนะเจ้าพร้อมกับมีกิจกรรมหลากหลายบอกว่าจะเป็นนิทรรศการการเสวนาแล้วก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เวิร์กช็อปสร้างสรรค์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมปืนบ้านนอกจากนั้นก็ยังมีการจำหน่ายแล้วก็แสดงผลงานจากเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์นะเจ้าห่วมสัมผัสเสน่ห์ของเชียงใหม่เชียงไฮ้น่านสุพรรณบุรีแลกเปลี่ยนเรื่องราวจากหลากหลายถิ่นนะเจ้าแล้วก็เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความคิดสร้างสรรค์ห่วมสมัย 17-18 กันยายนนี้นะเจ้าที่โครงการบ้านข้างวัดจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าคุณผู้ฟังไปแอลไปพอไปกอยสำหรับกิจกรรมดีๆที่นำมาประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่รายการนี้กันตัวนะเจ้าหลายท่านหลายคนอาจจะได้หันปัญหาหนึ่งนะเจ้าที่มีการแจ้งกับอบจหรือตั้งอบจเชียงใหม่เองเนี่ยเปิ้นก็ได้มีการออกตรวจสอบนะเจ้าในเรื่องของปัญหาสาหร่ายในอ่างแม่หยวกอ่างแม่หยวกน้อยเนี่ยนะเจ้าซึ่งทางด้านของรองนายกอบจเชียงใหม่นายสมชาติวัฒนากล้านะเจ้าเปิ้นก็ได้ลงพื้นที่เช็คด้วยตัวเองมาพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญจากกรมสิ่งแวดล้อมภาคที่1แล้วก็อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมช.ลงพื้นที่ตรวจเข้มพร้อมกับวางแผนละนะเจ้าวางแผนมาตรการเร่งด่วนเนาะเก็บตัวอย่างน้ำหาต้นต่อติดป้ายเตือนห้ามใช้ประโยชน์จากน้ำชั่วคราวแล้วก็คุมเข้มคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่ที่ต่างอบจ.เชียงใหม่นั้นก็บะละบะลืมนะเจ้าก็ยังคง

จากศิลปินไม้เมืองเจ้าผลงานเพลงเพชรกับกรวดนะเจ้าเสียงฮ้องของน้องอ้อไม้เมืองเนาะฮ้องเพลงใดก็ม่วนอย่างอั้นล่ำเหลือคนคนนี้นะเจ้าแล้วก็น้องเก่งเชื่อว่าคุณผู้ฟังและท่านหลายคนก็ชื่นชอบในซุ้มเสียงของน้องอ้อมตุ๋ยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงนี้เรายังคงมีเรื่องราวข่าวสารที่จะต้องนำมาบอกต่อประชาสัมพันธ์ว้าวสวัสดีคุณณัฐกิติสารเจ้าจะเข้ามาให้รางวัลกับเจ้าเพราะว่าตะกี้เปิดเพลงรอเมินไปแล้วนะเจ้าเนาะไอ้ณัฐกิติสารศิลปินเดอะเพอร์ตอนฮับเจ้าเนาะตะกี้เปิดเพลงรอเมินไปแล้วนะเจ้าเนาะก็มาจ้าเลยบ่ได้ฟังมีข่าวประชาสัมพันธ์กันสักน้อยคุณผู้ฟังเพื่อความ

ปลอดภัยแล้วก็เพื่อที่จะต้องระมัดระวังนะเจ้าในเรื่องของการพบสัตว์ป่าคล้ายเสือนะเจ้าคล้ายเสือนะคุณผู้ฟังใกล้กับพื้นที่ป่าชุมชนบ้านแพะประธานอำเภอแม่วางเจ้าผู้เชี่ยวชาญคาดว่าเป็นเสือดาวนะเจ้าเมื่อวันนี้นะเจ้านายวันชัยรักมิตรเจ้าผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เนาะก็ได้บอกว่าตามที่ได้รับแจ้งนะเจ้าได้รับแจ้งว่าพบสัตว์ป่าคล้ายเสือในสวนลำไยใกล้กับพื้นที่ป่าชุมชนบ้านแพะประมาบ้านแพะประธานหมู่ที่7นะเจ้าตำบลทุ่งปีอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่โดยมีแนวเขตป่าติดกับอุทยานแห่งชาติแม่วางเจ้าซึ่งจากการวิเคราะห์นะเจ้าจากการวิเคราะห์รอยเท้าโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วพบว่าน่าจะเป็นเสือดาวซึ่งรอยอุ้งเท้าจะมีขนาดใหญ่บะเต้ากับเสือโคร่งนะเจ้าทั้งนี้ก็ได้แจ้งให้อุทยานแห่งชาติแม่วางนะเจ้าแจ้งเตือนผู้นำชุมชนราษฎรที่อาศัยอยู่ติดกับเขตป่าอุทยานแห่งชาติแม่วางให้เฝ้าระวังปศุสัตว์นะเจ้าให้เฝ้าระวังในเรื่องของสัตว์เหล่านี้ตัวนะเจ้าแล้วก็ถ้าหากว่าจะเข้าไปในป่าเพื่อที่จะดูแลปศุสัตว์เกาะของฮือเรามาระวังนะเจ้าสำหรับเสือดาวนั้นเปิ้นบอกว่ามันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะเจ้าคุณผู้ฟังที่มีขนาดตัวบ่ได้ใหญ่หรือว่าดุร้ายเท่ากับเสือโคร่งเนาะพบในป่าธรรมชาติพื้นที่ภาคเหนือทั่วไปการพบเสือดาวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วางซึ่งมีรอยต่อกับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อุทยานแห่งชาติออบขานนั้นถือว่าป่าเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าสามารถที่จะพบสัตว์ผู้ล่าประเภทเสือซึ่งก็ถือว่าอยู่เหนือสุดของห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศนะเจ้าเพราะนั้นบ่ได้อู้ถึงเพื่อให้คุณผู้ฟังตื่นตัวตื่นตระหนกตกใจแต่เฮาอู้เพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ระมัดระวังตัวเองนะเจ้าในการที่จะออกไปเดินป่าหรือภัยที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กับป่าชุมชนบ้านแพะประธานเนี่ยนะเจ้าก็ขอให้ระมัดระวังกันเนาะฝากกันเป็นหูเป็นตาหากว่าภัยปะภัยหันก็ควรที่จะต้องแจ้งให้กับต่างเจ้าหน้าที่นะเจ้าเพิ่นให้ได้รับทราบเนาะบอกว่าจะเป็นป่อหลวงบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.พื้นที่ของตัวเองนะเจ้าก็ต้องเฝ้าระวังกันเนาะอันนี้ด้วยความห่วงใยเจ้ากับช่วงของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เอาละคุณผู้ฟังยังมีงานเพลงม้วนๆให้ได้ฟังกันต่อนะเจ้าในช่วงเวลาของรอบเวียงเจียงใหม่เจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตกระทบต่อความมั่นคงต่างระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาพบเห็นการลักลอบขโมยใช้ไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

้นหินสิ้นใจงานจากน้องแคทรัตการนะเจ้าเป็นงานเพลงม่วนๆแห่งเพลงเรื่องที่น้องเก่งเลือกมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการรอบเวียงเจียงใหม่กันอยู่ในวันนี้นะเจ้าซึ่งรายการรอบเวียงเจียงใหม่เนี่ยออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้าหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงนะเจ้าน้องเก่งก็จะมาปะกับคุณฟังเหมือนเดิมคุณฟังบางท่านบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยฟังน้องเก่งทางวิทยุนะเจ้าวันเดียวมาพอทาง TikTok คือยังออกอากาศเหมือนเดิมนะเจ้าคุณฟังวิทยุ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่ก็จะเป็นช่องทางหลักที่เราออกอากาศคือคุณผู้ฟังได้ครับฟังกันนะเจ้าในส่วนของไลฟ์ผ่านช่อง TikTok DJ เก่งเนี่ยก็จะเป็นแถมหนึ่งช่องทางที่ยังคุณน้องเก่งได้มีโอกาสนะเจ้าสื่อสารกับคุณผู้ฟังที่ติดตามนะเจ้าติดตามมาติดตามรับฟังเรื่องราวข่าวสารงานเพลงซึ่งก็จะกว้างไกลขึ้นเนาะคุณผู้ฟังก็จะกว้างไกลขึ้นก็ยังมีคุณผู้ฟังบางท่านอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะเจ้าบางท่านอยู่ต่างประเทศที่เข้ามาติดตามน้องเก่งต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะเจ้าที่มาปล่อยเฮือง่อมเฮือเหงาบ่ได้ปล่อยเฮืออยู่คนเดียวนะเจ้าเนาะในยามแรงจะอีจอยว้อยจอยวอยเลิกการเลิกงานแล้วก็เลือกเพลงมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเอาล่ะคุณผู้ฟังเจ้าน้องเก่งยังมีงานเพลงที่จะเปิดให้ฟังต่อเนื่องกันไปหวังว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่จะมีความสุขนะเจ้ากับงานเพลงม่วนๆที่ตั้งใจเลือกเจ้า

นิรันดร นะเจ้าเสียงหวานๆของศิลปินลูกทุ่งสาวคนนี้คุณต่ายอรทัยน้องน้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าเฮายังคงอยู่ด้วยกันแล้วก็มาถึงช่วงท้ายๆของรายการกันแล้วคุณผู้ฟังเจ้าค่ำวันนี้เปิ้นบอกว่าตั้งแต่เวลาประมาณ1ทุ่ม28นาทีนะเจ้าดวงจันทร์จะค่อยๆเคลื่อนไปบังดาวศุกร์ก็จะย่าฮือดาวศุกร์นั้นก้อยๆลับหายไปหลังดวงจันทร์นะเจ้าเปิ้นบอกว่าในวันเนี้ย14กันยายนเนี่ยนะเจ้าวัตถุท้องฟ้าทั้ง2จะตกลับขอบฟ้าในเวลาประมาณ2ทุ่ม24นาทีนะเจ้าส่งผลให้บ่สามารถที่จะสังเกตช่วงสิ้นสุดการบังในเวลาประมาณ2ทุ่ม34นาทีได้นะเจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นการข้อมูลการประมาณการนะเพราะฉะนั้นเฮาอยู่แห่งหนตำบลใดวันนี้ตั้งแต่ทุ่มไปปลายเนี่ยจะทุ่ม28นาทีโดยประมาณเฮาแงนพอฟ้าเจ้าดวงจันทร์บังดาวศุกร์เนาะเริ่มสังเกตได้ในช่วงหัวค่ำหลังดวงอาทิตย์ตกนะเจ้าหากอากาศเอื้ออำนวยท้องฟ้าเปิดชมได้ด้วยตาเปล่าเนอะเจ้าเนาะเป็นโอกาสที่ดีแห่งละที่เราหลายคนที่ชอบดูดาวชอบมองท้องฟ้าดูดาววันนี้เป็นแห่งวันหนึ่งที่เราจะได้มีโอกาสได้มองดูดาวกันพร้อมกันแห่งเตือนหนึ่งเนอะเจ้าเอาล่ะคุณผู้ฟังเจ้าหนุ่มเก่งยังเกี่ยมเพลงม่วนๆไว้แห่งเพลงหนึ่งในช่วงของรอบเวียงเจียงใหม่เนอะเจ้าเอาเป็นว่าน้องเก่งจะล่ำลาคุณผู้ฟังไปก่อนแต่ว่ายังมีงานเพลงที่จะเปิดส่งท้ายคุณผู้ฟังได้ฟังกันไปจนถึง1ทุ่มนะเจ้าวันพรุ่งนี้หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงสามารถปิ๊กมาปะกันใหม่ได้เหมือนเดิมที่นี่ถึงเรื่องราวข่าวสารและก็งานเพลงมวลๆที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังนะเจ้าวันนี้ต้องล่ำลาคุณผู้ฟังต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์กันไปก่อนปะกันใหม่วันพุธสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ส่งศาลฎีกาดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาจำนวน77คนในจำนวนนี้มีสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ระหว่างดำรงตำแหน่ง26คนประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech 2026งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาคผู้นำสหรัฐระบุสงครามอิหร่านจะยุติลงภายในปีนี้และสหรัฐอาจเลือกที่จะคงบทบาทในอิหร่านต่อไปต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ส่งศาลฎีกาดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาจำนวน77คนจากพฤติการจัดตั้งเครือข่ายและแทรกแซงผลการเลือกสว.ในจำนวนนี้มีสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ระหว่างดำรงตำแหน่ง26คน
2: นายภาสกรสิริภัคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยว่ากกต.มีมติชี้ขาดคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.โดยสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องรวม77รายหลังดำเนินการไต่สวนจำนวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.พ.ศ. 2567ซึ่งสืบเนื่องมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ส่งพยานหลักฐานและรายงานผลการสืบสวนเมื่อช่วงต้นปี2568เกี่ยวกับพฤติการจัดตั้งเครือข่ายบุคคลนัดหมายจัดทำโพยการเลือกจ่ายเงินมัดจำตลอดจนการจัดเตรียมการเดินทางเพื่อหัวผลการเลือกระดับประเทศโดยจำนวนการไต่สวนในคดีนี้มีความหนากว่า 75,722 หน้าผู้ถูกดำเนินคดีทั้ง77รายแบ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันจำนวน26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.จำนวน36คนและบุคคลอื่นอีก15คนโดยถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561เช่นการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการจัดทำให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดการเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อลงสมัครหรือไม่ลงสมัครและการรับเงินเพื่อเลือกหรือเว้นการเลือกผู้ใดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยด้านนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันว่าการพิจารณาของกกต.เป็นความเป็นอิสระและอยู่ในกรอบของกฎหมายโดยพิจารณาจากคำร้องพยานบุคคลและพยานที่เกี่ยวข้องทุกด้านไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจและไม่มีแรงกดดันจากสังคมหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างแน่นอน
3: การพิจารณาของกกต.ทุกท่านมีความเป็นอิสระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณาก็อยู่ในกรอบของกฎหมายพอมาถึงในชั้นของกกต.เองเนี่ยทุกท่านก็จะพิจารณาเหมือนกันจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องดูทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเงินหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมต่างๆนี่คือเกณฑ์นะครับในการพิจารณาของกกต.เราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2: สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้กกต.จะต้องจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันซึ่งหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาผู้ถูกร้องที่เป็นสว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าจะมีคำพิพากษาและหากศาลมีคำพิพากษาว่ามีความผิดสมาชิกภาพสว.จะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยตำแหน่งสว.ที่ว่างลงจะใช้การเลื่อนผู้สมัครในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นขึ้นมาแทนหรือหากไม่มีบัญชีสำรองเหลืออยู่จะใช้กระบวนการจับสลากเลื่อนบัญชีสำรองจากกลุ่มอื่นตามกฎหมายต่อไปเฉาพิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้จัดทำหนังสือประสานขอข้อมูลไปยังกกต.เพื่อนำมติคดีหัวสว.มาประกอบพิจารณาในสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ของ DSI ตามสำนวนของ DSI ซึ่งมีประเด็นของการสอบปากคำและพยานหลักฐานที่ได้รวบรวมไว้แล้วและจำเป็นต้องรอข้อเท็จจริงและรายงานข้อมูลความเห็นการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งมาประกอบการพิจารณาก่อนสรุปสำนวนและมีความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่ต่อไป ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech 2026งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกพร้อมชูแนวทางขับเคลื่อนพลังงานเชื่อมโยงกับการลงทุนและตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาค
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในงาน Gas Tech Exhibition and Conference 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจากกว่า15ประเทศเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงการสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานกับความยั่งยืนในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ผ่าน3แนวทางสำคัญได้แก่แนวทางแรกการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและ LNG รักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบจากราคาในตลาดโลกแนวทางที่2การทำให้การเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นได้จริงเตรียมจัดงบประมาณ 50,000 ล้านบาทในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้เพื่อสนับสนุนครัวเรือนในการติดตั้งโซลาร์เซลล์และยกเว้นภาษีนำเข้าอุปกรณ์บางประเภทช่วยลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนพร้อมต่อยอดพลังงานชีวภาพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรแนวทางที่3เชื่อมโยงพลังงานกับการลงทุนปรับปรุงกฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะใช้จุดแข็งทางยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพลังงานเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่26ครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพสูงกว่า 60,000 ตารางกิโลเมตรในทะเลอันดามันเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานในภูมิภาค
5: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงาน Gas Tech 2026เน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในการเป็นศูนย์กลางพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับความมั่นคงราคาที่เข้าถึงได้และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่รอบที่26ในเขตน้ำลึกทะเลอันดามันพื้นที่กว่า6,200 ตารางกิโลเมตรนอกจากนี้ไทยยังเตรียมขยายศักยภาพการรองรับก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG จากเดิม19ล้านตันเพิ่มเป็น27ล้านตันต่อปีเพื่อรองรับความต้องการพลังงานในภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ตั้งเป้าหมาย Net Zero 2050โดยประเทศไทยเร่งผลักดันเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำทั้งไฮโดรเจนแอมโมเนียและเทคโนโลยีการดักจับและการกักเก็บคาร์บอนหรือ SSC โดยมีโครงการนำร่อง Artist CCS Project ที่ผ่านการตัดสินใจลงทุนในขั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้วซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของไทยในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานคาร์บอนต่ำเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: สอดคล้องกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เสนอนโยบาย3มิติมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยทิศทางการดำเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดว่ากฟผ.พร้อมปรับบทบาทจากการเป็นผู้ผลิตพลังงานเพียงอย่างเดียวไปสู่การเป็นผู้เชื่อมโยงระบบนิเวศพลังงานและผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศเพื่อรักษาความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ไปกับความยั่งยืนโดยกฟผ.ได้วาง3ทิศทางหลักในการขับเคลื่อนมุ่งสู่พลังงานสะอาดได้แก่นวัตกรรมสีเขียวเพื่อความยั่งยืนมุ่งเน้นการผลิตพลังงานสะอาดเช่นโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดในเขื่อนต่างๆโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับซึ่งเปรียบเสมือนแบตเตอรี่พลังงานสะอาดขนาดใหญ่ตลอดจนการศึกษานวัตกรรมใหม่อย่างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก SMRการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้ายกระดับระบบส่งไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่นและแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนป้องกันปัญหาไฟตกไฟดับโดยนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการพยากรณ์และควบคุมการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งมีระบบประเมินความเสี่ยงแบบเรียลไทม์และการเตรียมพร้อมรองรับโครงสร้างพลังงานอนาคต
6: เราจำเป็นต้องมีการปรับตัวรองรับการเข้ามาของฟิวเจอร์อินโนเวชั่นใหม่ๆเรามีการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของ PPA Third Party Access นะครับและมีระบบซื้อขายพลังงานสีเขียวชื่อว่า UGT 1 UGT 2นะครับอันนี้เตรียมความพร้อมอยู่แล้ว
1: ด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแสดงศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในงาน Gas Tech 2026นำเสนอ Soft Power ควบคู่กับการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ
7: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยว่าททได้เข้าร่วมจัดแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในเวทีการประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคทั้งนี้ททได้นำเสนอแนวคิด Power of Journeyต่อยอดจากยุทธศาสตร์ Healing is the New Luxury ภายใต้ทีม Feel All the Feelings สู่สายตาผู้นำและนักธุรกิจกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกภายในบูธของททมุ่งเน้นการมอบประสบการณ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีชีวิตไทยอาทิการสาธิตชงชาไทยการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยกิจกรรมนวดแผนไทยและมวยไทยควบคู่กับการโปรโมทเส้นทางท่องเที่ยวแบบ20 Low Carbon Lifestyle พร้อมแจกยาดมสมุนไพรที่เป็นของที่ระลึกเพื่อเปิดมุมมองใหม่และตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ช่วยเติมเต็มสมดุลชีวิตซึ่งจะช่วยกระตุ้นความต้องการเดินทางและดึงดูดนักเดินทางคุณภาพตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือไมซ์จากนานาประเทศได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสารพรหมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยไม่พบคราบน้ำมันในท่อระบายน้ำเพิ่มเติมและเร่งพิสูจน์หาแหล่งต้นทางยืนยันไม่พบความเชื่อมโยงกับศูนย์ Data Center
2: นายชัชชาติ ศรีพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบคราบน้ำมันรั่วไหลในท่อระบายน้ำบริเวณถนนพระราม3ว่าในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาได้พบน้ำมันในท่อระบายน้ำโดยได้ดูดน้ำและน้ำมันขึ้นมาแล้วประมาณ 20,000 ลิตรในจำนวนนี้เป็นน้ำมันประมาณ120หรือราว 4,000 ลิตรและล่าสุดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขุดเปิดตรวจสอบท่อส่งน้ำมันแรงดันสูงที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุอย่างละเอียดเป็นท่อขนาด14นิ้วจำนวน2ท่อมีอัตราการไหลประมาณ 400,000 ลิตรต่อชั่วโมงโดยบริษัทยืนยันว่าไม่พบรอยรั่วบริเวณท่อส่งน้ำมันแต่ยังคงมีคราบน้ำมันซึมขึ้นมาบนผิวน้ำเพิ่มเติมเล็กน้อยซึ่งประเมินว่าอาจเป็นคราบน้ำมันเก่าที่เคยค้างอยู่ในโพรงใต้ดินแล้วถูกน้ำฝนดันออกมาสู่ท่อระบายน้ำจึงต้องตรวจสอบและพิสูจน์เพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงานต่อจากนี้พบว่าปริมาณน้ำมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยวันนี้ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมนำตัวอย่างคราบน้ำมันที่พบส่งตรวจพิสูจน์ว่าเป็นน้ำมันประเภทใดเพื่อวิเคราะห์แหล่งที่มาและหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปอย่างไรก็ตามเบื้องต้นเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับศูนย์ Data Center เนื่องจากอยู่คนละพื้นที่กันชนันชิดาสังทองรายงาน
1: คณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐเร่งแก้ปัญหาการทุจริตในภาครัฐลดขั้นตอนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการอนุญาตเพื่อปิดช่องทางเรียกรับสินบน
8: นายปราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐครั้งที่1ทับ2569ว่าที่ประชุมได้หารือกรณีตัวเลขดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของไทยที่ต่ำมากซึ่งค่า CPI ส่วนใหญ่อยู่ที่การเรียกรับของหน่วยงานภาครัฐจึงได้หารือคณะกรรมการโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือ CAC ร่วมกันกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันรวมถึงการลดขั้นตอนในกระบวนการอนุญาตของภาครัฐสิ่งสำคัญคือการแก้ไขปัญหาที่ระบบและกระบวนการควบคู่กับการใช้บังคับกฎหมายและเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมชี้จุดเสี่ยงและเสนอแนวทางแก้ไขพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ลดขั้นตอนลดการปะเจ้าหน้าที่และลดการใช้ดุลพินิจที่อาจเปิดช่องให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติและอนุญาตเป้าหมายของรัฐบาลคือต้องการให้ทุกหน่วยงานมีโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถ้าโดยกระบวนการทั้งหมดคณะกรรมการชุดนี้จะพยายามขับเคลื่อนการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปี
9: จะไม่มีการไปทำให้การขออนุญาตค้างอยู่ที่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งซึ่งนำไปสู่การเรียกรับนะครับอันนี้ก็จะไปช่วยลดขั้นตอนแล้วก็ลดการเรียกรับไปโดยอัตโนมัติถ้าเกิดสามารถทำให้ระบบเกิดขึ้นซึ่งก็ได้มอบหมายให้ทาง DGA ไปร่วมมือกับหน่วยงานที่มีการอนุมัติอนุญาตต่างๆไปดำเนินการ
2: นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติให้เดินหน้า3เรื่องสำคัญคือปลดล็อกกระบวนการขอใบอนุญาตโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตเร่งพัฒนาระบบโรป้าไอเซอร์วิสของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอติดตามและรับใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองลดขั้นตอนและการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นำข้อเสนอแนะจากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือไทย CAC มาปรับปรุงกระบวนการของ4หน่วยงานที่ประชาชนและภาคธุรกิจติดต่อใช้บริการเป็นจำนวนมากโดยมุ่งลดขั้นตอนเพิ่มความสะดวกและลดการใช้ดุลพินิจในการอนุมัติอนุญาตกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ความคืบหน้าคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เบียดบังเงินวัดอยู่ระหว่างรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ปุพพาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมีโชติหรือนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือสีกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.โดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีและหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปสำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบที่วัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนั้นผู้บังคับการกองปราบปรามระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งใดเนื่องจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำระดับจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมส่วนวันพรุ่งนี้จะประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาการแพร่ระบาด ที่เขื่อนลำปาว
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำประจำจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและเอกชนในการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมเร็วที่สุดโดยมอบหมายให้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแนวทางที่จะเสนอของบกลางวงเงินราว70ล้านบาทโดยอยู่ระหว่างจัดทำแผนงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะยาวอย่างถาวรอีกด้วย
11: เรื่องปัญหาปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วแล้วในขณะนี้ก็ได้พยายามให้คณะรัฐมนตรีวัชรพลไปดูในรายละเอียดซึ่งกำลังดูว่าอาจจะต้องขอสุดรายละเอียดมาเสร็จแล้วบางส่วนอาจจะจำเป็นต้องของลูกหลานกับท่านนายกเพื่อไปแก้ปัญหาเรียบร้อย
10: ด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรณีที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันพรุ่งนี้จะเรียกประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นพื้นที่ที่เพิ่งเริ่มพบการแพร่ระบาดจึงต้องรีบเข้าควบคุมและกำจัดวงให้เร็วที่สุดพร้อมสั่งการให้กรมประมงเร่งสืบหาข้อเท็จจริงของการแพร่ระบาดดังกล่าวชวนันท์มาลีรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: ข่าวดีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพหรือ Startup Act เพื่อปรับกติกาให้ทันรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ลดข้อจำกัดและช่วยให้สตาร์ทอัพไทยเริ่มต้นและเติบโตได้ง่ายขึ้นหัวใจสำคัญคือการเปิดทางให้สตาร์ทอัพระดมทุนได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ที่เปลี่ยนเป็นหุ้นได้การเปลี่ยนหนี้เป็นทุนการจัดสรรหุ้นใ ให้นักลงทุนรายใหม่รวมถึงเปิดให้บริษัทซื้อหุ้นของตัวเองคืนเพื่อนำมาเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหรือผู้บริหารซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือลดความยุ่งยากในการติดต่อภาครัฐโดยกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service คอยให้ข้อมูลรับรองและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆสตาร์ทอัพได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิและประโยชน์เป็นเวลา5ปีส่วนธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech สามารถขยายได้สูงสุดถึง10ปีเรียกได้ว่าสตาร์ทอัพแอคฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญคือลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสและสร้างพื้นที่ให้สตาร์ทอัพประเทศไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพจากร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการเยือนไอร์แลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคาดว่าจะยุติลงภายในปีนี้โดยอาจเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนผู้นำสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐจะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อสงครามอิหร่านสิ้นสุดลงอย่างไรก็ตามสหรัฐจะยอมรับเฉพาะข้อตกลงที่ถูกต้องและจะไม่ทำข้อตกลงที่ไม่เป็นผลดีนอกจากนี้สหรัฐอาจเลือกที่จะคงบทบาทในอิหร่านต่อไปและเก็บน้ำมันของอิหร่านไว้เหมือนกับกรณีของเวเนซุเอลาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นเกินกว่าระดับ$100ต่อบาร์เรลซึ่งเป็นผลจากการที่อิหร่านปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุสและซาอุดีอาระเบียสั่งปิดท่อส่งน้ำมันอีสเวสเป็นการชั่วคราวหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งโดรนโจมตีเป้าหมายหลายจุดในดินแดนของซาอุดีอาระเบียสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์เปิดเผยในวันนี้ว่าคุณภาพอากาศในพื้นที่ตอนกลางของสิงคโปร์กลับมาอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอีกครั้งหลังค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศในรอบ24ชั่วโมงหรือ PSI เพิ่มขึ้นแต่ระดับ102เมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นและเพิ่มขึ้นเป็น112เมื่อเวลา15:00 น.จากที่ก่อนหน้านี้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางติดต่อกันเป็นเวลา4วันทั้งนี้คุณภาพอากาศที่ย่ำแย่ลงในสิงคโปร์มีสาเหตุจากสภาพอากาศแห้งแล้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้จุดความร้อนและหมอกควันไฟป่าเกิดขึ้นหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางตอนใต้ของเกาะสุมาตราและหลายพื้นที่ของเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซียขณะเดียวกันปัญหาหมอกควันข้ามแดนเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในบางพื้นที่ของมาเลเซียและเวียดนามตอนใต้แล้วต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคใต้ตอนบนและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่าง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของ

0: นี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6:07 น
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณฟังพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับทาง FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็ทาง AM 891 KHz แล้วก็เครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับผมณถนนชูเมืองคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับรวมถึงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับคุณเดชธรชัยโสดานะครับอยู่กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับวันนี้นะทักทายกันวันจันทร์นะสุดสัปดาห์ขออภัยวันจันทร์นะเปิดสัปดาห์ใหม่นะครับเราก็มาเจอกันในวันกีฬาและสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนักกีฬาของเราแข่งขันในกีฬาต่างๆนะทั้งในและก็ต่างประเทศหลายๆ รายการนะครับแล้วก็เอเชียนเกมคุณผู้ฟังครับคิกออฟไปแล้วนะฮะแล้วก็เป็นฟุตบอลนะฟุตบอลหญิงรายการแรกที่เราลงแข่งขันในวันนี้นะครับก็เป็นทีมชาติไทยนะครับเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นซึ่งแข่งกันประมาณ 17:30 นะครับ PPTV HD หมายเลข36นะถ่ายทอดสดรวมถึงทางด้านของช่องทางของแอปพลิเคชัน AIS Play นะที่ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะครับให้ติดตามกันได้ร่วมชมกันนะครับว่าดวงกีฬาวันนี้ครับเริ่มต้นที่ผลฟุตบอลนะครับฟุตบอลเอเชียนเกมนะครับรองไทยนะเจอกับญี่ปุ่นนะฟุตบอลเอเชียนเกมปรากฏว่าสาวญี่ปุ่นนะครับเป็นฝ่ายชนะไทยนะในฟุตบอลนัดแรกรอบแบ่งกลุ่ม E นัดแรกนะครับ8ประตูต่อ0ครับที่สนามชิชูโอกะสเตเดียมอีโคป้าชิชูโอกะประเทศญี่ปุ่นนะครับ8ประตูต่อ0ครึ่งแรก4-0นะครับครึ่งหลังอีก4ประตูนะครับโดยญี่ปุ่นได้ประตูลูกแรกจากโยชิโนะนากาชิมะนะครับนาทีที่3ไทยยันได้ยาวเลยทีเดียวนะก่อนจะเสียประตูที่2นาทีที่29ครับชิอินดะคามิยะครับลูกที่2ก่อนที่โยชิโนะนากาชิมะนะฮะจะทำแฮตทริกนะครับนาทีที่37และ40ให้ทีมนำ4-0นะครับในครึ่งแรก4-0แล้วนะครึ่งหลังไม่พอนะฮะทางด้านของซาโอริทาคาคาระนะครับซาโอริทาคาระระนะฮะขออภัยนะก็ยิงแฮตทริก3ประตูเลยนะครับให้ญี่ปุ่นนะนำนะ70นะนาทีที่ซาอุริยิงนาทีที่70 74และ79 9นาที3ประตูครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการยิงประตูของโคโคโนะซากาอิบาระนาทีที่88นะครับจบเกมครับญี่ปุ่นนะครับเอาชาติไทย8ประตูต่อ0นะฮะหลังเกมก็เราก็จะเห็นข้อผิดพลาดนะข้อบกพร่องอะไรต่างๆนะหลังเกมการแข่งขันนะครับถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนตัวแก้เกมกันแล้วนะนะก็สู้ไม่ได้จริงๆนะครับนะฮะก็เรานัดต่อไป17กันยายน14:00 นะครับ17กันยายน14:00 นะฮะแต่ถ้าสดทาง Mcot HD 30แล้วก็แอปพลิเคชัน AIS Play นะฮะในการเจอกับ
1: ข้าแล่นเรือออกมหาสมุทรไปค้าขายก็หวังทรัพย์หมู่พระประยุรญาติอยู่ที่พระนครก็หวังที่จะเห็นพระองค์เสด็จสู่พระนครแห่งราชสกุลเมื่อฝนตกต้องตามฤดูกาลชาวนาก็ได้ไถนาหว่านพืชแว่นแคว้นก็อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารพวกยาจกเที่ยวขอทานอยู่เป็นประจำเป็นเหตุให้ผู้เป็นทานบดีมีโอกาสให้ทานบ่อยๆครั้นให้ทานบ่อยๆย่อมได้ไปสู่สวรรค์บุรุษผู้มีความเพียรมีปัญญากว้างขวางเกิดในสกุลใดย่อมทำสกุลนั้นให้บริสุทธิ์สะอาดข้าพระองค์เข้าใจว่าพระองค์เป็นเทพเจ้าที่ประเสริฐกว่าเทพเจ้าทั้งหลายทรงสามารถทำให้สกุลบริสุทธิ์เพราะพระองค์เกิดแล้วโดยอริยชาติได้สัจจะนามว่านักปราชญ์สมเด็จพระบิดาของพระองค์พระนามว่าสุทโธทนะและพระนางเจ้าสิริมหามายาเป็นพระมารดาของพระพุทธองค์ทรงทนุถนอมพระองค์ผู้เป็นพระโพธิสัตว์มาด้วยพระคันบัดนี้พระนางเจ้าเสด็จสวรรคตไปบันเทิงอยู่ในไตรทิพย์พรั่งพร้อมด้วยกามคุณอันเป็นทิพย์มีหมู่นางฟ้าห้อมล้อมบันเทิงอยู่ด้วยเบญจกามคุณแม้ข้าพระองค์ก็เป็นบุตรของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีสิ่งใดจะย่ำยีได้มีพระรัศมีแผ่ซ่านออกจากพระวรกายไม่มีผู้เปรียบปานผู้คงที่พระองค์เป็นบิดาของบิดาเป็นพระอัยกาของข้าพระองค์โดยธรรมและอื่นๆระหว่างสองข้างทางสู่มหานครแห่งราชสกุลมีบ้านและนิคมตั้งเรียงรายประชาชนต่างมีศรัทธาเลื่อมใสนับถือพระรัตนตรัยพวกเขาล้วนตั้งหน้าตั้งตารอคอยพระองค์ บัดนี้เป็นเวลาสมควรแล้วที่พระองค์จะเสด็จพระนครแห่งราชสกุลเพื่ออนุเคราะห์หมู่พระประยุรญาติพระบรมศาสดาตรัสถามพระกาลุทายีว่ากาลุทายีเพราะเหตุไรเธอจึงพรรณนาเส้นทางสู่กบิลพัทนครด้วยถ้อยคำอันไพเราะเช่นนี้พระกาลุทายีกราบทูลให้ทรงทราบว่าพระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดามีพระประสงค์จะพบพระองค์ขอพระองค์เสด็จสู่กบิลพัทนครเพื่อสงเคราะห์พระชนกและพระประยุรญาติทั้งหลายพระบรมศาสดารับคำพระกาลุทายีเถระแล้วจึงทรงรับสั่งให้แจ้งข่าวภิกษุสงฆ์เพื่อเตรียมการเสด็จสู่กรุงกบิลพัทครั้นแล้วพระพุทธองค์แวดล้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์อรหันตขีณาสพจำนวนมากทรงคำนวณเส้นทางจากกรุงราชคฤห์ถึงกรุงกบิลพัทประมาณ60โยชน์เดินทางวันละ1โยชน์ใช้เวลาเดินทางประมาณ2เดือนจึงเสด็จจาริกไปโดยไม่รีบเร่งภิกษุสงฆ์อรหันตขีณาสพที่ตามเสด็จองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่กรุงกบิลพัทในครั้งนั้นมีจำนวนถึง 20,000 องค์ได้แก่พระภิกษุกุลบุตรชาวแคว้นอังคะและแคว้นมคธจำนวน 10,000 องค์พระภิกษุกุลบุตรชาวกรุงกบิลพัทที่เป็นทูตมาทูลเชิญเสด็จจำนวน 10,000 องค์พระกาลุทายีคิดว่าควรจะไปทูลความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาให้พระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบจึงเหาะไปทางอากาศปรากฏในพระราชนิเวศครั้งแรกพระราชาทรงจำพระกาลุทายีเถระไม่ได้เนื่องจากเครื่องแต่งตัวเปลี่ยนไปเมื่อพระเถระทูลให้ท่านทราบว่าท่านคือกาลุทายีอมาตย์จึงตรัสถามถึงพระบรมศาสดาพระเถระทูลให้ทราบว่าพระบรมศาสดาพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากกำลังเสด็จมาขณะนี้อยู่ในระหว่างทางพระราชาทรงดีพระทัยนิมนต์พระเถระให้ฉันบิณฑบาตก่อนแล้วนำบิณฑบาตจากพระราชนิเวศไปถวายพระพุทธองค์พระเถระเหาะกลับไปทางอากาศท่ามกลางสายตาของชาวกรุงกบิลพัทนำบิณฑบาตมาถวายพระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าเสวยบิณฑบาตนั้นในระหว่างทางเสด็จสู่กรุงกบิลพัทพระเถระได้นำบิณฑบาตมาถวายพระพุทธเจ้าเช่นนี้ทุกวันแม้พระบรมศาสดาก็เสวยเฉพาะบิณฑบาตของพระชนกเท่านั้นพระเถระกราบทูลพระราชาทุกวันว่าวันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาถึงตรงนี้ตรงนี้เป็นเหตุให้ราชสกุลต่างก็ยินดีเกิดความเลื่อมใสพระบรมศาสดามากยิ่งขึ้นทั้งที่ยังไม่ได้เห็นพระองค์เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาใกล้ถึงกบิลพัทนครเจ้าสักยะทั้งหลายต่างพากันตื่นเต้นคิดว่าจะได้เห็นพระญาติผู้ประเสริฐของเราจึงประชุมกันพิจารณาหาสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าอุทยานของเจ้านิโครธสักยะร่มรื่นน่าอยู่อาศัยจึงตกลงปรับปรุงเป็นที่รับเสด็จพระพุทธองค์เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงพระนครเจ้าสักยะได้จัดการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่อลังการด้วยการให้เด็กชายและเด็กหญิงคนหนุ่มสาวชาวกบิลพัทนครไปตั้งแถวถือของหอมและดอกไม้แต่งตัวด้วยเครื่องประดับอันงดงามเดินนำหน้าตามด้วยพระราชกุมารและพระราชกุมารีส่วนเจ้าสักยะทั้งหลายถือของหอมดอกไม้ตามเสด็จมาข้างหลังพระราชกุมารและพระราชกุมารีนำเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไปยังนิโครธทารามพวกเจ้าสักยะต้อนรับพระพุทธเจ้าในฐานะเจ้าชายผู้จะก้าวขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงกบิลพัทมิใช่ในฐานะพระบรมศาสดาเอกของโลกจึงยังเป็นผู้ถือตัวสูงในเรื่องชาติสกุลต่างดำริกันว่าพวกตนเป็นพระกนิษฐาเป็นพระภาคินัยเป็นพระโอรสสิทธัตถะเป็นหลานจะถวายการเคารพได้อย่างไรจึงประทับอยู่ห่างๆด้วยอาการเคอะเขินรับสั่งให้พระราชกุมารที่ยังหนุ่มเข้าไปนั่งใกล้พระพุทธเจ้าเจ้าสักยะผู้ใหญ่ทั้งหลายมิได้กราบไหว้ถวายความเคารพพากันนั่งเฉยอยู่พระพุทธองค์ทราบอัธยาศัยเพื่อจะทำลายมานะของพระประยุรญาติจึงทรงเข้าจตุตถฌานอันเป็นบาทแห่งอภิญญาออกจากจตุตถฌานแล้วเหาะขึ้นสู่ท้องฟ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ปานประหนึ่งจะโปรยปลายละอองธุลีพระบาทลงบนพระเศียรของพวกเจ้าสักยะพระเจ้าสุทโธทนะ ทอดพระเนตรเห็นความอัศจรรย์เช่นนั้นจึงตรัสเล่าความหลังว่าในวันที่พระองค์ประสูติหม่อมฉันได้เห็นพระบาทของพระองค์ขณะถูกอุ้มเข้าไปให้ไหว้กาลเทวินดาบทกลับไปประดิษฐานบนชดาของดาบทหม่อมฉันก็ได้ไหว้พระองค์นั่นเป็นการไหว้ครั้งแรกของหม่อมฉันในวันวัปมงคลแรกนาขวัญหม่อมฉันก็ได้เห็นร่มเงาไม้ว่าที่พระองค์นั่งขัดสมาธิอยู่บนพระแท่นมิได้คล้อยไปตามตะวันก็ได้ไหว้พระองค์นั่นเป็นการไหว้ครั้งที่สองบัดนี้ได้เป็นปาฏิหาริย์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตจึงขอไหว้พระองค์อีกครั้งนับเป็นการไหว้ครั้งที่สามของหม่อมฉันเมื่อพระราชาถวายบังคมแล้วเหล่าเจ้าสักยะทั้งหลายก็พากันถวายบังคมตามทั้งหมดพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากอากาศประทับนั่งบนพุทธอาสน์จากนั้นฝนโบกคารพัดได้ตกลงมาน้ำฝนนั้นมีสีแดงผู้ประสงค์ให้เปียกจึงจะเปียกฝนโบกคารพัดแม้ว่าหยดเดียวก็ไม่ตกลงบนร่างกายของผู้ที่ไม่ประสงค์จะให้เปียกเจ้าสักยะทั้งปวงเห็นดังนั้นเกิดอัศจรรย์ใจเลื่อมใสอย่างมากเมื่อเจ้าสักยะทั้งปวงฟังพระธรรมกถาจบลงก็เสด็จลุกขึ้นถวายบังคมแล้วพากันกลับไปไม่มีพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาพระองค์ใดกราบทูลพระบรมศาสดาให้ทรงรับพระตาหารในวันรุ่งขึ้นแม้แต่ผู้เดียวภายหลังจากหมู่พระประยุรญาตกลับพระราชนิเวศไปแล้วตะวันบ่ายคล้อยไปสู่สายันการแดดอ่อนยามเย็นสาดแสงทะลุม่านเมฆผ่านละอองฝนลงทาบวัดนิโครธารามแม้จะเป็นยามเย็นแต่บรรยากาศกลับคล้ายยามรุ่งอรุณดอกไม้ในอุทยานนิโครธารามผลิดอกบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมอบอวลราวกับยามเช้าแม้หมู่นกก็โผบินกลับรวงรังอย่างลังเลไม่แน่ใจว่าเป็นยามรุ่งอรุณหรือสายันการขณะนั้นหมู่พระภิกษุออกจากที่พักมานั่งชุมนุมสนทนากันถึงฝนที่ตกลงมาอย่างน่าประหลาดและบรรยากาศที่น่าอัศจรรย์พระพุทธองค์เสด็จมาสู่วงสนทนาของหมู่พระภิกษุสงฆ์ตรัสถามถึงเรื่องที่กำลังสนทนากันเมื่อภิกษุกราบทูลให้ทรงทราบจึงตรัสแย้มว่าฝนนี้เรียกว่าฝนโบกคารพัดตกลงในสมาคมแห่งพระญาติของเราในปัจจุบันชาติหาได้เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ไม่แต่ในอดีตกาลเมื่อเราเกิดเป็นพระโพธิสัตว์นามว่าเวสสันดรบำเพ็ญบารมีธรรมเพื่อพระโพธิญาณจนเป็นเหตุให้ฝนโบกคารพัดตกในสมาคมแห่งพระญาตินั่นสิเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์กว่าพวกภิกษุสงฆ์ต่างพากันกราบทูลให้พระองค์ทรงเล่าเรื่องราวของพระเวสสันดรให้ฟังจากนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสเรื่องเวสสันดรชาดกซึ่งเป็นชีวิตในอดีตชาติของพระองค์พร10ประการในอดีตชาติได้มีพระราชาพระนามว่าสีพีมหาราชครองราชสมบัติในกรุงเชตุดรแคว้นสีพีพระองค์มีพระโอรสองค์หนึ่งพระนามว่าสนชัยกุมารเมื่อสนชัยกุมารเจริญวัยได้อภิเษกสมรสกับพระนางผุดสดีพระธิดาของพระเจ้ามัทธราชต่อมาพระเจ้าสีพีทรงอภิเษกสนชัยราชกุมารขึ้นครองราชสมบัติและสถาปนาพระนางผุดสดีเป็นอัครมเหสีพระนางผุดสดีนั้นได้บำเพ็ญบารมีมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนนับย้อนกลับไป91กับเป็นยุคที่พระบรมศาสดาพระนามว่าวิปัสสีเสด็จอุบัติขึ้นตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในโลกสมัยนั้นพระเจ้าพันธุมมราชครองราชสมบัติในนครพันธุมมดีพระองค์มีพระธิดาสององค์การต่อมาพระราชาพระองค์หนึ่งได้ส่งดอกไม้ทองราคา 100,000 กับแก่นจันทร์มีค่ามากมาเป็นเครื่องบรรณาการพระเจ้าพันธุมมราชประทานแก่นจันทร์แก่พระธิดาองค์ใหญ่ประทานดอกไม้ทองแก่พระธิดาองค์เล็กขณะนั้นพระวิปัสสีพุทธเจ้าประทับอยู่ณเขตมฤคทายวันในนครพันธุมมดีพระธิดาทั้งสองพระองค์ประสงค์จะนำของพระราชทานไปบูชาพระบรมศาสดาจึงได้กราบทูลพระบิดาเมื่อได้รับอนุญาตพระธิดาองค์ใหญ่จึงบดแก่นจันทร์ให้ละเอียดบรรจุลงในพระอบทองคำส่วนพระธิดาองค์เล็กให้ทำดอกไม้ทองคำเป็นมาลาปิดสวงนำไปถวายพระพุทธเจ้าที่มฤคทายวันวิหารพระธิดาองค์ใหญ่ ได้ตั้งความปรารถนาให้ได้เป็นมารดาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตกาลส่วนพระธิดาองค์เล็กได้ตั้งความปรารถนาว่าทุกชาติที่เกิดขอให้ร่างกายงดงามเหมือนประดับด้วยเครื่องประดับนี้ตลอดไปจนกว่าจะบรรลุพระอรหัตตผลพระบรมศาสดาได้อนุโมทนาพระธิดาทั้งสองพระองค์ครั้นพระธิดาทั้งสองพระองค์สิ้นพระชนได้ไปเกิดในเทวโลกเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในเทวโลกและมนุษย์โลกหลายภพหลายชาติเมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระธิดาองค์เล็กได้มาเกิดเป็นพระธิดาของพระเจ้ากิกิราชพระนามว่าเจ้าหญิงอุรัชธาราชกุมารีเพราะมีพระสิริโฉมงดงามหน้าอกเหมือนมีเครื่องประดับงดงามอยู่ตลอดเวลาเมื่อเจ้าหญิงอุรัชธามีอายุ16ปีสดับเทศนาของพระกัสสปะพุทธเจ้าได้บรรลุโสดาปัตติผลต่อมาในวันที่พระบิดาสดับเทศนาจนได้บรรลุโสดาปัตติผลส่วนตัวเจ้าหญิงอุรัชธาได้บรรลุอรหัตตผลจึงผนวดแล้วนิพพานนอกจากเจ้าหญิงอุรัชธาแล้วพระเจ้ากิกิราชยังมีพระธิดาอีก7องค์คือเจ้าหญิงสมณีเจ้าหญิงสมณคุตตาเจ้าหญิงภิกษุณีเจ้าหญิงภิกขุทาสิกาเจ้าหญิงธรรมมาเจ้าหญิงสุธรรมมาและเจ้าหญิงสังฆทาสีเจ้าหญิงสุธรรมมาได้บำเพ็ญบุญโดยประการต่างๆและด้วยอนิสงส์แห่งการบูชาพระวิปัสสีพุทธเจ้าด้วยจุลจันทร์ในอดีตชาติครั้นสิ้นชีวิตจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นอัครมเหสีของท้าวสักกะเทวราชมีนามว่าพุทธดีเทพธิดาต่อมาท้าวสักกะเทวราชทราบว่าพุทธดีเทพธิดาจะสิ้นอายุเพราะปรากฏบุรพนิมิตที่เป็นเหตุให้รู้ว่าเทวดาจะสิ้นอายุคือดอกไม้ที่ประดับเหี่ยวแห้งภัตราภรณ์ที่สวมใส่เศร้าหมองเหงื่อไหลออกจากรักแร้ผิวพรรณเศร้าหมองและหมดความยินดีในทิพยสมบัติของตนจึงนำไปยังอุทยานนันทวันบอกให้ทราบว่าถึงเวลาต้องไปเกิดเป็นมนุษย์นางพุทธดีเทพธิดาแสดงอาการเศร้าโศกเสียใจท้าวสักกะจึงตรัสปลอบว่าบาปกรรมเธอไม่ได้ทำไว้เลยทั้งไม่ใช่ว่าเราไม่รักเธอแต่เป็นเพราะเธอหมดบุญแล้วความตายใกล้เธอเข้ามาทุกขณะอย่าได้เศร้าโศกเสียใจเธอจะต้องพลัดพรากจากไปเราจะให้พรสิบประการพุทธดีเทพกัญญารู้ว่าต้องจุติแน่แล้วจึงทูลขอพรสิบประการดังนี้ 1. ขอให้มีในตาดำสนิทดุจตาลูกเนื้อทราย 2. ขอให้มีพระโขนงดำสนิทดุจสร้อยคอนกยูง 3. ขอให้เกิดในพระราชนิเวศมีนามว่าพุทธดี 4. ขอให้พระนางได้พระโอรสผู้ทรงเกียรติกว่ากษัตริย์ทั้งปวงและให้เป็นผู้มีพระราชศรัทธาในการกุศล 5. ขออย่าให้มีพระคันนูนอย่างสตรีทั่วไป 6. ขออย่าให้พระถันทั้งคู่ดำในเวลาทรงครรภ์และในเวลาคลอดพระโอรสก็อย่าให้หย่อนยาน 7. ขออย่าให้มีพระเกศาหงอกขอให้มีพระเกศาดำสนิทเหมือนปีกแมลงค่อมทองตลอดเวลา 8. ขอให้มีพระชวีวันละเอียดดุจทองธรรมชาติ 9. ขอให้มีอำนาจปล่อยนักโทษประหารได้ 10. ขอให้ได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าสีผีราชท้าวสักกะเทวราชประทานพรตามที่พระนางพุทธดีขอกำเนิดพระเวสสันดรพุทธดีเทพกัญญารับพรแล้วจุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมาเกิดเป็นธิดาพระเจ้ามัทธราชพระญาติทั้งหลายขนานพระนามว่าพุทธดีตามนามเดิมนั้นครั้นพระนางพุทธดีทรงเจริญวัยมีพระชนได้16ชันษาก็มีพระสิริโฉมงดงามยิ่งตามที่ปรารถนาไว้ต่อมาพระเจ้าสีพีได้สละราชสมบัติให้พระราชโอรสปกครองทรงอภิเษกสมรสพระนางพุทธดีกับสนชัยกุมารและสถาปนาพระนางพุทธดีให้เป็นพระอัครมเหสีของสนชัยราชโอรสพระนางพุทธดีได้เป็นที่รักของพระเจ้าสนชัยอย่างมากท้าวสักกะเทวราชทรงหวนระลึกถึงพระนางก็ทรงทราบว่าพระนางพุทธดีได้พร9ประการตามความปรารถนาแล้วแต่ยังไม่ได้พระโอรสผู้ประเสริฐอันเป็นพรอีกข้อหนึ่งในการนั้นพระโพธิสัตว์ สถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ท้าวสักกะทรงทราบว่าอายุพระโพธิสัตว์หมดแล้วจึงไปเชิญให้ไปเกิดในโลกมนุษย์เป็นพระโอรสพระนางผุสดีอัครมเหสีของพระเจ้าสีพีราชกรุงเชตุดรพร้อมทั้งเหล่าเทพบุตร 60,000 องค์โปรดติดตามพระเวสสันดรมหาชาติมหาทานในการออกอากาศครั้งต่อไป
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายน2569กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักเตะทีมชาติไทยลงแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:04 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552ในโอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยเวลา 16:17 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเบิกนายเลกงสุงอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนายเลแคงไฮรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและข้าราชการระดับสูงฝ่ายเวียดนามและฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับ เวลา 17:18 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับณที่นั้นนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคู่สมรสชุมชนคนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายชองฟรองซัวบรุนผู้จัดการทั่วไปพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเวลา 8:50 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรมราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่65ณอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 14:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่12ณโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันเดียวกันนี้เวลา 7:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณองค์การบริหารส่วนตำบลปงอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสร้าน 7-11 สาขาบางปูอำเภอยะริงและองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอาหารและอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญอาหารและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานมามอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสพระราชทานกำลังใจและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับนักเรียนคณะครูและบุคลากรให้ได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยความเข้มแข็งมีสติและขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยเร็ววันการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้นักเรียนคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่22-23สิงหาคมที่ผ่านมาจำนวน50ชุดณองค์การบริหารส่วนตำบลงอ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา5อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายังเจ้าหน้าที่และประชาชนพร้อมพระราชทานกำลังใจแก่ทุกฝ่ายโดยทรงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องและทรงห่วงใยความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่และประชาชนพร้อมพระราชทานกำลังใจให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอดทนและมุ่งมั่นอย่างเต็มกำลังความสามารถการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
2: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้กรมศิลปากรโดยมีนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีรับมอบโดยกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้คัดเลือกไม้จันหอมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีลักษณะเหมาะสมยืนต้นตายตามธรรมชาติและมีพิธีบวงสรวงไม้จันหอมไปเมื่อวันที่20สิงหาคมโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้ดำเนินการตัดและแปรรูปไม้จันหอมได้ไม้จันหอมแปรรูปเป็นขนาดต่างๆจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าหลังจากที่ได้รับไม้จันหอมมาแล้วทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะใช้ความรู้ความสามารถและความประณีตในการจัดทำพระโกฏจันทร์และพระหีบไม้จันทร์ให้เป็นไปตามแบบแผนโบราณราชประเพณีพร้อมบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ไว้เป็นจดหมายเหตุของชาติตั้งแต่การจัดหาต้นจันหอมพิธีบวงสรวงพิธีตัดต้นจันหอมและขั้นตอนการจัดสร้างโดยละเอียดและสมบูรณ์เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความรู้ให้แก่อนุชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดสตูลจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569แก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสตูลประจำปี2569ณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศาลากลางจังหวัดสตูลภายใต้แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินก้าวสู่ทศวรรษที่3อ้อมกอดของแม่เพื่อส่งต่อพระราชปณิธานและสร้างพลังแห่งความดีให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในระดับหมู่บ้านและชุมชนโดยได้มีการมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569แก่หมู่บ้านจำนวน8หมู่บ้านและ2ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสตูลทั้งนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินถือเป็นพลังความร่วมมือของประชาชนในระดับชุมชนที่มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อให้หมู่บ้านและชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถร่วมกันดูแลและแก้ไขปัญหาของตนเองได้อย่างยั่งยืนอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝึกเตรียมความพร้อมให้กับสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติงานกับทีมกู้ภัยแห่งชาติยูซ่าไทยแลนด์ยกระดับกู้ภัยไทยสู่สากล
4: พลเอกศิวะพระมรทัศน์กรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยร่วมติดตามพิธีการฝึกเตรียมความพร้อมให้กับสุนัขทรงเลี้ยง MICIF และสุนัขทรงเลี้ยงนาตาชาเพื่อเข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานสุนัขกู้ภัยตามหลักเกณฑ์ขององค์การสุนัขกู้ภัยสากลหรือ INAO โดยมีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมซ้อมกล่าวว่าการที่สุนัขทรงเลี้ยงได้เข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานระดับสากลในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงศักยภาพสูงสุดของสุนัขกู้ภัยเท่านั้นแต่ยังถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถด้านการค้นหา และกู้ภัยของประเทศไทยให้เท่าเทียมกับระดับสากลพร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สุนัขทรงเลี้ยงสามารถปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกับทีมค้นหาและกู้ภัยตึกถล่มแห่งชาติหรือยูซ่าไทยแลนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถือเป็นเกียรติสูงสุดที่ได้มีส่วนร่วมในการประสานงานและจัดเตรียมการฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนซึ่งการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้จะมุ่งส่งเสริมภารกิจการช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทาสาธารณภัยของประเทศต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์ต้อนรับผู้แทนสำนักข่าวซินหัวสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสื่อยุคใหม่ชูบทบาทสื่อภาครัฐที่พึ่งพาได้ในยามวิกฤตและก้าวสู่ดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี AI
5: นางทัศนียพรดวงแก้ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวท.ให้การต้อนรับนายหลี่ซื่อหยางตัวแทนฝ่ายวางแผนและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และนายหลี่ซินซื่อฝ่าย AI และ Data Center คณะสำนักข่าวซินหัวสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานด้านสื่อระหว่างวันที่13ถึง19กันยายนนี้เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และทางการดำเนินงานด้านการผลิตและเผยแพร่ข่าวสารรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนไทยและจีนโดยผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยได้กล่าวเน้นย้ำถึงบทบาทของการประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อโทรทัศน์วิทยุและโซเชียลมีเดียในฐานะสื่อสาธารณะภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลว่ามุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้โดยสัดส่วนรายการประกอบด้วยสาระความรู้และข่าวสารร้อยละ70และความบันเทิงร้อยละ30กรมประชาสัมพันธ์ยังคงครองใจประชาชนและเป็นช่องที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดในยามเกิดสถานการณ์วิกฤตเช่นอุทกภัยหรือแผ่นดินไหวนอกจากนี้ยังเร่งเดินหน้าปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบขยายช่องทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลักพร้อมนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในงานเบื้องหลังทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบข่าวปลอมและการช่วยผลิตอินโฟกราฟิกเพื่อให้ทันต่อพฤติกรรมของผู้ชมยุคใหม่ควบคู่ไปกับการสื่อสารสู่ระดับสากลผ่านทาง NBT World ที่นำเสนอข่าวสารภาคภาษาอังกฤษและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยขณะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งกำลังก้าวสู่ปีที่96ยังคงทำหน้าที่อย่างแข็งแกร่งผ่านเครือข่ายกว่า100สถานีทั่วประเทศพร้อมสืบสารเอกลักษณ์และงานพระราชพิธีสำคัญของชาติสำหรับการเดินทางมาเยือนของคณะสำนักข่าวซินหัวในครั้งนี้นอกจากจะมีการบรรยายพิเศษและการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันแล้วยังมีกำหนดการศึกษาเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมไทยณสถานที่สำคัญต่างๆเช่นพระบรมมหาราชวังสนามมวยราชดำเนินรวมถึงการเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเยี่ยมชมโบราณสถานตลาดน้ำและเรียนรู้ศิลปะการแสดงโขนซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นต่อไปนันนภาแสนตุ้มรายงาน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20นาฬิกา20นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่ากองทัพเกาหลีเหนือดำเนินการซ้อมรบร่วมด้วยกระสุนจริงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยมีหน่วยทหารเข้าร่วม5หน่วยเพื่อเป็นการทดสอบอาวุธยุทโธปกรณ์และระบบการรบรูปแบบใหม่อาทิอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีหลายประเภท K ขีปนาวุธร่อนทางยุทธวิธีขีปนาวุธนำวิถีทางยุทธวิธีและเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องขนาดใหญ่ซึ่งอาวุธยุทโธปกรณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงอนุภาพการทำลายล้างมหาศาลด้วยการระดมยิงถล่มแบบรวมศูนย์โดยสามารถโจมตีเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างแม่นยำไม่พลาดเป้าการฝึกซ้อมทางทหารดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นดำเนินการซ้อมรบร่วมภายใต้ชื่อรหัส Freedom Aid เมื่อวันที่7ถึงวันที่11กันยายนที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นการรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการกรุงปักกิ่งของจีนเตรียมดำเนินมาตรการห้ามประชาชนครอบครองใช้งานหรือขนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนของโดรนในเขตพื้นที่กรุงปักกิ่งท่ามกลางความกังวลด้านความมั่นคงโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่15พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปซึ่งผู้ครอบครองโดรนจะต้องทำลายหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ดังกล่าวออกจากพื้นที่กรุงปักกิ่งก่อนมาตรการมีผลบังคับใช้โดยผู้ที่ฝ่าฝืนอาจถูกยึดโดรนและปรับเงินตามที่กฎหมายกำหนดอย่างไรก็ตามทางการกรุงปักกิ่งจะให้เงินสนับสนุนสำหรับผู้ที่นำโดรนไปทำลายหรือขายคืนผ่านช่องทางรับซื้อรวมถึงบริการจัดส่งโดรนออกนอกเมืองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่มีข้อยกเว้นสำหรับการใช้โดรนในบางกรณีอาทิการต่อต้านการก่อการร้ายการเกษตรการบรรเทาภัยพิบัติและการวิจัยนายเกนตะโคจะผู้สมัครที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรครัฐบาลภายใต้การนำของนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชนะการเลือกตั้งผู้ว่าการจังหวัดโอกินาวาด้วยคะแนนกว่า 420,000 คะแนนเหนือนายเดนนิทามากิผู้ว่าการจังหวัดโอกินาวาคนเดิมที่ได้คะแนนประมาณ 270,000 คะแนนโดยนายโคจะชูนโยบายสนับสนุนแผนของรัฐบาลกลางญี่ปุ่นที่ให้ย้ายฐานทัพอากาศฟูเทนมาของนาวิกโยธินสหรัฐไปยังพื้นที่ที่ชุมชนอยู่อาศัยเบาบางกว่านี้แทนการย้ายฐานทัพออกจากจังหวัดโอกินาวาทั้งหมดทั้งนี้สหรัฐมีกำลังพลทั้งหมดราว 54,000 นายที่ประจำการในญี่ปุ่นส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดโอกินาวาขณะที่ประชาชนในพื้นที่ไม่พอใจปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฐานทัพสหรัฐมานานหลายปีทั้งคดีล่วงละเมิดทางเพศมลพิษเสียงรบกวนและอุบัติเหตุจากเฮลิคอปเตอร์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้นำโดยชนาธิปสงกระสินกัปตันทีมพร้อมด้วยนิโคลัสมิเคลสันฟูลแบ็กจากสโมสรเอลเวอร์สแบกในบุนเดสลีกาเยอรมนีขณะที่แนวรุกยังมีสุประโชคสารชาติและธีรพัฒน์ปรือทอง2ผู้เล่นจากสโมสรคอนซาโดเลซัปโปโรทีมในศึก J2 ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าพอใจและตื่นเต้นที่จะได้ทำงานร่วมกับทีมชุดนี้ซึ่งเป็นชุดที่ดีที่สุดส่วนในตำแหน่งแบ็กซ้ายที่เรียกแบ็กซ้ายอาชีพมาติดทีมเพียงคนเดียวนั่นคือนิโคลัสมิเคลสัน

0: มองว่าชัยพลอดทนสามารถเล่นและทดแทนตำแหน่งดังกล่าวได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรายการฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม26กันยายนพบปากีสถานเวลา 16:00 น. 29กันยายนพบเวียดนามเวลา 19:30 น. และ2ตุลาคมพบฟิลิปปินส์เวลา 16:00 น.เมืองพัทยาร่วมกับจังหวัดชลบุรีและพันธมิตรจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการ Amazing Thailand พัทยามาราธอน2026ติดตามได้จากรายงาน
1: นายนฤทธิ์ นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายปรเมศวร์ งานพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยานายวีระพงษ์ พงษ์สวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายกอบเกียรติแสงวณิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยแลนด์ไตรลีกร่วมแถลงข่าวความพร้อมในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวนานาชาติรายการ Amazing Thailand พัทยามาราธอน2026 Presented by Mama ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่26ถึง27กันยายนนี้โดยมีการแข่งขัน4ระยะคือระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรระยะ10กิโลเมตรและระยะ 4.5 กิโลเมตรประกอบด้วยวิลแชร์และวิ่งแฟมิลี่รันโดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 21,000 คนจาก58ประเทศทำสถิติสูงสุดในรอบ33ปีนายวีระพงษ์ พงษ์สวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเมืองพัทยามีศักยภาพและความพร้อมในทุกๆด้านเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของทวีปเอเชียมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีคุณภาพโดยการจัดการแข่งขัน Amazing Thailand พัทยามาราธอนในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่33มีจุดปล่อยตัวเส้นชัยบริเวณ Terminal 21พัทยาถนนพัทยาเหนือจังหวัดชลบุรีวิ่งเรียบชายหาดของเมืองพัทยาก่อนวิ่งผาเมืองและวิ่งเรียบชายหาดจอมเทียนซึ่งถือว่าเป็นรายการวิ่งมาราธอนที่ได้วิ่งเรียบชายหาดยาวที่สุดในประเทศคาดว่าจะสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวแก่เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีได้มากกว่า288ล้านบาทจากจำนวนผู้เข้าแข่งขันและผู้ร่วมงานกว่า 40,000 คนผานิชคาดมากรายงาน
0: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่ทีมวินเซิร์ฟทีมชาติไทยโดยนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาลงฝึกซ้อมในทะเลซึ่งเป็นสนามแข่งขันจริงเป็นครั้งแรกหลังสภาพอากาศเริ่มดีขึ้นภาพรวมถือว่านักกีฬามีความพร้อมเต็มที่ขณะที่ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยได้เข้าโปรแกรมเตรียมร่างกายและเสริมกล้ามเนื้อด้วยการเข้ายิมเวทและคาร์ดิโอเป็นเวลา2ชั่วโมงที่มหาวิทยาลัยในเมืองคิวชูก่อนเดินทางเข้าเมืองนาโกย่าในวันพรุ่งนี้โดยโค้ชปาร์คกีวอนกล่าวว่าให้นักกีฬาใส่ใจการเสริมสร้างร่างกายและเวทด้วยความระมัดระวังเนื่องจากเป็นการเข้ายิมครั้งแรกในรอบ2สัปดาห์สำหรับการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายในเอเชียนเกมครั้งที่20จะแข่งขันระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมนี้โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับอิหร่านอินโดนีเซียและคีร์กีซสถานปิดท้ายที่ทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยโดยนายกมลตันกิมหงผู้จัดการทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยเปิดเผยว่านักกีฬาเก็บตัวฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกมูลนิธิตะกร้อแห่งประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งในขณะนี้สภาพร่างกายโดยรวมสมบูรณ์แต่จะต้องบริหารการฝึกซ้อมและดูแลร่างกายให้เหมาะสมหลังผ่านศึกคิงครับครั้งที่39เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ทีมชาติไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วม4ประเภทได้แก่ทีมชุดชายทีมเดี่ยวชายทีมชุดหญิงและทีม4คนหญิงตั้งเป้าคว้าให้ครบทั้ง4เหรียญทองปู่ลิมพัฒน์สอนการรายงาน
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉา

0: ต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ
1: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
2: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาใน

0: จองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์พวกคนเร็วๆพวกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
4: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
3: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียตาย
4: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
3: ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
4: โอเคร
5: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
7: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2:30 น.ถึง3:00 น.สวัสดีและทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเรื่องราวข่าวสารที่ทีมข่าวสวทเชียงใหม่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันครับวันนี้อยู่กับผมคมสันคำวงรับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับช่วงนี้ยังมีการแจ้งเตือนของฝนตกอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในระดับ70%ของพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งทั้งสัปดาห์มีการแจ้งเตือนของฝนตกทุกวันนะครับอาจจะมีมากมีน้อยสลับวันกันไปทางนี้ทางนั้นก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาของภาคเหนือนะครับแล้วก็ข่าวสารจากในพื้นที่ด้วยนะฮะเอาละครับไปติดตามหัวข้อข่าวที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กันครับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่นำทีมเสมารักดำเนินการเชิงรุกเฝ้าระวังหน้าโรงเรียนยกระดับความปลอดภัยสร้างความมั่นใจผู้ปกครองส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมพลังเครือข่ายสู่ระบบการดูแลสุขภาพจิตและยาเสพติดที่ยั่งยืนพร้อมจัดมหกรรมระบบสุขภาพปฐมภูมิครั้งที่2จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐเดินหน้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและสถานะที่ดินอย่างรอบคอบคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชนเป็นสำคัญจังหวัดเชียงใหม่สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคเลือกรับประทานอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานภายใต้การรองรับร้านอาหารคิวจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่สากลชูผ้าสิ้นลายการสันกำแพงขึ้นทะเบียน GI ต่อจากมะแขวนเชียงใหม่สำหรับรายละเอียดเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นอีกสักครู่มาติดตามกันได้ในรายการคุยข่าวรอบวันครับ

0: พันธุ์ผสมเพียงนิดเดียวถึงแก่ชีวิตเฟนทานิลและกลุ่มสารสังเคราะห์เพชฌฆาตหน้าใหม่จากเดิมที่วงการค้ายามักใช้ฟิ่นหรือเฮโรอีนแต่ปัจจุบันเครือข่ายยาเสพติดหันมาใช้สารสังเคราะห์กลุ่มโอปิออยด์โดยเฉพาะเฟนทานิลซึ่งเดิมที่เป็นยาระงับปวดในทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเฟนทานิลมีความรุนแรงกว่าเฮโรอีนถึง50เท่าและรุนแรงกว่ามอร์ฟีนถึง100เท่าปริมาณเพียงแค่2มิลลิกรัมก็ส่งผลให้ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้ทันที Happy Water พุ่งเป้ากลุ่มวัยรุ่นสิ่งที่น่ากังวลที่สุดในปัจจุบันไม่ใช่แค่ความแรงของยาแต่คือรูปแบบการนำเสนอที่เข้าถึงวัยรุ่นได้ง่ายขึ้นผ่านโลกออนไลน์ยาในคราบขนมและเครื่องดื่มมีการนำสารสังเคราะห์ไปผสมในเยลลี่สายไหมหรือแปรรูปเป็นผงชงดื่มที่เรียกกันในหมู่นักเที่ยวว่า Happy Water หรือคอลลาเจนยาซอมบี้พันธุ์ใหม่ที่แฝงมาในรูปของบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่าพอดเคซึ่งมักแอบลักลอบจำหน่ายตามสถานบันเทิงจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าไม่ได้มีแค่เคตามีนแต่มีการผสมสารที่ชื่อว่าเอโทมิเดตซึ่งเป็นยาสลบทางการแพทย์เข้าไปด้วยขบวนการค้ายาเลือกใช้สารเอโทมิเดตเนื่องจากเป็นสารเคมีที่ตรวจปัสสาวะด้วยชุดตรวจทั่วไปไม่เจอในตอนแรกทำให้วัยรุ่นย่ามใจนำมาสู่เพื่อความเคลิบเคลิ้มแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านยาเสพติดระบุว่ายาเสพติดสังเคราะห์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสมองโดยตรงอย่างรวดเร็วทำให้เกิดอาการเบลอเพ้อคลั่งหัวใจเต้นผิดจังหวะและหยุดหายใจเฉียบพลันโมเดลการซื้อขายยาเสพติดเปลี่ยนจากมุมตึกอับสายตาไปสู่หน้าจอสมาร์ทโฟนขบวนการค้ายาใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันแชทลับที่เข้ารหัสขนส่งผ่านระบบพัสดุเอกชนและจ่ายเงินด้วยคริปโตเคอเรนซีทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแกะรอยได้ยากขึ้นอย่างทวีคูณสงครามยาเสพติดในวันนี้ไม่ได้สู้กันด้วยการสกัดกั้นตามแนวชายแดนแบบเดิมเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่เป็นสงครามเคมีและเทคโนโลยีที่กำลังคืบคลานเข้ามาทำลายเยาวชนถึงในห้องนอนความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดการรู้เท่าทันเทคโนโลยีและสถาบันครอบครัวที่แข็งแกร่งเท่านั้นจึงจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดก่อนสารเคมีมรณะจะพากชีวิตอนาคตของชาติไปมากกว่านี้พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันเรามาติดตามรับฟังข่าวแรกกันครับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่นำทีมเสมารักดำเนินการเชิงรุกเฝ้าระวังหน้าโรงเรียนยกระดับความปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่นางสาวสุภักษ์วงใหม่ผู้อำนวยการกลุ่มงานลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่นำทีมเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาหรือพศน.พร้อมภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษารวมถึงตรวจคัดกรองนักเรียนบริเวณด้านหน้าโรงเรียนตามมาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยมีนายวรรณวีสื่อกระแสผู้อำนวยการโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่พร้อมฝ่ายบริหารและคณะครูร่วมให้การต้อนรับและติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาโดยโรงเรียนได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกตั้งแต่บริเวณทางเข้าด้วยการตรวจคัดกรองกระเป๋านักเรียนเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะกระทบต่อความปลอดภัยภายในโรงเรียนพร้อมทั้งมีมาตรการสุ่มตรวจกระเป๋านักเรียนโดยครูประจำชั้นอย่างสม่ำเสมอในชั่วโมงโฮมรูมสำหรับนักเรียนที่มาสายจะมีการตรวจกระเป๋าโดยฝ่ายกิจการนักเรียนอย่างเคร่งครัดการดำเนินงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบเฝ้าระวังและดูแลนักเรียนตั้งแต่ช่วงเวลาเข้าเรียนโดยมุ่งป้องกันและลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์หรือประพฤติที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการศึกษาและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทั้งนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่โดยศูนย์เสมารักษ์ยังคงเดินหน้าทำงานเชิงรุกและบูรณาการความร่วมมือ

่ปีที่ผ่านมาสถานการณ์ยาเสพติดทั่วโลกและในประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ยาเสพติดแบบเดิมๆที่คุ้นเคยเริ่มถูกแทนที่ด้วยสารสังเคราะห์ชนิดใหม่ที่น่ากลัวกว่าเดิมหลายเท่าเพราะไม่มีกลิ่นตรวจสอบยากและที่สำคัญ

0: ภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยเด็กเรียนดีผู้ปกครองมั่นใจและเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพและการเติบโตของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพทางด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมพลังเครือข่ายสู่ระบบการดูแลสุขภาพจิตและยาเสพติดที่ยั่งยืนพร้อมจัดมหกรรมระบบสุขภาพปฐมภูมิครั้งที่2เราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ครับ
1: นายแพทย์วรัญญูจำนงประสาทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมพลังเครือข่ายสู่ระบบการดูแลสุขภาพจิตและยาเสพติดที่ยั่งยืนและมหกรรมระบบสุขภาพปฐมภูมิครั้งที่2ปีพุทธศักราช2569เพื่อยกระดับระบบบริการสุขภาพจิตการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดและพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิให้มีความยั่งยืนและเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อพร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้นวัตกรรมและประสบการณ์เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานสาธารณสุขในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่14ถึง15กันยายน2569ที่โรงแรมดีเอ็มเพลสเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้บริหารนักวิชาการและบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งสิ้น200คนพร้อมกันนี้ได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก่บุคคลองค์กรและภาคีเครือข่ายที่มีผลงานดำเนินงานดีเด่นด้านสาธารณสุขในประเภทต่างๆรวมทั้งสิ้น183รางวัลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ร่วมกันขับเคลื่อนระบบสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเข้มแข็ง
0: ไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐเดินหน้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและสถานะที่ดินอย่างรอบคอบคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชนเป็นสำคัญที่ห้องประชุม1ชั้น2อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 1/2569 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านที่ดินเข้าร่วมพิจารณาการรายงานผลการดำเนินงานจากการประชุมที่ผ่านมาพร้อมติดตามและพิจารณากรณีที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีกรณีการขอออกโฉนดที่ดินการตรวจสอบพื้นที่ที่อาจมีเขตติดต่อหรือเกี่ยวข้องกับที่ดินของรัฐตลอดจนกรณีที่มีพื้นที่จำกัดด้านสถานะหรือการใช้ประโยชน์ในที่ดินการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการที่ดินของรัฐในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยให้พิสูจน์สิทธิ์และการตรวจสอบสถานะที่ดินให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสและรอบคอบคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชนตลอดจนป้องกันปัญหาการทับซ้อนของสิทธิ์ในที่ดินอย่างเหมาะสมต่อไปทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านรวมถึงข้อมูลจากการรังวัดแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศเพื่อประกอบการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่จำเป็นก่อนที่จะนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาขั้นตอนต่อไปไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเลือกรับประทานอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานภายใต้การรับรองร้านอาหารคิวเราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ครับ
1: นางจิรนันท์สว่างดวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินใจให้การรับรองร้านอาหารตามโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าคิวประจำปี2569เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณารับรองร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัยมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบการต่ออายุป้ายรับรองให้กับร้านอาหารคิวจำนวน12ร้านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้มีการต่ออายุป้ายทุก3ปีพร้อมทั้งพิจารณาร้านอาหารที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมอีก2ร้านได้แก่ร้านวี

0: ยระลาบเป็ดตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่และร้านบัตรสมูทตี้ภายในโครงการจริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่โดยมีการลงพื้นที่ตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจรับรองเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ที่ผ่านมาเบื้องต้นคณะกรรมการเห็นชอบในหลักการให้ทั้ง2ร้านผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ของโครงการซึ่งได้มีการเลือกใช้วัตถุดิบและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและได้มามาตรฐานรวมถึงให้ความสำคัญกับความสะอาดถูกสุขลักษณะและความปลอดภัยภายในร้านหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์โดยละเอียดอีกครั้งก่อนมอบป้ายสัญลักษณ์ร้านอาหารคิวเพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานและขยายผลการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครับทราบเพื่อสร้างความมั่นใจในการเลือกใช้บริการร้านอาหารที่มีวัตถุดิบปลอดภัยมีคุณภาพและได้มาตรฐานทั้งนี้โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าคิวหรือร้านอาหารคิวของจังหวัดเชียงใหม่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2554ถึง2569มีร้านอาหารเข้าร่วมโครงการรวม92ร้านแต่ภายหลังมีร้านที่ยกเลิกกิจการแล้ว31ร้านทำให้ปัจจุบันมีร้านที่ยังคงดำเนินกิจการและอยู่ในระบบฐานข้อมูลร้านอาหารคิวอยู่จำนวนทั้งสิ้น61ร้าน
1: ปิดท้ายกันที่จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่สากลชูผ้าสิ้นลายการสันกำแพงขึ้นทะเบียน GI ต่อจากมะแขวนเชียงใหม่ที่ห้องประชุม1ชั้น2อาคารอำนวยการสาระกลางจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่2ทับ2569โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณาและรับรองการประเมินผู้ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยสำหรับสินค้าศิลาดลเชียงซึ่งผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินตามคู่มือปฏิบัติงานและแผนควบคุมคุณภาพเพื่อส่งไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญาออกหนังสือขออนุญาตต่อไปพร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาและรับรองร่างคำขอขึ้นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้ากาแฟอินทนนท์ทั้งในส่วนของคำขอคู่มือปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกและแผนควบคุมการตรวจสอบเพื่อผลักดันขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI รายการใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสินค้ามะแขวนเชียงใหม่ซึ่งเป็นสินค้า GI รายการที่8ของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสร้างความเข้าใจในอัตลักษณ์และมาตรฐานสินค้าในทิศทางเดียวกันตั้งแต่กระบวนการผลิตแปรรูปเพิ่มมูลค่าและขยายช่องทางการตลาดตลอดจนสร้างความพร้อมในการผลักดันสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนผ้าสิ้นลายการสันกำแพงเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียน GI ในลำดับต่อไปควบคู่กับการติดตามผลสำเร็จด้านการจัดงานเชียงใหม่ GI Next 2026เพื่อยกระดับสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่ระดับสากลและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กับรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับช่วงนี้จะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่กันครับวันนี้คุณพิมลกันจะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปมช.ท่านใดอำเภอไหนคุณพิมลกันรออยู่แล้วครับ
2: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
0: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่ครับอปมช.ขอเล่าเจ้าวันนี้จะพาไปอู้จ่ากันในพื้นที่ของอำเภอดอยเต่าเจ้าอำเภอทางโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่เนาะไปปากับไอ้สอใจมาอปมช.อำเภอดอยเต่าตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีเจ้า
3: สวัสดีครับผมสอใจมาอปมช.อำเภอดอยเต่าครับ
0: เจ้าดอยเต่าเป็นจะได้พอง
3: ดอยเต่าปีนี้ถ้าพูดถึงสภาพอากาศก่อนแล้งครับแต่ว่าฝนก็ตกอยู่แต่ว่ามันตกบ่มีน้ำครับตกมันเป็นน้ำมันตกหยดย่อยๆครับตกเป็นย่อมแล้วก็น้ำตอนนี้เกษตรกรหรือว่าชาวบ้านเฮาที่ปลูกข้าวในแหน่น้ำก็แห้งหมดแล้วครับเพราะว่าน้ำจากอ่างแม่หาดก็แห้งแล้วแน่คนที่มีน้ำสูบเพิ่งก็สูบได้ที่มีบ่อต่างหัวไล่ไปนะมีแป๊บมีท่อนะเขาก็สูบได้แต่ว่าช่วงแม่จะบ่มีน้ำที่จะสูบขึ้นทุกคนก็เลยรอครับรอว่าฝนจะมา

0: เราว่าน้ำจะมาอย่างเงี้ยครับ
1: เจ้า
0: เดี๋ยวปีนี้น้ำมันนองกำเกลือครับเหมือนว่ามันจะแล้งแต่ถ้าจะนี้ไปถ้าน้ำบะนองน้ำไม่บะออกก็คือเรื่องเข้าในนาคือจบครับถ้าจะสูบน้ำได้ตอนนี้ไปก็คงจะสูบบ่ไว้เพราะว่าน้ำมันก็ขึ้นตึงวานเลยครับตอนนี้ร้อยเก้าก็40 กว่าบาทละ41 บาทละครับ
1: เจ้า
0: ครับน้ำมันดีเซล40 กว่าบาทละถ้าจะน้ำบะหมี่ถ้าจะต้องสูบนี้ตลอดไปเขาคงประสู้ละครับเขาอาจจะท้อหรือไม่บางคนที่บ่มีน้ำสุกคนต้องปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติอย่างเงี้ยครับ
1: เจ้า
0: ครับส่วนน้ำในพื้นที่ของทะเลสาบดอยเต่าที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวน้ำก็ขึ้นมานะครับน้ำขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าตรงนั้นมันได้น้ำจากแม่ปิงเนาะแม่ปิงกับต้นกับอยู่ที่เชียงดาวนะครับพูดนะครับแม่แตงครับน้ำก็ไหลลงมาแล้วก็อีกส่วนนึงก็มาจากอำเภอแม่แจ่มเนี่ยครับแล้วก็ตั้งเครื่องเพิ่งคงจะกักไว้น้ำก็ขึ้นมาเรื่อยตอนนี้นะท่องเที่ยวก็เริ่มไปเอาได้นะครับเพก็ลอยได้ละ
1: เจ้า
0: ครับ
1: ก็คือดอยเต่าในส่วนของทะเลสาบน้ำก็คือขึ้นอยู่แต่ในส่วนของน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับพี่น้องเกษตรกรแฮมโซนหนึ่งแม่นก็เจ้าแฮมโซนแฮมด้านหนึ่งพี่น้อง
0: แฮมโซนหนึ่งแฮมด้านหนึ่งแต่ว่าน้ำที่ทะเลสาบที่มันขึ้นมาคือน้ำจากอำเภอแม่แจ่มมาจากเชียงใหม่อย่างเงี้ยครับมาจากเชียงใหม่สายเหนือนะครับ
1: ก็คือบ่ได้เป็นพื้นที่ตกในพื้นที่ของดอยเต่าเลย
0: ใช่ครับใช่แม่นครับแม่น
1: ตอนนี
0: ้ตกในพื้นที
1: ่เจ้าตอนนี้ในส่วนของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเนี่ยมีเรื่องของการขาดแคลนก็เจ้าหรือว่าเฉพาะเรื่องของการเกษตร
0: เรื่องของอุปโภคบริโภคขาดแคลนครับผมมีอยู่มันจะมีน้ำที่ใช้ในการเกษตรบอกว่าข้าวในนาหรือว่าสวนลำไยครับจะขาดแคลนเพราะหลายเจ้าเนาะลำไยเนี่ยหลายเจ้าที่หน่วยมันมอกให้ได้4-5 เดือนเนี่ยโอกาสเข้ามาเพื่อจะซื้อมาไว้เนี่ยแต่สุดท้ายแล้วต้องคืนเงินกันเพราะว่าน้ำในแห้งเนี่ยครับเพราะเกษตรกรโดยตาส่วนมากก็คือไม่มีน้ำประปาโดยเฉพาะตำบลปงทุ่งเนาะแล้วก็โดยเต่าอย่างพวกนี้เพราะว่ามันมีน้ำประปาหรือว่ามันมีน้ำอย่างมันแล้วก็ส่งมาจิตใจน้ำที่ขุดสระไว้ในสวนครับเพื่อการเก็บใจกระเก็บน้ำฝนไว้ใจไม่ได้ครับ
1: เจ้า
0: คือส่วนภายก่อตั้งคนก็ตั้งเอางบจ้างแม่โคมาขุดเอาคนเดียวเองครับแล้วขุดเก็บน้ำฝนไว้แล้วปีนี้น่ะฝนตกบ่มีน้ำเลยครับมันก็เลยบ่แต่ถ้าอย่างกู้ปีนี้พฤษภามิถุนาฝนตกมาน้ำเต็มอ่างเนี่ยมันก็จ้าชุดปีได้อยู่อย่าง
1: เงี้ยเจ้าถือว่าปีนี้
0: ฝนตกบ่มีน้ำครับ
1: เจ้าก็คือฝนน้อยนั่นเองเนาะเจ้าตกแบบเยอะๆแย่ๆโปรยๆปล
0: ิ
1: บๆไม่เนาะบ่มีแบบตกแบบหนักๆเหมือนในทุกปีที่ผ่านมา
0: แม่นครับ
1: เจ้าเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บพอบ่มีฝนแล้วเรื่องของยุงลายยังนักอยู่กับเจ้ามีก
0: ็บ่มีผลครับมื้อนี้ถึงแม้บ่มีฝนแต่มันก็ตอนนี้ก็บ่มีระบาดในพื้นที่นะครับ
1: บ่มีระบาดในพื้นที่เนาะค่ะแล้วโรคอื่นๆมีพ่อกับเจ้า
0: โรคอื่นๆที่เกี่ยวครับยุงอย่างพวกนี้บ่มีนะครับช่วงนี้บ่ว่าไข้หวัดใหญ่ไงก็ดูเหมือนเงียบๆไปครับครับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็มันเป็นธรรมดาของในพื้นที่บางพื้นที่จะเป็นโรคหอบโรคความดันเบาหวานเนี่ยอันนี้จะหนักกว่าครับเรื่องที่โรคที่มาจากยุงลายอย่างพวกนี้ไม่ค่อยมี
1: เจ้า
0: ครับ
1: ท่านก็แสดงว่าโรคพวกเมดิออยโดซีอย่างมื้อนี้ก็บ่มีไข้ฉี่หนูอย่างตอนช่วงนี้ก็คือบ่มีเลยเพราะว่าฝนมันน้อย
0: มันถึงบ่มีครับ
1: เจ้าย
0: ิ่งบ่มีครับโรคฉี่หนูอย่างพวกนี้ในพื้นที่ดอยเต่าบ่ค่อยมีเลยครับ
1: เจ้าเรื่องของพืชผลทางการเกษตรตอนนี้ก็เป็นเรื่องของข้าวเนาะข้าวกับลำไยเน
0: า
1: ะค่ะ
0: ข้าวกับลำไยครับเพราะว่าพื้นที่ดอยเต่าเขาไม่จะทำลำไยนอกฤดู
1: เจ้า
0: แต่ก็มาเจอปัญหาเรื่องน้ำนี่แหละ
1: เจ้า
0: ฝนมาตกมานะครับ
1: เจ้าแล้วกิจกรรมในดอยเต่าช่วงนี้มีกิจกรรมอย่างพ่องกับเจ้าก
0: ิจกรรมช่วงนี้ก็จะมีเป็นเรื่องของธรรมะสัญจรนะครับ
1: เจ้า
0: ธรรมะสัญจรเนี่ยตำบลหนึ่งเพื่อจะจัดวัดหนึ่งตำบลละวัดนะครับก็ ็จะมีผู้นำท้อง

0: พี่ท้องที่แต่ละตำบลแล้วก็พระสงฆ์เลยพระเจ้าอาวาสแต่ละหัววัดก็จะพาศรัทธาไปร่วมในแต่ละวัดในแต่ละตำบลครับพระอาจารย์แต่กุปีอาจารย์หลายที่เนาะในหนึ่งตำบลในปีนี้เพราะเศรษฐกิจอย่างนั้นการพระอาจารย์ตำบลละวัดเนี่ยครับ
1: เจ้า
0: ครับ
1: เจ้าสุดท้ายแล้วอยากจะฟังอย่างในช่วงนี้เจ้า
0: ครับก็ยังคงเป็นเรื่องของไข้เลือดออกถึงแม้ว่าฝนมันจะแรงน้ำมันจะบาดขังแต่เขาก็คงต้องดูแลกันต่อไปครับเรื่องของไข้เลือดออกก็ฝาก
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับกรุงเทพมหานครประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมสถานที่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: กรุงเทพมหานครประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมสถานที่และมาตรการรักษาความปลอดภัยในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
7: นายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่รักษาความปลอดภัยและการจราจรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานสนับสนุนพระราชพิธีและการจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องโดยเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมพื้นที่ตามแนวเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเส้นทางริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศและพื้นที่โดยรอบให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสมพระเกียรติในการนี้สำนักการโยธากรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงผิวจราจรตามเส้นทางริ้วขบวนที่ 1-6 ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในหลายจุดอาทิถนนมหาราชถนนท้ายวังถนนกัลยาณมัยตรีถนนอัสดางถนนหน้าพระลานและถนนสนามชัยขณะที่ถนนราชดำเนินในอยู่ระหว่างการฉาบผิวจราจรและถนนเส้นกลางสนามหลวงอยู่ระหว่างงานปิดรางระบายน้ำและรื้อประตูรั้วซึ่งภาพรวมผลงานมีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละ74และกำหนดแล้วเสร็จในวันที่30กันยายนนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติประชุมปรับยุทธศาสตร์การสื่อสารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบั

0: สร้างการรับรู้และข้อเท็จจริงสู่ประชาชนทุกกลุ่ม
1: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาตินัดแรกมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานร่วมประชุมด้วยโดยนางสุภจิตกล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันเจอทั้งวิกฤตเศรษฐกิจและความมั่นคงส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนจึงมุ่งหวังสร้างความร่วมมือและขยายผลงานนโยบายรัฐให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆและเสียงสะท้อนจากประชาชนเพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายให้ตอบโจทย์การแก้ปัญหาให้มากที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนตลอดจนช่วยป้องกันและสกัดกั้นการรับรู้ข่าวปลอมทั้งนี้มั่นใจว่าการประชุมนี้จะทำให้การสื่อสารของรัฐบาลมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับประชาชนด้านนางสาวสุภมาศในฐานะที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่าที่ผ่านมาได้พยายามผลักดันความเชื่อมโยงระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลเพื่อให้การสื่อสารและการชี้แจงนโยบายเป็นไปในทิศทางที่ดีที่จะช่วยสื่อสารกับประชาชนครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กรมชลประทานเปิดเผยสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศยังรองรับน้ำได้อีกกว่า 22,000 ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมเตือนเฝ้าระวังภัยแล้งนอกเขตชลประทานจากเอลนิโยที่อาจส่งผลกระทบถึงกลางปีหน้าน
2: ายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำว่าปัจจุบันประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมส่งผลให้มีฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้บางแห่งแต่ภาพรวมปริมาณฝนสะสมยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยขณะที่สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 54,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 171% ของความจุอ่างรวมกันและยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 22,000 ล้านลูกบาศก์เมตรรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลายแห่งที่ยังมีปริมาณน้ำค่อนข้างน้อยกรมชลประทานคาดว่าเมื่อสิ้นฤดูฝนวันที่1พฤศจิกายนนี้ปริมาณน้ำจะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ50พร้อมประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนที่มีปริมาณน้ำน้อยให้อยู่ที่ร้อยละ60สำหรับการประเมินสถานการณ์น้ำในปีนี้ยังไม่มีความกังวลเรื่องอุทกภัยขนาดใหญ่แต่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมเฉพาะจุดที่เกิดจากฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆหรือเรนบอมส่วนภัยแล้งพื้นที่นอกเขตชลประทานต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากอิทธิพลของเอลนิโยอาจทำให้เกิดฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องถึงกลางปีหน้าชวนันมาลีรายงาน
0: จบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a momentOf profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองการของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
4: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
3: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
4: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
3: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
4: โอเคร
5: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ที่เปิ้ลไข้หูในเจียงใหม
9: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
8: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
10: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.2

วัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับฟังเพลงเพราะๆในยามค่ำคืนร่วมกันนะครับเช่นเคยนะถึงเวลา3 ทุ่มนิดๆเอียวสุรชัยก็ต้องมาพบปะกับท่านผู้ฟังนะครับจนถึง4 ทุ่มมีหลากหลายเรื่องเล่ามาพูดมาคุยให้ได้ฟังกันพร้อมกับมีเพลงเพราะๆนะครับในยุค90ยุค80หวังว่าจะสร้างความสุขให้สำหรับท่านผู้ฟังยามค่ำคืนแบบนี้นะครับทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับพร้อมทั้งทางสื่อออนไลน์นะครับ NBT Plus นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของสวทเชียงใหม่ด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราเจอกันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะวันจันทร์ที่14 กันยายน 2569นะครับโอ้โหวันนี้เอียวสุรชัยไปที่บ้านแม่กลางหลวงตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เกือบจะถึงดอยอินทนนท์ได้ไปกิจกรรมร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพราะว่ามีกิจกรรมทดลองเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มูลค่าสูงภายใต้เส้นทางชากาแฟนะครับที่บ้านแม่กลางหลวงเนี่ยนะครับโอ้โหไปเดินป่าชมธรรมชาติที่สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้สัมผัสกับวิถีของพี่น้องชาติพันธุ์ที่นั่นซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงค่อยพูดค่อยเล่าก็แล้วกันนะครับเริ่มต้นรายการแบบนี้อยากจะมาพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศนะครับท่านผู้ฟังครับลักษณะอากาศภาคเหนือของบ้านเราเนี่ยนะครับก็มีฝนนะแนวโน้มมันกาจะมีฝนเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้30%ของพื้นที่นะวันนี้จะมีฝน40%ของพื้นที่นะครับแต่ส่วนมากจะอยู่ทางตอนล่างๆนะครับล่างๆของภาคเหนือเนี่ยนะครับที่เขาเตือนกันในวันนี้ก็อาจจะมีที่จังหวัดน่านนะครับส่วนจังหวัดเชียงใหม่บ้านเราลำพูนบ้านเราแถวนี้ก็ไม่ค่อยมีนะฮะฝนไม่ค่อยตกนะเอียวสุรชัยเจอบนดอยอินทนนท์นิดๆหน่อยๆ นะครับก็ถือว่าเย็นสบายดีนะครับอย่างไรก็ตามนะครับท่านผู้ฟังครับแนวโน้มฝนก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นในระยะต่อไปนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าสบายๆกันนะครับแถวๆบ้านแม่กลางหลวงที่เอียวสุรชัยไปเนี่ยนะหมู่ที่17นะหมู่ที่17ก็เกือบจะถึงดอยอินทนนท์นะครับนะก็ยังไม่ได้สูงมากสักเท่าไหร่นะครับอากาศก็สบายสบายเดินท่องเที่ยวในป่าตอนแรกก็ร้อนอบอ้าวอยู่นะแต่พอไปเจอน้ำตกนะครับผาดอกเสี้ยวเนี่ยนะครับเจอน้ำตกแถวๆนั้นก็อากาศเย็นสบายเลยทีเดียวนะครับเหมาะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติแล้วก็พักผ่อนนะครับใครมีโอกาสก็เชิญชวนไปได้นะเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่าก็แล้วกันนะครับความน่าสนใจที่นั่นนะฮะเดี๋ยวเราไปพูดถึงแนวโน้มอากาศในระยะต่อไปกันสักนิดนึงนะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับช่วงนี้ฝนก็อาจจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับแนวโน้มต่อไปวันข้างหน้านะครับตั้งแต่วันที่15 16 17 18นะครับก็จะมีฝ

ฝนเพิ่มขึ้นนะครับอยู่สักประมาณร้อยละ70ถึงร้อยละ80ของพื้นที่เลยนะบางที่ก็อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งบางที่ก็อาจจะหนักถึงหนักมากแล้วก็มีลมกระโชกแรงได้หลายพื้นที่นะครับส่วนวันที่19 20จากนั้นฝนจะลดลงมาอีกนิดนึงนะครับก็ยังถือว่าจะมากกว่าช่วงนี้นะตอนนี้ยังมีฝนมากฝนน้อยอยู่นะครับตอนนี้ฝนน้อยอยู่นะท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งค่อยกลับมาพูดคุยกันนะครับช่วงนี้ให้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยนะครับมีเพลงเพราะๆมอบให้ได้ฟังกันแบบนี้นะครับหวังว่าจะมีความสุขกันนะครับในวันนี้เอียวสุรชัยก็มีความสุขมากเลยได้ไปนอกสถานที่ได้ไปผ่อนคลายนะครับร่วมคณะกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พี่ๆเพื่อนๆสื่อมวลชนทั้งหลายนะครับก็ไปที่บ้านแม่กลางหลวงนะครับสำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจนะฮะกิจกรรมทดลองเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มูลค่าสูงภายใต้เส้นทางชากาแฟที่บ้านแม่กลางหลวงหมู่ที่17ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับนะจริง

เอี่ยวสุรชัยเนี่ยเป็นคนบ้านเกิดอยู่ที่อำเภอจอมทองนะครับแต่ทราบไหมครับว่าเอี่ยวสุรชัยไม่เคยได้ไปที่บ้านแม่กลางหลวงเลยสักครั้งเลยนะวันนี้ก็เพิ่งได้ไปเนี่ยนะครับแหมแต่งตัวธรรมธรรมแงนะเพราะว่าต้องไปเดินป่าด้วยนะครับเขาก็นั่งรถตู้กันไป3คันนะครับแล้วก็ไปจอดที่บริเวณในหมู่บ้านนะหลังจากนั้นมีไกด์มาแนะนำตัวนะครับไกด์ชาติพันธ์ปากากยอนะครับแล้วก็นั่งหลังรถกระบะนะครับแล้วคือขึ้นไปที่เส้นทางชมธรรมชาติผาดอกเสี้ยวนะครับแล้วก็ลุยลงไปนะฮะเดินลงไปเป็นขบวนเลยนะมีไม้เท้าไปด้วยนะครับเพราะว่าเส้นทางมันก็สูงชันอยู่นะพอเดินไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าต้องเดินกลางๆทางไว้นะเพราะว่าอาจจะมีงูนะครับโอ้โหเจอจริงๆครับวันนี้เจองูเขียวหางไหม้แล้วก็เจองูเขียวประมาณสัก5ตัวนะที่เอี่ยวสุรชัยเจอเนี่ยนะครับเจอกับไกด์เขาก็บอกให้นะแล้วก็เดินไปเส้นทางสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามนะครับถ่ายรูปกับน้ำตกถ่ายคลิปสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าสดชื่นมากๆฝนก็ไม่ตกนะครับอากาศก็เย็นสบายเลยทีเดียวนะครับก็ขึ้นไปนะแล้วก็เดินลงมาใช้เวลาสักประมาณ2ชั่วโมงมั้งนะครับจะเน้นการถ่ายรูปซะมากกว่านะหลายๆคนเนี่ยนะครับแล้วก็ถ่ายทำคลิปด้วยนะครับบรรยากาศสนุกสนานเลยนะครับแล้วก็มากินข้าวห่อนะครับที่ชุมชนเขาจัดทำนะมีหมูมีไข่มีน้ำพริกนะครับนั่งกินข้าวห่อนะครับหลังจากนั้นก็เดินมานะครับเข้าไปในหมู่บ้านครับไปดูเขาสาธิตตั้งแต่การกระเทาะเมล็ดกาแฟนะครับแล้วก็มีการคั่วนะครับโดยผอ.ปั๊มนะครับคุณอิทธิรัตน์ศินารักษ์

0: เซลก็จะเป็นไม้ไม้ถิ่นเนาะบนผาสูงนะคะเป็นดอกเซลจะออกดอกช่วงกุมภามีนาเนาะดอกนี่ก็กินได้ยอดก็กินได้ค่ะจะเป็นไม้ประจำถิ่นของที่นี่ค่ะแล้วก็มีน้ำตกค่ะน้ำตกก็ชื่อว่าผาดอกเซลค่ะมาจากต้นเซลกับหน้าผาจะมารวมๆกันนะคะเป็นเส้นทางธรรมชาติเนาะมีน้ำตกมีป่ามีทุ่งนาแล้วก็เส้นทางนี้ก็คือเดินง่ายค่ะถ้าถึงจุดหมายปลายทางถึงหมู่บ้านก็จะมีกาแฟให้จิมนะคะแล้วก็จะต้องดูจะมีการมีวิถีชีวิตของชาวบ้านกะเหรี่ยงนะคะเป็นพาดพอกะเหรี่ยงคือในเส้นทางเนี่ยจะมี2ช้อยให้เลือกเดินเนาะช้อยที่1ก็คือไปลงมาถึงที่ส่วนใหญ่คนที่เอารถมาเองก็คือเอารถมาจอดที่จุดเดินแล้วก็ลงมาถึงน้ําตกแล้วก็เดินปีกมาอันนั้นก็คือจ่ายแค่ค่าไกด์200ซาวเนาะแล้วก็อีกช้อยนึงก็คือถ้าไปจบที่หมู่บ้านจะต้องมีค่าเช่ากระบะขึ้นไปส่งต่อคัน150บาทต่อกลุ่มนะคะ
1: ถ้ามากันเยอะๆเนี่ย
0: มาเยอะๆ
1: จะถูกลงเฉลี่ยกันนะ
0: แม่นละค่ะต่อ1กลุ่มก็คือ1คนถึง10คนค่ะเขาจะคิดเป็น1กลุ่มค่ะ
1: ครับวันนี้ก็เห็นมีนักท่องเที่ยวมาเยอะแยะเลยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นของบริษัทนะคะเขามาลงทุกวัน
1: ครับ
0: ใช่
1: แล้วช่วงไหนที่นักท่องเที่ยวจะมาเยอะจริง
0: ๆ
1: หน้าไหน
0: คือช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงนี้ถึงหน้าหนาวค่ะหน้าหนาวถ้าเป็นกุมภามีนาก็จะน้อยลงค่ะถ้าหน้าร้อน
1: แล้วถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวที่นี่จะหนาวขนาดไหน
0: ประมาณบ่าถึง10องศาค่ะใช่ประมาณ15ใช่15องศาแต่ถ้าเช้าๆก็ประมาณ9องศา
1: แล้วจะมีหมอกมีอย่าง
0: ไรมีน้อยๆค่ะแต่ถ้าอยากดูหมอกกระแตก็ต้องขึ้นไปดอยอินทนนท์ค่ะยอดดอยค่ะอันนั้นคืออากาศหนาวมาก
1: จากจุดนี้นะครับผาดอกเซี่ยวเนี่ยขึ้นไปถึงดอยอินทนนท์อีกกี่กิโล
0: ประมาณ16กิโลค่ะใช่ค่ะ16กิโลขับรถขึ้นไป
1: เพราะฉะนั้นเส้นทางเส้นนี้สามารถท่องเที่ยวต่อได
0: ้ได้ค่ะได้หลายที่ค่ะไปบาบงเปียงก็ได้ค
1: ่
0: ะ
1: ลองเล่านะเส้นทางเนี้ยตั้งแต่ขึ้นมาจากน้ำตกแม่กลางมาเราจะมาสัมผัสกับธรรมชาติต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวมีจุดไหนบ้าง
0: จะตั้งแต่ด่านหนึ่งไปเนาะก็จะมีน้ำตกแม่กลางนะคะขึ้นมาก็จะมีน้ำตกวังม่วงแล้วก็ขึ้นมาแหมก็จะมีน้ำตกวชิรทานสิริทานแล้วก็ขึ้นมาแม่กลางหลวงเนาะแม่กลางหลวงก็จะมีที่พักร้านกาแฟสดในหมู่บ้านก็มีแล้วก็มีน้ำตกผาดอกเซียวแล้วก็ชมธรรมชาติบางคนก็ไปแวะตรงที่อุทยานเนี่ยค่ะไปแวะเข้าห้องน้ำอะหยังแล้วก็ขึ้นยอดดอยก็จะมีพระธาตุของในหลวงร.9เนาะค่ะแล้วก็ขึ้นยอดดอยสูงสุดก็จะมีดอยอังกาถ้าบางคนก็อยากจะเดินแบบไกลมากก็คือตรงดอยอังกาเนี่ยคือจะประมาณ500เมตรเนาะสามารถเดินเองได้เนาะธรรมชาติสวยงามอันนั้นค่ะ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับกับผมเอี่ยวสุรชัยเงินคำคงนะครับอ่ะก่อนที่จะไปเล่าเรื่องอื่นๆกันต่อเนี่ยนะช่วงนี้เอี่ยวสุรชัยมีกิจกรรมที่เขาขายไข่ไก่ในราคาถูกพิเศษเนี่ยนะช่วงนี้รู้ๆกันอยู่ว่าไข่เนี่ยแพงแพงนะครับแต่ว่าเราก็ต้องซื้อมันเป็นแหล่งโปรตีนที่มีราคาถูกที่สุดแล้วนะครับทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นะครับเขาจะมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายไข่ไก่ครั้งที่2นะครับขายราคาถูกกว่าท้องตลาดนะครับรอบที่แล้วเนี่ยเอี่ยวสุรชัยซื้อไป2แผงนะราคาแผงละ111บาทรอบนี้115บาทนะครับแต่จะเป็นไข่ไก่เบอร์2นะครับ1แผงมี30ฟองจากราคาปกติ138บาทเขาจะลดเหลือเพียงแผงละ115บาทเท่านั้นนะครับถือเป็นการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนนะครับเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกรช่วงที่ผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดอาจจะลดลงนะครับทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นนะครับวันพรุ่งนี้นะครับ15กันยายนจะขายที่บริเวณสำนักงานแขวงศรีวิชัยอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับ 8:30 นจนถึงบ่าย 4:00 นนะครับส่วนวันที่16กันยายนวันพุธครับจะขาย2จุดครับจุดที่1ที่บริเวณตลาดประชารัฐศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นะครับเอี่ยวสุรชัยคงจะไปซื้อที่นั่นนะส่วนจุดที่2จะขายที่บริเวณการเคหะเชียงใหม่นะครับสาขา1อำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับ 8:30 นช่วงสายๆจนถึงบ่าย 4:00 นนะครับเชิญชวนนะทุกท่านอุดหนุนไข่ไก่สดๆราคาสบายกระเป๋าพร้อมช่วยเกษตรกรไทยนะครับโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นะครับมาเล่าเรื่องอื่นๆกันต่อนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เดินหน้าขับเคลื่อนแล้วก็ยกระดับมาตรฐานสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะครับที่อาคารสารกลางจังหวัดเชียงใหม่มีรองผู้ว่าบุญลือธรรมธารนุรักษ์เป็นประธานนะครับที่ประชุมก็ร่วมกันพิจารณาแล้วก็รับรองผลการประเมินผู้ขออนุญาตใช้ตรา GI นะครับสำหรับสินค้าศิลาดลเชียงใหม่ซึ่งก็ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินตามคู่มือการปฏิบัติงานแล้วก็การควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ยังร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสินค้ามะแขวนเชียงใหม่ให้เป็นสินค้า GI รายการที่8ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อสร้างความเข้าใจในอัตลักษณ์แล้วก็มาตรฐานสินค้าให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็เตรียมความพร้อมในการผลักดันสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนผ้าสิ้นลายการสันกำแพงนะครับ

เข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนเป็น GI ในลำดับต่อไปด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับเล่าสู่กันฟังนะสิ่งดีๆบ้านเรามีเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับขอประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องก็แล้วกันนะครับเรือนจำกลางเชียงใหม่เปิดรับผู้สนใจเสนอราคาซื้อเศษอาหารคงเหลือจากการบริโภคของผู้ต้องขังนะครับใครจะซื้อเศษอาหารไม่แน่ใจละว่าจะไปทำอะไรต่อนี่นะครับก็สามารถยื่นซองเสนอราคาในวันที่22กันยายนนะครับ8โมงครึ่งจนถึงบ่าย4โมงที่ห้องประชุมเรือนจำกลางเชียงใหม่นะครับก็ติดต่อไปได้เนาะเอาไปเลี้ยงสัตว์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ฟังครับเอี่ยวสุรชัยก็มาประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบกันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

ใหม่เนี่ยก็ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569นะครับโดยจัดที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยนะครับที่อาคารศูนย์วิทยาบริการดารารัศมีนะครับผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนครับก็มาเป็นประธานในการเปิดงานในงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่นะครับภายใต้แนวคิด41ปีวันเยาวชนแห่งชาติร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันตินะครับก็ยังมีท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการคณะครูภาคีเครือข่ายตลอดจนบุคคลสำคัญเลยนะเด็กและเยาวชนเนี่ยนะครับก็เข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเลยนะครับการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่ในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพของตนเองแล้วก็มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆด้วยนะครับให้ทุกภาคส่วนเนี่ยได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นอนาคตของชาตินะครับจริงๆแล้วคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาตินะครับแล้วก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี2พระองค์ครับนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอธรรมรามาธิบดินซึ่งทั้งสองพระองค์นั้นเสด็จขึ้นครองราชเนี่ยนะครับในขณะที่ยังทรงพระเยาว์นะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ว่าเนี่ยก็ได้ให้โอวาทเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เยาวชนพร้อมทั้งเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้กับเยาวชนที่ประกวดแข่งขันทักษะสร้างสรรค์ตลอดจนมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและก็องค์กรต่างๆที่ได้ทำประโยชน์ให้แก่เด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับรวมทั้งสิ้น16รายซึ่งก็มี5สาขาด้วยกันนะครับนะก็ขอยกย่องชื่นชมทั้งน้องๆนะครับทั้งผู้ที่ให้การสนับสนุนน้องๆด้วยนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันนะครับ

ท่านผู้ฟังครับหมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังเอี่ยวสุรชัยนะครับขอให้มีความสุขกันนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับลำพูนเชียงใหม่ลำปางรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงที่สามารถติดตามกันนะครับวันพรุ่งนี้เอี่ยวสุรชัยจะไปดอยอินทนนท์อีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ฟังครับไปโครงการของอบจ.เชียงใหม่นะครับแล้วก็จะไปที่เดิมบ้านแม่กลางหลวงด้วยนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยกลับมาเล่ากันใหม่นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะวันนี้เวลาหมดเวลานะครับขอให้มีความสุขพักผ่อนกันให้เยอะๆแล้วลุยงานกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงจะเดินรถต่อจนถึงวันที่30มกราคม2570หลังสัญญาภาคเอกชนจะสิ้นสุดวันที่30กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงจะไม่หยุดชะงักหลังสัญญาภาคเอกชนสิ้นสุดวันที่30กันยายนนี้โดยตกลงให้เดินรถต่ออีก4เดือนจนถึงวันที่31มกราคม2570
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงว่าได้ข้อยุติจากภาคเอกชนแล้วโดยให้เดินรถต่ออีก4เดือนจนถึงวันที่31มกราคม2570เงื่อนไข4เดือนนี้เอกชนจะเป็นผู้จัดเก็บรายได้และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินรถเองทั้งหมดหากขาดทุนต้องรับภาระเองโดยรัฐไม่ได้จ่ายค่าจ้างเดินรถเดือนละ60ล้านบาทตามที่เป็นข่าวซึ่งรายได้จากค่าโดยสารปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ50ล้านบาทต่อเดือนขณะที่ต้นทุนบริหารจัดการอยู่ที่20ล้านบาทต่อเดือนซึ่งยังไม่รวมค่าซ่อมบำรุงหลังจากครบกำหนด4เดือนบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดซึ่งเป็นบริษัทลูกของรฟท.จะเข้ามารับช่วงบริหารจัดการเดินรถต่อทันทีโดยขณะนี้เริ่มเตรียมความพร้อมแล้วนพศรแก้วคำรายงาน
1: ไทยและมาเลเซียลงนามต่อสัญญาผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมเดินหน้าผลิตก๊าซธรรมชาติต่อเนื่องอีก35ปีเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของทั้งสองประเทศ
7: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาแบ่งปันผลผลิตและสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติแปลง A18-01ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียภายในงาน Gas Tech 2026โดยองค์กรร่วมไทยมาเลเซียได้มอบสิทธิ์ในสัญญาแบ่งปันผลผลิตให้กับบริษัทย่อยของปตท.สผ.และบริษัทย่อยของปิโตรนัสชาริกาลีในสัดส่วนการลงทุนฝ่ายละร้อยละ50เพื่อดำเนินการสำรวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมในแปลง A18-01 อย่างต่อเนื่องไปอีก35ปีโดยสัญญามีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ซึ่งจะรองรับกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติได้ประมาณ 300-400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันจัดส่งเข้าประเทศไทยและมาเลเซียในสัดส่วนที่เท่ากันก๊าซธรรมชาติส่วนที่ส่งเข้าไทยจะถูกนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้นอกจากนี้กลุ่มผู้ร่วมทุนยังมีแผนต่อยอดการพัฒนาร่วมกับแปลง B17-01 ผ่านการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันซึ่งปัจจุบันทั้ง2แปลงสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติ

0: กันได้สูงถึง700ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันประเทศไทยมุ่งหวังที่จะขยายความร่วมมือลักษณะนี้ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนเพื่อผลักดันโครงการสำคัญต่างๆเช่นโครงการท่อส่งก๊าซและโครงข่ายไฟฟ้าข้ามเขตอาเซียนให้เกิดการเชื่อมโยงและสร้างความมั่นคงทางอุปทานร่วมกันตลอดจนลดผลกระทบจากการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานปฏิพลสรับเข้ามารายงาน
1: อิหร่านระบุว่าซาอุดีอาระเบียเป็นฝ่ายขอให้เลื่อนการประชุมเกี่ยวกับประเด็นช่องแคบฮอร์มุซออกไปก่อนนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการที่ระบุว่าการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านและกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับเกี่ยวกับประเด็นช่องแคบฮอร์มุซที่เมืองซาลาลาของโอมานซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันนี้ถูกเลื่อนออกไปตามคำขอของซาอุดีอาระเบียโดยให้เหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์สงครามในเยเมนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังซาอุดีอาระเบียสั่งปิดท่อส่งน้ำมันอีสเวสเป็นการชั่วคราวหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายหลายจุดในดินแดนของซาอุดีอาระเบียขณะที่ทางการอิหร่านยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตีเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระและอิหร่านไม่ได้เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของเยเมนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันจันทร์ที่14 กันยายน 2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่6ค่ะนั่นก็คือเพลงดวงใจกับความรักพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2490นะคะและพระราชทานออกบรรเลงครั้งแรก

วันที่6ธันวาคม2490ค่ะซึ่งเป็นวันจัดเฉลิมพระชนมพรรษาครบ20พรรษาณพระตำหนักวิลล่าวัฒนาสวิตเซอร์แลนด์นะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ Never Mind the H.M. Blues และคำร้องภาษาไทยก็คือดวงใจกับความรักผู้ขับร้องบันทึกแผ่นเสียงไว้ก่อนก็คือคุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติค่ะโดยบันทึกเสียงเมื่อปี2494และต่อมาคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีก็มาบันทึกแผ่นเสียงอีกครั้งหนึ่งในปี2496คืนนี้ฟังการขับร้องของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะดวงใจกับความรัก

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ดวงใจกับความรักโดยคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่6ค่ะเกิดขึ้นในปี2490และคุณเป็นศรีบันทึกเสียงเมื่อปี2496ต่อได้เพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการดสุนทรภรณ์2เพลงค่ะเพลงคู่ทุกข์คู่สุขซึ่งครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนั้นไม่ได้มีการบันทึกแผ่นนะคะแต่เดิมคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องออกอากาศทางสถานีวิทยุค่ะวันนี้คุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาตินำมาขับร้องวันที่28ธันวาคม2526คู่ทุกข์คู่สุขต่อด้วยเสียงของสุนทรภรณ์ใครจะรักเธอจริงผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูเอื้อ2เพลงค่ะ

สองเพลงที่จบไปนั้นคือคู่ทุกข์คู่สุขและใครจะรักเธอจริงชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณชาวลีช่วงวิทย์นะคะทรายหลงสอนคุณชอุ่มปัญจพันธ์และคุณสมพงษ์ทิพยกลินร่วมกันแต่งเป็นเพลงของคณะโฆษณาสารค่ะจากละครที่คุณชอุ่มแต่งเรื่องทรายหลงสอนต่อได้เพลงท่องทะเลทองผลงานของคณะโฆษณาสารเช่นเดียวกันทาตรีแต่งคำร้องทำนองเป็นของคุณสมพงษ์ทิพยกลินและเพลงที่3สิ้นรักสิ้นหวังศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนท์ครประพันธ์คำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะไม่ได้มีการบันทึกแผ่นไว้เช่นเดียวกันคืนนี้เราฟังจากการขับร้องสดของคุณวรนุชอารีค่ะเมื่อปี2526

สามเพลงที่จบไปนั้นก็มีเพลงทรายหลงสอนท่องทะเลทองและสิ้นรักสิ้นหวังที่เราฟังจบกันไปนี่นะคะศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนครนอกจากจะแต่งเพลงร่วมกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริแล้วก็แต่งเพลงให้ครูเอื้อด้วยนะคะซึ่งเราฟังกันไปแล้วเพลงหนึ่งก็คือสิ้นรักสิ้นหวังและชุดต่อไปก็เช่นเดียวกันความรักคือทุกข์เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องชั่วฟ้าดินสลายฉายที่เฉลิมบุรีนะคะท่านบอกว่าได้ค่าแต่ง25บาทครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนองค่ะนั่นก็คือเพลงความรักคือทุกข์เพลงที่2รักยามเย็นสุนทรภรณ์และคุณวรนุชขับร้องคู่กันศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะและเพลงที่3รอรักคุณชวลีและสุนทรภรณ์ขับร้องเป็นการร้องสดเช่นเดียวกันนะคะศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนครแต่งคำร้องทำนองเป็นของอาจารย์บีนพภัตรามีสุขเราจะฟังทั้ง3เพลงนี้กันเลยนะคะเริ่มด้วยความรักคือทุกข์

เราได้ฟังเพลงที่ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครแต่งคำร้องจบไปแล้วค่ะคราวนี้ฟังเสียงคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีนะคะเพชรร้าวต่อด้วยทานสวัสดิ์โดยคุณวินัยจุลบุตรสปัดค่ะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องแดนดาวโจรสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเพลงที่สามรักเธอเสมอคำร้องโดยอิงออนนะคะทำนองโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะเป็นเพลงจากละครเรื่องรักเธอเสมอฟังสามเพลงนี้นะคะเริ่มด้วยเพชรร้าว

ันยิ้มเจ้ายาวยวนอยู่ใจที่มองแววตาเห็นแววสัญญารักให้

อนนี้มาฟังเพลงสนุกสนุกกันบ้างนะคะจะเป็นเพลงที่หญิงร้องคู่กับหญิงค่ะอย่างเช่นเพลงปรึกษารักคุณชวลีคู่กับคุณสุปานีค่ะครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวศนะคะแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: โอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับชลธรจันยาครับไทยและมาเลเซียหารือขยายตลาดสินค้าเกษตรรวมทั้งอาหารแปรรูปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ไทยและมาเลเซียหารือขยายตลาดสินค้าเกษตรรวมทั้งอาหารแปรรูปก่อนจะหารือการส่งออกกุ้งและปลากระพงในวันพรุ่งนี
7: ้นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลการหารือร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรประมงและอุตสาหกรรมอาหารของมาเลเซียว่าทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปโดยมาเลเซียขอให้ไทยเพิ่มการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปประเภทไก่อาหารปรุงสุกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปผักผลไม้และเนื้อสุกรซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่เข้มงวดสำหรับความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมการส่งออกกุ้งและปลากระพงระหว่างไทยและมาเลเซียจะมีการหารือร่วมกันในวันพรุ่งนี้โดยฝ่ายไทยยืนยันถึงความพร้อมหลังได้ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ระบบการผลิตกุ้งของมาเลเซียและคาดว่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นภายหลังการหารือชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกแถลงการยืนยันไม่มีการปราบปรามการทุจริตวัดในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มเติมย้ำกรณีวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลไม่ใช่ภาพรวมของคณะสงฆ์
8: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกแถลงการณ์กรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาและมีการกล่าวถึงวัดในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มเติมจากกรณีวัดพุทไทยสวรรค์ว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปัจจุบันยังไม่มีแผนดำเนินการทางกฎหมายหรือปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตต่อวัดใดเพิ่มเติมตามที่ปรากฏในกระแสขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลและเฉพาะกรณีไม่ใช่ภาพรวมของคณะสงฆ์หรือกิจการพระพุทธศาสนาย้ำว่าจะปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถในการปกป้องและคุ้มครองพระพุทธศาสนาและจะร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดหลักกฎหมาย ายพระธรรมวินัยความเป็นธรรมและพยานหลักฐานพระภิกษุสามเณรและวัดที่ประพฤติปฏิบัติโดยสุจริตตามพระธรรมวินัยและกฎหมายต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่และเป็นธรรมยืนยันมีกลไกที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนากระบวนการด้านต่างๆมาริชโยรายงาน
1: ศาลออสเตรเลียเลื่อนพิจารณาคดีแอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกกล่าวหาลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียหลังอัยการและฝ่ายจำเลยหารือแนวทางยุติคดีและนัดขึ้นศาลอีกครั้งวันที่12ตุลาคมนี้
9: ศาลแขวงเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียมีคำสั่งเลื่อนการพิจารณาคดีนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินไทยซึ่งถูกกล่าวหาว่าลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียหลังฝ่ายอัยการและทนายความฝ่ายจำเลยเริ่มหารือเพื่อหาแนวทางยุติคดีผู้พิพากษาคีแลนกิลลิแกนมีคำสั่งให้ควบคุมตัวนางสาวมีนาและนัดหมายกลับมาขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่12ตุลาคมนี้สำหรับคดีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังนางสาวมีนาถูกจับคุมที่สนามบินเมลเบิร์นเมื่อวันที่25มิถุนายนหลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบเฮโรอีนมากกว่า1กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าโดยถูกตั้งข้อหานำเข้าและครอบครองยาเสพติดในปริมาณที่มีนัยยะสำคัญทางการค้าซึ่งแต่ละข้อหามีโทษจำคุกสูงสุด25ปีดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่14กันยายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงเพลงแรกในช่วงนี้ก็คือภัยพ่ายน้ำใจไทยคุณศรีสุดารัชตะวันขับร้องนำนะคะครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

นั่นคือเพลงภัยพ่ายน้ำใจไทยผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อค่ะต่อได้ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องเบญจเพสนะคะปี2481ชื่อเพลงความดีคืนนี้เราฟังจากการขับร้องของคุณวินัยและคุณชวลีค่ะบรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์

นั่นคือเพลงความดีคุณวินัยและคุณชวรีขับร้องบรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นเพลงผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการในละครเรื่องเบญจเพสปี2481ค่ะชุดต่อไปจะเป็นเรื่องของความรักมี2เพลงที่เราจะฟังเริ่มด้วยความรักเหมือนควันบุหรี่ผลงานของครูแก้วและครูนาถถาวรบุตรค่ะผู้ขับร้องเพลงนี้คือคุณสมชายตันกำเนิดและคุณละม่อมกมลวาทินความรักเหมือนควันบุหรี่นะคะและอีกเพลงหนึ่งความรักเหมือนเมฆฝนคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องไว้ค่ะเป็นผลงานของคณะจารุกนก

พลงที่เปรียบเทียบความรักสองเพลงจบไปแล้วค่ะความรักเหมือนควันบุหรี่และความรักเหมือนเมฆฝนต่อไปจะเริ่มได้เสียงของคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติในเพลงครวญเพลงนี้คุณสุเทพบันทึกเสียงเมื่อปี2544ค่ะผลงานของครูชารีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่สองคุณรวงทองทองเล่นทมศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงชื่อครวญถึงรักแล้วมีการบรรเลงในแบบสังคีตประยุกต์ด้วยดิฉันไม่ทราบชื่อผู้แต่งนะคะเพลงที่3ครวญสวาทผลงานของครูอกวีสัตตโกวิทศิลปินแห่งชาติและคุณเกษมมิลินทจินดาคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาและคุณสวรีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องคู่กัน3เพลงในช่วงนี้นะคะเริ่มด้วยครวญ

จบไป3เพลงแล้วนะคะครวญสวาทที่เพิ่งจบไปนี่ก่อนหน้านั้นก็ครวญถึงรักแล้วก็ครวญคราวนี้ฟังคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์เพลงผลงานของครูชาลีและครูสมานสองศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงถ้าฉันจะรักต่อด้วยถ้าฉันจะร้องไห้เพลงนี้คุณสวรีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของคุณทวีสุขทองถาวรคุณทวีสุขนี่ก็เป็นนักประพันธ์นะคะเพลงที่3ถ้าฉันขาดเธอเพลงนี้คุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติจะร้องเป็นภาษาญี่ปุ่นก่อนค่ะแล้วก็จะต่อด้วยคุณชวรีช่วงวิทย์เป็นผลงานของครูสไลไกรเลิศนะคะส่วนทำนองนั้นครูสไลนำมาจากเพลงญี่ปุ่น3เพลงในช่วงนี้ค่ะ

จบไป3เพลงแล้วนะคะถ้าฉันขาดเธอถ้าฉันจะร้องไห้และถ้าฉันจะรักเพลงที่เราจะฟังกันต่อไปนี้ก็จะเป็นเสียงของคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติในเพลงแรกคือทาสทรมานผลงานของปอวรานนท์เพลงที่2ทาสสวัสดิ์โดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงนี้คุณสาโรจน์เสมทรัพย์เป็นผู้แต่งและทาสประเพณีโดยคุณเพ็ญแขกาลจารึกผลงานของเบนจามินนะคะ

สุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะสายน้ำสายใจโดยคุณสมยศทัศนพันธ์และคุณสมจิตตักจินดาต่อได้สายน้ำผึ้งต้นฉบับคือคุณชาญเย็นแขและคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติเป็นผลงานของครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติค่ะจากละครเรื่องผาคำรณเพื่อนฝันในคืนนี้บุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

นอกจากสื่อสารภาษาและยอดและบำเพ็ญดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สติเนปเกนะสมัณนาคโตจิระกะตัมปิจิระภาสิตัมปิสริตาอนุสริตาเมื่ออริยสาวกเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้ปรารภความเพียรอยู่พึงหวังข้อนี้สืบไปว่าเขาจะเป็นผู้มีสติประกอบพร้อมด้วยสติเป็นเครื่องระวังรักษาอย่างยิ่งเป็นผู้ระลึกถึงตามระลึกถึงซึ่งสิ่งที่กระทำและคำที่พูดแล้วแม้นานได้ความระลึกเช่นนั้นของเธอนั้นย่อมเป็นสติอินทรีย์ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรียินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้เรามาฝึกสติให้มีพลังฝึกพลังสติต้องการจะทำสิ่งไหนให้มีพลังเราเอาจิตของเรามาจดจ่อในสิ่งนั้นให้มากต้องการทำสิ่งไหนให้มีความชำนาญเราทำสิ่งนั้นให้มากให้บ่อยทำซ้ำทำย้ำจะมีความชำนาญมีความสามารถมีพลังในสิ่งนั้นได้เพิ่มพลังสติด้วยการเอาจิตของเรามาจดจ่อไว้จิตของเราจดจ่อไว้ณที่ไหนสิ่งนั้นจะมีพลังวันนี้เราเอาสตินี่แหละมาเพิ่มพลังธัมโมใช้ธัมโมธัมโมธัมโมเจริญธัมมานุสติมาใกล้ครวญหัวข้อเรื่องของสติเพื่อให้สติมีกำลังยิ่งขึ้นตั้งธัมโมไว้ในใจความระลึกได้ที่เรามาคิดนึกอยู่กับคำว่าธัมโมความระลึกได้นั้นคือสติคิดเลยตัมบูฟังตั้งความคิดในคำว่าธรรมโมขึ้นมาใช่ไม่ใช่ว่าสมาธิมันต้องไม่คิดหรอไม่แน่สมาธิแบบที่มีความคิดก็มีสมาธิแบบที่ไม่มีความคิดก็มีการปรุงแต่งอันใดตัมบูฟังที่มันทำให้ตัณหามันระงับดับไปได้การปรุงแต่งนั้นน่ะมันดีอริยมรรคมีองค์8นี่แหละเป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งอันหนึ่งเรียกว่าเป็นสังคตธรรมเป็นสังคตธรรมเป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งที่พระพุทธเจ้าท่านคิดขึ้นมาด้วยปัญญาอันยิ่งว่าการปรุงแต่งแบบเนี้ยมันดีเธอจะมาคิดไม่คิดในเรื่องมรรคแปดดีกว่าจิตของเรามันไม่มีที่อยู่ไม่ได้นะจิตของเรามันต้องมีที่เกาะที่อยู่ทุกวันทุกวันผ่านมาโอ้ยไม่ใช่แค่ว่าชาตินี้ละหลายชาติที่จิตของเรามันไปเกาะเกี่ยวตามอารมณ์อำนาจความอยากนั่นก็เป็นสติอยู่แต่เป็นมิจฉาสติไงเป็นมิจฉาสติเป็นการเกาะเกี่ยวเป็นการเอาไปตั้งไว้เป็นการระลึกถึงสิ่งต่างๆที่มันไม่ได้ทำให้ตัณหามันลดลงพอทีเลิกอย่าไปทางนั้นท่านจึงคิดหนทางแนวทางช่องทางขึ้นมาใหม่โดยการระลึกถึงให้จิตไปเกาะเกี่ยวมีฐานที่ตั้งแบบนั้นมันไม่ดีหรือว่าเป็นมิจฉาสติเอาใหม่เรามาหาทางใหม่ทางออกทางเอกทางลัดทางตรงทางสั้น ทางที่จะปลอดภัยนั่นคือสัมมาสติมาระลึกถึงในที่ที่มันจะดีมันดีกว่าเอาธรรมโมคิดเลยทุกฝังถ้าคิดด้วยจิตที่ไม่เป็นสมาธิมันเป็นความฟุ้งซ่านถ้าคิดด้วยจิตที่เป็นสมาธินั่นเป็นการพิจารณาเราจะทำสมาธิให้เกิดเราต้องตั้งสติสำหรับบุคคลผู้มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้เราจะเอาอะไรเป็นที่ระลึกถึงล่ะจิตของเรามันไม่มีที่อยู่สักขณะเดียวมันไม่ได้เหมือนลิงอะทุกฝังมันจะไปในป่านี่มันเกาะเกี่ยวกิ่งไม้จับกิ่งนี้โหนตัวไปจับอีกกิ่งหนึ่งปล่อยกิ่งที่จับเดิมเหนี่ยวกิ่งอื่นเรื่อยไปเรื่อยไปจิตเดี๋ยวมันก็ไปเกาะเกี่ยวอารมณ์นี้ผ่านทางช่องทางตาเดี๋ยวก็ไปเกาะเกี่ยวอารมณ์นั้นผ่านทางช่องทางลิ้นผ่านทางช่องทางใจไม่อารมณ์ใดก็อารมณ์หนึ่งมันก็ไประลึกถึงเกาะเกี่ยวอยู่เรื่อยไปพอดีที่จะเป็นไปตามอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นเอาลิงมาผูกไว้กับเสาเอาจระเข้ด้วยเอาสุนัขบ้านสุนัขชิ่งจอกนกและงูด้วยมาผูกไว้กับเสาเสาในที่นี้คือสติแทนที่จะเป็นการระลึกถึงนั่นนี่โน่นทั่วไปพอที่หยุดจะทำให้สติเราไม่มีกำลังถ้าไปอย่างนั้นเอามาระลึกถึงในที่ที่มันจะดีเป็นสัมมาสติมาผูกไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักตั้งเสาขึ้นเอาเป็นเสาหินทั้งแท่งไม่มีรอยต่อเส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งศอกยาว16ศอกฝังลงไปในดินลึก8ศอกทำมุม90องศากับพื้นดินฝังอย่างดีตบดินให้แน่นโผล่ขึ้นพ้นดิน8ศอกไว้ผูกสัตว์เหล่านี้ตั้งธรรมโมขึ้นธรรมฝังเวลาจิตของเรามาระลึกถึงธรรมโมความระลึกได้นั้นคือสติเวลาที่เราเอาจิตของเรามาจดจ่ออยู่กับธรรมโมการจดจ่อเอาใจใส่นั้นคือฌานฌานหมายถึงการเพ่งการเพ่งโดยที่ไม่ได้บังคับแต่เป็นการควบคุมนั่นคือฌานภาษาที่เราจะเรียกใช้กันก็ใช้คำว่าเอาจิตมาจดจ่อก็ได้จิตของเราจดจ่อไว้กับสิ่งไหนสิ่งนั้นจะมีพลังเราเอาจิตของเรามาจดจ่อไว้กับธรรมโมธรรมโมธรรมโมจิตของเราก็จะมีพลังขึ้นตามกระบวนการของธรรมานุสติเพราะการระลึกถึงการระลึกได้นั้นคือสตินั่นเองเราจะมาฝึกสติให้มีพลังวันนี้ท่านผู้ฟังจำได้ไหมเพราะว่าสติคือการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้จิระกะตัมปิจิระภาสิตัมปิสติมันมี5อย่างสติไม่ได้มี4อย่างเหรอสติปัฏฐาน4ไงจะให้ดำฟังพระพุทธเจ้าบัญญัติเรื่องสติไว้ว่าเป็นสติปัฏฐาน4ประกอบด้วยการเห็นกายในกายการเห็นเวทนาในเวทนาการเห็นจิตในจิตและการเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเอาแล้วมันมี5ยังไงเอา4นี่แหละก่อนเวลาที่เราตั้งสติขึ้นไม่ว่าจะอยู่กับอะไรแล้วเราสังเกตเห็นการปรุงแต่งในกายของเราว่ามีอาการปวดอย่างนี้ตั้งไว้อยู่ท่านี้เดินอย่างนี้นั่งอย่างนี้การที่เราตั้งสติไว้ แล้วสังเกตเห็นการปรุงแต่งของกายการเห็นนั้นนั่นน่ะเรียกว่าการเห็นกายในกายไม่ยากนะทุกฝั่งใครก็ทำได้ถ้าเราเห็นสังเกตได้ว่าการปรุงแต่งของกายมันระงับลงเช่นลมหายใจแผ่วเบาลงการเคลื่อนไหวทางกายระงับลงหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามนะจะเรียกได้เลยทันทีว่านั่นเป็นการเห็นกายในกายเอาทำไมอะท่านเพราะมันสังเกตได้ไงเราตั้งสติไว้ไม่ว่าจะอยู่กับธรรมโมอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับเรื่องอะไรก็ตามแล้วสังเกตเห็นสิ่งอื่นๆต่างๆที่ผ่านมาในที่นี้คือกายนั่นคือการเห็นกายในกายได้ทันทีท่านผู้ฟังสติปัฏฐาน4หนึ่งในนั้นเกิดขึ้นแล้วนะตรงนี้เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานทำไมนะจริงนะเพราะสังเกตได้ไงสังเกตได้สังเกตกายได้ว่ามีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ระงับลงอย่างนี้อยู่ในอิริบทนี้ท่าทางนี้การสังเกตเห็นได้นั้นน่ะคือการเห็นกายในกายไม่ใช่แค่นั้นท่านผู้ฟังความคิดนึกด้วยถ้าเราสังเกตเห็นความคิดนึกในช่องทางใจของเราโอ้เราคิดเรื่องนี้แล้วเราก็คิดเรื่องนั้นแล้วก็คิดเรื่องโน้นต่อการเห็นความคิดนี่มันมีเป็นผัสสะนะเป็นผัสสะในลักษณะที่ว่ามีธรรมารมณ์ไงแล้วก็มีการรับรู้ไงการรับรู้ของใจเรียกว่ามโนวิญญาณใช่ปะเกิดในช่องทางใจ3อย่างรวมกันนี้เรียกว่าผัสสะเรารับรู้ถึงความคิดต่างๆได้ชื่อว่าเห็นการปรุงแต่งของจิตท่านว่าเป็นจิตตสังขารถ้าเราเห็นการปรุงแต่งของจิตมันเป็นผัสสะนะมีผัสสะแล้วนั่นคือความรู้สึกนะเป็นการรู้สึกได้การรู้สึกได้คือเวทนาผู้ที่เห็นความคิดต่างๆสังเกตได้ว่ามีความคิดนี้นั้นและโน้นในช่องทางใจนั่นแหละชื่อว่าเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเอาทำไมนะเพราะสังเกตได้ไงสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตที่มันมีความคิดนึกต่างๆเดี๋ยวนะที่บอกเราเห็นความคิดนึกอะไรความคิดนึกความรู้สึกนั่นนี่เนี่ยไม่ใช่จิตนะระวังเขาเรียกว่าเป็นการปรุงแต่งของจิตท่านเรียกจิตมีการปรุงแต่งออกมาเป็นความคิดนึกความรู้สึกต่างๆนั่นนี่หนึ่งคือธรรมารมณ์มีภาษาแล้วมันก็มีเวทนาไงจึงเรียกว่าเป็นการเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเพราะว่าทุกอย่างในฝั่งมันรวมลงเข้าสู่ใจเสียงก็เข้าสู่ใจกลิ่นก็เข้าสู่ใจอินทรีย์ทั้ง5ที่มีโคจรและวิสัยของกันและกันไม่เหมือนกันเสียงมันจะเข้าลิ้นไม่ได้ใช่ปะกลิ่นจะเข้าหูไม่ได้นะมันต้องไปตามโคจรวิสัยของมันต่างจะมีใจเป็นที่เล่นไปสู่เป็นที่รวมลงเข้าสู่ใจมันเข้าสู่ใจทางช่องทางไหนมันจะไปทางช่องทางไหนเล่ามันก็ต้องมาช่องทางโสตวิญญาณจะเป็นเสียงผ่านทางหูถ้าเป็นโผฏฐัพพะความรู้สึกร้อนความรู้สึกเปียกความรู้สึกเย็นก็ต้องผ่านทางกายเข้าสู่ใจทางช่องที่เรียกว่ากายวิญญาณภาพล่ะกลิ่นล่ะก็เข้าสู่ทางจักษุวิญญาณคานวิญญาณพูดง่ายๆคือมันเข้าสู่ช่องทางการรับรู้เรียกว่าวิญญาณ3อย่างเนี่ยรวมกันมันคือผัสสะมีผัสสะที่ไหนจะมีความรู้สึกคือเวทนาเกิดขึ้นที่นั่นถ้าผัสสะนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นสุขมันก็จะมีสุขเวทนาเกิดขึ้นในช่องทางใจถ้ากลิ่นนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นทุกข์เกิดมากระทบจมูกเข้าสู่ใจทางคานวิญญาณ3อย่างรวมกันด้วยเป็นผัสสะก็ ็จะมีความรู้สึกที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นในช่องทางใจในช่องทางใจก็จึงมีสุขเวทนาทุกขเวทนาเกิดขึ้นตามผัสสะต่างๆที่มากระทบให้เดี๋ยวนะถ้าเป็นผัสสะที่ไม่ได้จะบอกได้ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะมันก็จะมีความรู้สึกประเภทที่ไม่ได้จะบอกได้ว่าเป็นทุกข์หรือเป็นสุขไงเขาก็เรียกว่าเป็นทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นที่ไหนนะในช่องทางใจอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในช่องทางใจจิตก็จะไปสวยอารมณ์นั้นเหมือนลิงมันไปกระโดดเกาะไงมีอะไรมาปุ๊บมึงกระโดดเกาะเลยท่านผู้ฟังจิตมันเป็นอย่างนี้เวลามันไปรับรู้เกาะสวยอารมณ์นั่นแหละมันไประลึกถึงแล้วมันก็จึงอยู่ที่ว่าเรื่องที่ไประลึกถึงนั้นมันดีหรือไม่ดีไงเราจึงปรุงแต่งทำโมขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าที่มาระลึกถึงนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมะมันยังดีนะเอ้าถ้าสิ่งที่เข้ามาสู่ในช่องทางใจมันเป็นเรื่องให้เกิดความกำหนัดเพลิดเพลินเป็นฐานที่ตั้งที่มาได้จากสุขเวทนาหรือเป็นเรื่องที่แบบโอ้ไม่พอใจไม่พอใจไม่แย่อย่างนี้ถูกกับเวทนาใช่ป่ะจิตมันไปเกาะตรงเนี้ยมันไประลึกได้ตรงเนี้ยมันเข้าจิกเลยนี่มันกระโดดคว้าเลยมันก็จะมีอารมณ์ที่เป็นอกุศลกลุ่มรุมห่อหุ้มจิตไงเป็นในช่องทางใจนะมันจะเป็นเวทนาทีนี้จะบอกว่าเราตั้งสติขึ้นอยู่กับอันใดอันหนึ่งในที่นี้คือธัมโมนี่พอเรามีการระลึกได้อยู่กับสิ่งที่เป็นกุศลจิตมันก็จริงจะไปคว้าอารมณ์อะไรต่างๆเหล่านั้นอยู่นะแต่มันไม่ไปเต็มที่เพราะมันมีที่จับอยู่นั่นคือธัมโมเวลามันจะไปมันแค่รับรู้เฉยๆหรือจึงสังเกตเห็นได้เฉยๆการสังเกตเห็นความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในช่องทางใจผ่านทางผัสสะที่ไม่ว่าจะมาในรูปของเสียงเป็นโสตวิญญาณเป็นภาษาแล้วมาในรูปของกลิ่นเป็นกาลวิญญาณเป็นภาษาแล้วหรือแม้แต่ความคิดเองในช่องทางใจเป็นธรรมารมณ์เป็นมโนวิญญาณเป็นภาษาทางใจรับรู้ได้สังเกตได้สังเกตได้นี่มันจึงเป็นการเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายสังเกตดูนะสังเกตดูมาเรามาเพิ่มพลังสติสังเกตดูต่อไปอีกถ้าเพราะว่าการปรุงแต่งของจิตต่างๆเหล่านั้นมันระงับลงทำไมมันถึงจะมาระงับทำไมจะไม่ระงับล่ะก็คุณผูกสุนัขจิ้งจอกไว้กับเสาผูกลิงผูกสุนัขบ้านผูกจระเข้ผูกงูผูกนกไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักปานนี้มันพยายามวิ่งไปดิเลื้อยไปดิบินไปดิคลานไปดิไปสู่ที่เที่ยวที่หากินของมันถูกผูกเชือกอยู่ปานนี้มันจะไปยังไงเชือกตึงขึ้นเสาได้รับแรงดึงแต่เชือกไม่ขาดเพราะเป็นเชือกเหนียวเสาไม่ล้มเพราะเป็นเสาเขื่อนเสาหลักตั้งสติไว้ปานนี้มันไปไม่ได้หรอกถึงไปได้ถึงไปก็ไปไม่ไปไม่ไปแล้วเป็นไงเหนื่อย 2-3 ครั้ง 4-5 ครั้ง 10-20 ครั้ง 400-500 ครั้งไปดิไปดิไปไม่ได้ดูฟังมันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วเป็นไงถ้ามันหมดเรี่ยวหมดแรงมันก็ไม่ยืนเจ้านั่งเจ้านอนเจ้าอยู่ข้างเสาเกินเสาหลักสิ่งต่างๆเนี่ยถ้ามีวันเกิดแล้วมันจะไม่มีวันดับเนี่ยมันไม่มีหรอกท่านผู้ฟังยิ่งในช่องทางใจของเรานะมันยิ่งเป็นลิงนะมันไม่อยู่นิ่งนะเดี๋ยวเกานี่เดี๋ยวกระดิกนี่เดี๋ยวมันโอ้มันเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลายิ่งมันเกิดดับมากเท่าไหร่ใช่ป่ะเราแค่สังเกตมันนะเห็นเวทนาในเวทนาเนี่ยสำคัญเห็นความคิดนึกอะไรต่างแต่ไม่ตามไปอ่ะตั้งไว้อยู่กับพุทโธพอจิตเราไม่ตามความคิดเหล่านั้นไปจิตเราไม่ไปทางไหนท่านผู้ฟัง ิ่งนั้นก็จะอ่อนกำลังจิตเราไปทางไหนตำพังสิ่งนั้นก็มีกำลังเพราะจิตของเราระลึกถึงอยู่กับธรรมโมสติมีพลังจิตเราไม่ไปตามความคิดรับรู้อยู่แค่สังเกตดูไม่ตามมันเห็นเวทนาในเวทนาใช่ปะการปรุงแต่งของจิตความคิดนึกต่างๆนั้นจะอ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงแค่สังเกตดูไม่ตามไปจะทำให้การปรุงแต่งของจิตนั้นระงับลงระงับลงจิตมีการปรุงแต่งใช่ไหมนั่นคือผัสสะนั่นเป็นเวทนาพอมีการปรุงแต่งของจิตระงับลงระงับลงเนื่องจากอาศัยเหตุคือการที่เราแค่สังเกตดูไม่ได้ตามไปตั้งจิตไว้ระลึกถึงอยู่กับธรรมโมเห็นการปรุงแต่งของจิตแล้วสังเกตดูเฉยๆดึงก็ดึงไปได้แต่เชือกไม่ขาดจะไม่ล้มไม่ให้กำลังกับมันมันก็จะอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงนิ่งเลยนิ่งเลยจะทำให้การปรุงแต่งของจิตนั้นระงับนั่นแหละเห็นจิตแล้วชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นจิตในจิตได้เพราะการปรุงแต่งของจิตระงับไงมันไล่เรียงมาอย่างนี้นะพอเรามีการปรุงแต่งของจิตระงับจิตนี่เป็นประพัดสอนทำสมาธิให้มันเกิดซะเวลาเราตั้งสติไว้ทำให้ชำนาญสูดหายใจเข้าแรงๆ 2-3 ครั้งหรือดีดนิ้วปุ๊บหรือกระพริบตาเพิบต้องให้มันตั้งสติได้ทันทีหายใจแรงๆ 2-3 ครั้งรวบรวมสติขึ้นมาให้มันตั้งสติได้ทันทีสติตั้งขึ้นมาแล้วจิตสงบแล้วเป็นอารมณ์เดียวการปรุงแต่งของจิตให้มันระงับของอย่างนี้มันบังคับไม่ได้นะมันเป็นความชำนาญเฉพาะตัวเขาเรียกว่าเป็นทักษะที่ใครๆก็ตามก็ฝึกได้ดำฟังถ้าเราไม่เคยทำอนันติริยกรรมมาก่อนเราทำได้แน่แล้วการที่เรามามีความเข้าใจเรื่องสติแบบนี้นั่นคือธรรมะไงการเห็นธรรมในธรรมเนี่ยมันก็จึงเป็นการที่เห็นธรรมะต่างๆเหล่านี้โอ้ว่ามีการรับรู้คือญาณนะมีสตินะมีจิตนะมีการระลึกถึงมีความฟุ้งซ่านโอ้เป็นอย่างนี้เอ้านั่นน่ะนั่นน่ะเห็นธรรมะในธรรมะเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายในช่องทางใจของเรามีหลายอย่างแต่ละอย่างละอย่างเอ้าก็เรียกธรรมารมณ์เรียกสติเรียกความรู้สึกมันมีหลายอย่างเรียกว่าธรรมทั้งหลายเห็นธรรมะอย่างนี้ก็ได้หรือเราอาจจะใช้จิตที่มีความสงบนั้นมาในการเห็นตามความเป็นจริงเห็นความไม่เที่ยงคือเห็นที่มันเหนือขึ้นไปก็เรียกเป็นอภิคือเมตตาอภิธรรมะเมตตาเห็นว่าโอ้ไอองค์ประกอบต่างๆเป็นอย่างนี้มองจากมุมสูงเห็นว่าอ๋อนี่จิตนี่นะนี่คือใจนะอันนี้คือธรรมารมณ์นะนั่นคือวิญญาณหนึ่งคือภาษารู้องค์ประกอบอะไรต่างๆนี่ก็ชื่อว่าเห็นธรรมะในธรรมทั้งหลายแยกแยะได้รู้จากการที่ว่าโอ้มันเกิดดับนะมันเปลี่ยนแปลงมันไม่เที่ยงนะนั่นชื่อว่าเห็นธรรมในธรรมสังเกตดูเฉยใช่ปะสังเกตดูเฉยสังเกตดูแล้วแยกแยะได้ด้วยนี่แยกแยะได้ว่านี่คืออันนี้อันนี้คืออันนี้นั่นการรู้จักแยกแยะนั่นคือเห็นธรรมะในธรรมแยกแยะแล้วแยกตัวไงแยกตัวในการที่ว่าจะไม่เข้าไปข้องแวะข้องเกี่ยวทำไมถึงแยกตัวได้อยู่มุมสูงอยู่มุมสูงมองมาว่าอ๋อมเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่อันเดียวกันอย่างนั้นอย่างนั้นเสร็จแล้วแยกตัวออกแยกตัวออกไม่ไปเกลือกลัวก็ไปแบบว่ายินดีร้ายตามสิ่งนั้นน่ะนี่นะคือเห็นธรรมะในธรรมทั้งหลายนั่นจึงเรียกว่าเป็นสติปัฏฐานที่ มี4ประการเรียกสั้นๆว่ากายเวทนาจิตและธรรมะ4อย่าง4อย่างเนี่ยมี5ประการ5ประการนี้จำได้ไหมทุกฟังที่ข้าพเจ้าเคยแยกแยะเราจะฝึกสติให้มีพลังเพิ่มพลังสติของเราใน4อย่างนี้เราเห็นสังเกตได้นั่นคืออย่างที่1ในสติปัฏฐาน4อย่างนี้พอเราเห็นสังเกตได้นั่นคืออย่างที่1แล้วเราแยกแยะออกได้ว่ามันคืออะไรคืออะไรเรื่องนี้ข้าพเจ้าตั้งเป็นข้อสังเกตขึ้นตามฟังไม่ได้เป็นการบัญญัติใหม่แต่เป็นข้อสังเกตของพระมหาไพบูลย์ที่ว่าลักษณะของสติมันจะมีอยู่5ประการประการแรกที่เกิดขึ้นเราทำมานี่เราเห็นมานี่เราพิจารณามานี่เป็นสติปัฏฐานทั้ง4ตั้งอยู่ในคำว่าธรรมโมธรรมโมที่เราตั้งไว้เนี่ยเราต้องการจะเพิ่มพลังสติของเรานะถ้าไม่ชำนาญใช่ป่ะเข้าใจ4ข้อแยกแยะนี้ได้ก่อนนะแล้วมาเข้าใจ5ข้อที่จะพูดต่อไปนี้นะและเราจะพลิกแปลงทำให้มีความชำนาญ4ข้อผ่านมาละสติปัฏฐาน4 5ข้อต่อไปคืออะไรในแต่ละอย่างในสติปัฏฐาน4ท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเห็นจากมุมของกายเวทนาจิตหรือธรรมซึ่งเปรียบไว้เหมือนกับเจดีย์หรือว่าห้องหรืออาคารแห่งหนึ่งที่มีประตูทางเข้ามาจาก4ทิศมันก็มารวมกันที่นี่แหละตรงกลางจะกายเวทนาจิตหรือธรรมมันก็คือสตินั่นแหละไอ้ตรงสติตรงนี้แหละไม่ว่าจะกายเวทนาจิตหรือธรรมมันคือการสังเกตนี่แหละมีลักษณะอยู่5ประการดังนี้อันแรกคือการสังเกตแต่แม้เราสังเกตเห็นการปรุงแต่งของกายสังเกตเห็นความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นผัสสะผ่านมาสังเกตเห็นความสงบลงของจิตสังเกตเห็นสิ่งต่างๆนี่คือการสังเกตการสังเกตตามฝั่งพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนกับยามคนนี้สำคัญนะเพราะว่าถ้าคนเข้าคนออกมานี่ไม่ได้ตรวจตราดูให้เรียบร้อยถูกโจรตีหัวได้นะถูกโจรมัดได้เขาจึงต้องตั้งเวรยามไว้ให้ดีไม่หลับในเป็นเปรียบว่าเหมือนการสังเกตตรงนี้แหละเหมือนนายทหารที่เฝ้าประตูคนผ่านเข้าผ่านออกเราต้องสังเกตดูในที่นี้มันปัญหาคือว่าถ้าเราสังเกตดูเฉยมันก็ดีไงแต่ถ้าสังเกตดูแล้วเราตามไปยามนี่ออกจากป้อมเลยเอาก็เข้าไปกระทำก็ไปด้วยไปไหนก็ไปนะล็อกประตูอะลืมไปแล้วแล้วเวลาเขาออกตามไปด้วยตามไปไหนออกไปข้างนอกนั่นนี่ก็ตามไปล็อกประตูอะลืมไปแล้วโอ้ไม่ได้ไม่ได้เราจะมียามทำไมหนีจากป้อมไม่ได้เวลาเราสังเกตดูเนี่ยมันจึงต้องระวังสังเกตดูแล้วถ้าเราคล้อยเคลื่อนตามไปสติเราเผลอทันทีเผลอนั่นก็คือเผลอสติไงเผลอนั่นก็คือลืมไงเผลอเลอเผลอลืมนั่นคือเผลอไงเผลอมันจึงตรงข้ามกับสติความเผลอคือนันทิสติคือความระลึกได้มันตรงข้ามกันถ้ามีความเพลินก็เผลอสติถ้ามีสติก็ไม่มีความเพลินไม่เพลินไปแต่นี่มันไม่ใช่ว่า0101นะมันก็จะแบบว่าค่อยๆค่อยๆน้อยๆทีละน้อยๆยิบๆๆๆไปแล้วก็ขาดตึ๊บไงเชือกเนี่ยมันจะขาดตึ๊บเลยมันก็ค่อยๆขาดค่อยๆขาดเสามันจะล้มเนี่ยก็ค่อยๆเอ็นค่อยๆเอ็นเราก็ล้มตึมไปใช่ป่ะจังหวะที่เชือกมันตึงเสาได้รับแรงดึงตรงนี้แหละมันสำคัญว่าเราให้กำลังไปจุดไหนจิตเราคล้อยเคลื่อนไปตรงไหนถ้าขณะที่ว่ามันเริ่มดึงแล้วมีความคิดมาแล้วมีการปรุงแต่งของจิตละท่านบอกให้สังเกตให้สังเกตโอเคโอเคสังเกตแต่ถ้าจิตเราคล้อยไปตามความคิดนั้นใช่ป่ะความคิดนั้นจะเริ่มมีกำลังมากขึ้นละเชือกนี้ก็จะเริ่มแบบอ่อนแรงละเริ่มขาดทีละเส้นนิดๆเส้นนิดๆเสานี่ก็เริ่มเอียงๆละพอเราให้กำลังเพิ่มมันไปอีก โอ้คิดเรื่องนี้โอ้เรื่องพ่อแม่นะโอ้เรื่องอดีตนะเรื่องงานนะเรื่องอนาคตที่เราระลึกถึงตะโมอยู่มันจะค่อยเฟดออกเฟดออกเฟดนี่คือค่อยจางลงจางลงนั่นคือเริ่มลืมเริ่มลืมละเริ่มเผลอเริ่มเผลอละเผลอเรอเผลอลืมก็คือเผลอไงเผลอไปตามความคิดจังหวะไหนที่บอกลืมตับเลยหมดเลยเนี่ยขาดแล้วเสาลมแล้วเผลอสติแล้วเอาใหม่เอาใหม่ระลึกได้ก็ผูกขึ้นใหม่ผูกขึ้นใหม่ก็เอายามกลับมาที่ป้อมมามามาไปไหนไปไหนตามคนเข้าคนออกไปไม่ได้เรียกเขากลับมาระลึกได้เมื่อไรก็ผูกเชือกตั้งเสาขึ้นใหม่ระลึกได้เมื่อไรก็กลับมาอยู่กับธรรมโมความระลึกได้นั้นนั่นน่ะคือสติเอาธรรมโมเป็นที่ตั้งเริ่มต้นขึ้นที่ตรงนี้นี่เพิ่งเริ่มนะนี่ท่านฟังเพิ่งจะเริ่มเฉยสติเนี่ยในข้อแรกจะมีลักษณะที่ว่าสังเกตดูไม่ตามไปยามนั้นเขาไม่ตามไปใช่ป่ะสังเกตสิ่งต่างๆมันไม่ได้จะมีแต่สติที่เราระลึกถึงอยู่กับธรรมโมอย่างเดียวคือเครื่องมือเนี่ยเราจะใช้อะไรก็ได้นะทุกฝั่งจะใช้พุทโธจะใช้เยพุทโธปฏิกูโลจะใช้ลมหายใจจะใช้อะไรก็ได้เครื่องมือเนี่ยมันป้อมยามคุณจะดีไซน์เป็นทรงไทยดีไซน์เป็นทรงโมเดิร์นดีไซน์เป็นหลังคาแบนๆหรือเป็นแบบว่าแค่คอกตั้งขึ้นมาก็ได้ป้อมยามเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ได้สิ่งที่สำคัญคือเราจะเอาอะไรเป็นที่ระลึกถึงสำคัญตรงยามไงป้อมนี่จะเป็นอะไรก็ได้แต่ชำนาญแล้วป้อมยามไม่ต้องมีก็ได้ตัวยามก็เดินตัวตรายอยู่แถวนั้นซ้ายบ้างขวาบ้างไม่ต้องมีป้อมก็ได้ถ้าชำนาญแล้วนะแต่ยามรู้จักหน้าที่แล้วพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นก็จึงสอนเรื่องของอนุสติ10ประการเพื่อที่จะเป็นเรื่องมือให้สตินั้นตามมาสติเนี่ยมันสำคัญสำคัญตรงสตินี้เรื่องมือ10อย่างจะใช้อะไรก็ได้พอเราตั้งสติไว้คือจุดสังเกตพอเริ่มมีกำลังมากขึ้นท่านผู้ฟังสังเกตเห็นดูแล้วอย่างที่สองจะสามารถแยกแยะได้ในสติปัฏฐาน4ประการใช่ปะในก็ที่ว่าเห็นเวทนาในเวทนาเราจะเริ่มแยกแยะได้ท่านผู้ฟังสังเกตดูเฉยไม่ตามไปสติเรามีพลังใช่ไหมเพราะว่าจิตเราไปจดจ่ออยู่จดจ่ออยู่แล้วสติมีพลังมันจะเริ่มแยกแยะนี่คือประการที่สองแยกแยะได้ว่าอ๋อนี่คือวิญญาณในการรับรู้นะนี่คือเสียงนะนี่คือใจนะนี่คือสตินะมันไม่เหมือนกันแยกแยะได้ว่าในช่องทางใจของเรานั้นมีอะไรอะไรเพราะว่าเหมือนเสียงนี่แหละรสอาหารนี่แหละรสได้ยินรสได้ลิ้มรสมันไม่ได้มีเสียงเดียวมันไม่ได้มีรสเดียวหมายถึงเสียงที่เราได้ยินมันไม่ได้มีความถี่เดียวดนตรีที่ฟังนี่มีทั้งเสียงร้องเสียงเบสเสียงกีตาร์โอ้แต่ฟังหมอลำก็เสียงแคนเสียงตะโพนเสียงระนาดโอ้โหจะฟังซิมโฟนีมันก็จะเป็นเสียงไวโอลินเสียงเชลโลเสียงฮาร์ปเสียงลูดมันหลายเสียงปนมาอยู่ในอันเดียวกันนั่นแหละเข้าหูเราเนี่ยแหละรสอาหารล่ะคุณกินส้มตำคุณกินแกงฮังเลคุณจะกินผัดสะตอมันไม่ได้จะมีรสเค็มอย่างเดียวมันก็มีรสหวานมีรสเผ็ดมีรสเปรี้ยวแทรกอยู่ในนั้นตลอดอย่าเพิ่งน้ำลายไหลนะนี่เราตั้งสติอยู่สังเกตดูยาตามไปมันมีหลายอย่างอยู่ในนั้นไม่ต่างอะไรกันกับในช่องทางใจของเราที่มันมีหลายอย่างมีหลายหลายอย่างมีวิญญาณการรับรู้วาบขึ้นวาบขึ้นมีความคิดนึกธรรมารมณ์เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปมีจิต

อันที่สามจึงมีการแยกตัวแยกตัวออกแยกตัวออกในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า disassociate เหมือนกับเวลาที่เราดูหนังดูภาพยนตร์ผู้ที่เล่นอยู่ในละครในหนังในภาพยนตร์นั้นน่ะโอ้โหดีเล่นดีมากเรารู้สึกอินไปด้วยเรารู้สึกว่าโอ้เราเข้าไปอยู่ในภาพยนตร์นั้นด้วยนี่คือระดับที่หนึ่งที่ว่าเรารู้สึก engage อยู่ข้างในเรารู้สึกว่าอยู่ด้วยกันโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะมันไม่เราแบบเกิดอารมณ์ร่วมเวลาคุณรูดดู TikTok นี่เวลาคุณรูดดู Facebook Timeline นี่รูดขึ้นเนี่ยมันหยุดยากนะบางทีผ่านไปเกือบชั่วโมงแล้วนะ2ชั่วโมงนะบางคนนะเอ้าทำไมเรารู้สึกว่าอารมณ์ร่วมไปงี้เขาเรียกว่า engagement ไงมันจะทำให้เราถูกดูดเข้าไปในการรวมตัวการที่ว่าเราต้องไปคล้องแวะกับมันซึ่งตรงกันข้ามกันกับการแยกตัวคือ disassociate สิ่งต่างๆพยายามดึงเราเข้าไปให้เพลินเข้าไปในสิ่งนั้นให้เราเข้าไปร่วมกันกับสิ่งนั้นให้เรา engage ในสิ่งนั้นทำให้เรารู้สึกอารมณ์ร่วมแต่สติไงทุกฝั่งประการที่3ตรงนี้จึงมีลักษณะที่แยกตัวออกแยกตัวออกจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราก็เห็นแยกตัวออกมาโอ้เราเป็นคนดูนั่นคือในหนังในภาพยนตร์เขาเล่นแยกตัวมาอีกโอ้นั่นเป็นคนฉายหนังหรือถ้าเราอยู่ในโรงภาพยนตร์ก็จะมีตัวเราที่นั่งดูภาพยนตร์อยู่มีตัวละครที่เขาเล่นกันอยู่บนแผ่นหนังมีเจ้าหน้าที่อยู่ข้างหลังหนึ่งเขาฉายภาพมาตัวเราแยกออกมาอีกเห็นคนดูหนังอยู่เห็นคนเล่นอยู่ในจอภาพยนตร์เห็นคนฉายหนังอยู่ด้วยเอาแยกออกมาอีกแยกออกมาเห็นทั้งโรงหนังโอ้มันมีคนนี้ดูคนนั้นแล้วก็ดูคนโน้นอยู่นี่คือลักษณะที่แยกตัวออกตรงกันข้ามเป็นกับการที่จะเข้าไปกลึกกลัว engage เผลอเปลี่ยนไปในสิ่งนั้น3อย่างแล้วอยู่ในช็อตเดียวกันนี่ระหว่างพอเราแบบว่าแค่สังเกตดูการแยกแยะเป็นกระบวนการขึ้นมาทันทีเราแค่สังเกตดูการแยกตัวมันเกิดขึ้นทันทีเพราะว่าจังหวะที่ว่ามันดึงกันอยู่นะสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าพอมันได้กลิ่นซากศพเชือกตึงละสารได้รับแรงดึงละนี่มันเริ่มแยกตัวทันทีเหมือนกับว่าเวลาที่เราตั้งจิตไว้อยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆหรือลมหายใจอะไรก็ตามระลึกถึงสิ่งเนี้ยระลึกถึงสิ่งดีๆนะความระลึกได้นั้นคือสัมมาสติใช่ปะเราก็จะได้ยินเสียงมีความคิดอดีตบ้างเนี่ยจะเชือกตึงกันละสุนัขบ้านดึงละลิงดึงละเราแค่สังเกตดูเราไม่ตามไปพอเราไม่ตามไปเราแค่สังเกตดูมันแยกกันทันทีตรงกันข้ามนะถ้าสมมติเราค่อยๆคล้อยไปเสียงอะไรนะโอ้เขาทำนี่หรอแล้วเขาจะเป็นยังไงต่อไปมันเริ่มแล้วใช่ปะคือจิตเราเอาเข้าไปใส่ในสิ่งนั้นความคิดนึกนี้ต่อไปแล้วก็ต่อไปอีกเราเอาจิตเข้าไปใส่ในสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็จะมีพลังไงเชือกก็จะเริ่มเปื่อยออกเสาก็จะเริ่มเอียงกระเทเล่เอาใหม่เราตั้งจิตของเราไว้อยู่กับธัมโมหรือจะเป็นพุทโธหรือจะเป็นลมหายใจอะไรก็ตามแต่ได้นั่นน่ะระลึกถึงไว้ความระลึกได้นั่นคือสติใช่ปะสังเกตดูเฉยสังเกตดูเฉยมันก็เริ่มแยกตัวแล้วไงแยกได้ว่านี่คืออะไรนี่คืออะไรการแยกตัวมันจึงอยู่ตรงนั้นทันทีนี่เป็นลักษณะที่3ของสติที่มีในสติปัฏฐาน4นั่นแหละเรามีการสังเกตมีการแยกแยะมีการแยกตัว3อย่างเหล่านี้แล้วเราจะมีทางเลือกนะแทนที่ว่าเราจะคิดว่าไอ้ความคิดนี่เป็นตัวฉันสิ่งอารมณ์เนี่ยเป็นตัวฉันเป็นของฉันเราจะเริ่มแยกแยะได้แล้วแยกตัวได้แล้วว่าอ๋อฉันเนี่ยไปคิดนะความคิดก็อันหนึ่งตัวฉันก็อันหนึ่งความรู้สึกโกรธก็อันหนึ่งตัวฉันก็อีกอันหนึ่งคนละอย่างกันคนละอย่างคนละส่วนเริ่มแยกแยะใช่ป่ะแยกตัวแล้วใช่ป่ะเราก็จะเลือกได้ว่าเออเราจะเอาความคิดไหนอะในบรรดาหลายความคิดนี้เราจะเอาอารมณ์ไหนล่ะ
ในบรรดาหลายอารมณ์นี้

0: เราจะตอบสนองสิ่งนี้ไปยังไงล่ะในเรื่องกับที่เกิดขึ้นนี้เราจะมีทางเลือกได้เราก็เลือกได้หลายอย่างด้วยยกตัวอย่างนะสมมติคนขับรถปาดหน้านี่เอี๊ยดอัดโถมันนี่ทำไมพ่อแม่เขาสอนมาป่ะเนี่ยไอ้ขับรถอย่างงี้ฮะเอาถูกขับรถปาดหน้าเอาก็ว่ากันไปถ้าเผลอสติใช่ป่ะอารมณ์ละผ่านอะไรผ่านทางตาผ่านทางผัสสะผ่านทางหูหลายอย่างเข้ามาสู่ใจแล้วเหล่านี้เป็นผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่ไม่น่าพอใจใช่ป่ะสติเราตั้งขึ้นใช่ไหมสังเกตดูเฉยใช่ป่ะอารมณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยอารมณ์นี้เกิดขึ้นนี่แต่ปกติคนที่ไม่มีสติปุ๊บก็จะรู้สึกเลยว่านี่ฉันโกรธแล้วความคิดนี่คือของฉันอารมณ์นี่คือฉันโกรธแล้วจะทำยังไงจิตมันก็ปรุงแต่งไปตามอารมณ์ที่มีไงโกรธทำไงแล้วปรุงแต่งทางวาจาก็ด่าปรุงแต่งตามความคิดก็คิดถึงพ่อแม่เขาว่าทำไมเขาสอนมากันอย่างนี้ปรุงแต่งไปตามความคิดถึงแบบโอ้ยทำไมเขาจะแบบนั่นแหละมันไม่ดีนะหรือบางทีถึงกับลงมือลงไม้ชูนิ้วกลางขึ้นหยิบปืนออกมาก็นี่แล้วลงข่าวอยู่ทุกวันทุกวันคนหัวร้อนนี่ก็เพราะว่าเผลอสติเอาใหม่เบรกมันจึงอยู่ที่ขาก็จึงเรียกเป็นอุเบกขาไงเบรกจิตเอาไว้ตั้งสติดูแล้วปุ๊บเราจะรู้ว่าอ๋อมีความโกรธเกิดขึ้นแล้วนี่คือกระบวนการนะเอาช้าๆไปทีละเฟรมพอมีภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นทุกข์ไม่น่าพอใจมากระทบแล้วในกรณีนี้คือคนขับรถปาดหน้าเรามันก็จะมีความรู้สึกอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เกิดขึ้นในช่องทางใจเกิดขึ้นในช่องทางใจแล้วทำไงเอาจิตฉันอยู่กับลมหายใจจิตฉันอยู่กับพุทโธสังเกตเห็นแต่ว่าไม่ได้ไปเกลือกกลั้วในสิ่งนั้นสังเกตแล้วใช่ป่ะ1 2แยกแยะได้ว่าอ๋อจิตก็อันหนึ่งอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นก็อย่างหนึ่ง3คือแยกตัวออกใช่ป่ะจิตก็ไม่ได้ไปเกลือกกลั้วในอารมณ์นั้นไงมีความรู้สึกที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นก็จริงอยู่แต่ไม่ไปเกลือกกลั้วเสวยให้สิ่งนั้นมามีอำนาจเหนือจิตแยกตัวออกได้พอแยกตัวออกได้เราก็เห็นสิ่งต่างๆจิตนั้นจึงสามารถที่จะเลือกได้ไงมันจะตอบสนองยังไงตอบสนองว่าก็อดทนเอาก็ได้นะอันนี้คือตอบสนองทางใจตอบสนองว่าก็ละมันละกันอารมณ์เนี่ยประหารนะออกละออกประหารออกหรือจะตอบสนองว่าก็แผ่เมตตาเอานี่คือตอบสนองทางใจนะมีความโกรธเกิดขึ้นก็ระงับได้ด้วยเมตตาได้หลายอย่างอุเบกขาเมตตาอดทนได้อย่างน้อย3อย่างละมีทางเลือกละนี่คือแค่ช่องทางใจนะช่องทางวาจาก็ยังพูดได้จะตอบสนองไปแบบเงียบๆก็ได้ช่องทางกายจะตอบสนองไปแบบยิ้มๆก็ได้หรือจะพูดว่าโอ้ไม่เป็นไรยินดีดีให้เลยนี่คือช่องทางวาจาพูดออกไปมือก็แบบโบกให้เขาเลยให้เขาเข้าเลยให้เลยช่องทางกายจะตอบสนองไปอย่างนี้ก็ได้หรือจะให้กล้วยก็ได้เอ้าทางกายนี่มีอะไรแบ่งปันให้เขาก็ให้ไปเลยตอบสนองได้หลายอย่างตามช่องทางกายวาจาใจนั่นคือทางเลือกให้ท่านฟังคนที่มีสติแล้วจะมีองค์ประกอบอันที่4นี้ด้วยว่าจิตของเขาจะมีทางเลือกในการที่จะเลือกตอบสนองแบบไหนเลือกตอบสนองแบบไหนยังไงก็ได้ทำให้ประการที่5นั้นรวมสิ่งนี้เข้าด้วยกันเรียกว่าการระลึกได้ที่ว่าเราจะเลือกคิดแบบไหนตรงนี้แหละวังที่เราจะฝึกสติให้มีพลังเพิ่มขึ้นที่ไล่เรียงพูดมาตลอดรายการนี่มันมาพีคตรงนี้ฟังให้ดีสมมติเราตั้งความคิดในที่นี้คือธรรมโมใช่ป่ะคุณตั้งธรรมโมแล้วมันไปต่างอะไรขั้นกับความคิดเรื่องอดีตอนาคตเรื่องคนนั้นคนนี้เรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆมันก็เป็นความคิดเหมือนกันนะใช่ป่ะล่ะความคิดเหล่านั้นมันจะมีอารมณ์ติดมาด้วยเหมือนกันนะ ก็ไม่ต่างอะไรกับธัมโมที่ก็มีอารมณ์ในที่นี้คืออารมณ์กรรมฐานอารมณ์ฐานที่ตั้งแห่งจิตอารมณ์ในการที่จะหลีกออกจากกามมันก็มากับธัมโมเป็นเรื่องธรรมะมากับพุทโธด้วยมากับลมหายใจด้วยเป็นเรื่องธรรมะทีนี้ความคิดที่มันไม่ดีมันก็มีถ้าเราไปคิดไม่ดีมันก็ไม่ดีใช่ปะมันก็เป็นการมิจฉาสติระลึกถึงสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าอารมณ์นั้นมันก็จะมาครอบงำจิตของเราแล้วทีนี้เรามาพิจารณาดูนะเวลาที่เราฝึกพิจารณากายนี่เห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอาการ32ประการคิดไปเนี่ยคิดคือด้วยจิตที่เป็นสมาธิมันก็เป็นการพิจารณาใช่ไหมล่ะตรงนั้นไม่มีธรรมโมนะบางคนก็ไม่เห็นลมหายใจด้วยเราก็จะมาคิดพุทโธอะไรไม่มีคิดจ่ออยู่กับกายม้างกายออกแยกเป็นส่วนส่วนกระดูกตรงนี้ตั้งขึ้นเป็นโครงพิจารณาไปไอ้ความคิดแบบนั้นมันก็ไม่มีธรรมโมไม่ได้มีพุทโธไม่ได้มีลมหายใจนะแต่คิดแบบนี้มันเป็นการเห็นกายในกายเป็นการเจริญสติปัฏฐาน4เป็นกุศลธรรมได้ทำไมนะเพราะมันทำให้เกิดความหน่ายคลายกำหนัดความรู้ยิ่งรู้พร้อมไงคิดแบบนี้คิดไปในเรื่องกายที่เป็นของปฏิกูลเราทำไมความคิดแบบนี้คิดได้โดยที่ไม่ได้ต้องมีธัมโมพุทโธหรืออะไรตั้งขึ้นมาเลยเราก็เป็นความคิดไงคือแบบคิดพิจารณาเลยน่ะคิดแบบนี้เป็นสติเพราะมาระลึกถึงอยู่กับสิ่งดีๆใช่ป่ะล่ะเอาแล้วพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านจะพูดเรื่องไม่ดีของพระเทวทัตหรือเล่าเรื่องนั้นเล่าเรื่องนี้บางทีมันก็ปรารภความไม่ดีท่านก็ต้องคิดสิ่งที่มันไม่ดีก่อนนะดิใช่ปะล่ะต้องคิดได้มันถึงจะพูดได้คนเราไม่ต้องมีความคิดนึกปรุงแต่งเป็นสัญญาที่อยู่ในใจแล้วจึงออกมาเป็นวจีสังขารได้จึงออกมาเป็นคำพูดได้พระพุทธเจ้าจะพูดเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นคำพูดออกมาท่านก็ต้องคิดอยู่ก่อนในใจเอาแล้วทำไมเวลาที่ท่านคิดเรื่องความไม่ดีของพระเทวทัตในชาติก่อนๆเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังไอ้ความคิดนั้นแล้วทำไมถึงจะไม่เป็นมิจฉาสติได้ยังไงตรงนี้ไงท่านฟังว่าถ้าเรามีสติแล้วนะความคิดนึกเนี่ยมันอะไรก็ได้ไงถ้าเรามีสติแล้วนะคุณจะคิดเรื่องงานก็ได้นะถ้าเรามีสติแล้วนะเราใคร่ครวญสิ่งใดสตินี่มันจะรักษาจิตของเราเอาไว้ไงจะคิดเรื่องไม่ดีโดยธรรมชาติเนี่ยมันไม่คิดหรอกแต่ถ้าจะปรุงแต่งเรื่องไม่ดีคิดขึ้นมาแล้วเป็นตัวอย่างว่าจะเล่าให้จุดนั้นจุดนี้ฟังได้อยู่นะมันไม่เหมือนกันไงทุกฝั่งไม่เหมือนกันตรงที่ว่ามีสติไหมสติไม่ใช่ธรรมโมนะหมายถึงว่าไม่ใช่คำว่าธรรมโมไม่ใช่คำว่าพุทโธไม่ใช่ลมหายใจลมหายใจพุทโธอนุสติเป็นแค่เครื่องมือให้เกิดสติเฉยๆไม่ใช่อย่างเดียวกันแต่พอสติเกิดขึ้นแล้วมีความระลึกแล้วรักษาจิตแล้วจิตที่มีการรักษานั้นน่ะจะปรุงแต่งอะไรออกมาก็ได้ปรุงแต่งคำพูดออกมาก็เป็นสัมมาวาจาปรุงแต่งการกระทำทางกายมือไม้ขยับออกไปก็เป็นสัมมาอาชีวะเป็นสัมมากัมมันตะจะปรุงแต่งความคิดนึกก็เป็นสัมมาสังกัปปะแม้แต่จะพูดเรื่องที่เป็นตัวอย่างว่าพูดไม่ดีมันเป็นอย่างเงี้ยบางทีท่านก็อธิบายเรื่องอโกสะวัตถุว่าใช้คำนี้นะด่าอย่างนี้นะเป็นแพะเป็นหมูเป็นหมาอย่างนี้เอ้าท่านก็พูดอยู่นั้นน่ะวจีสังขารใช่ปะมโนสังขารใช่ปะแต่การปรุงแต่งนั้นประกอบด้วยสติสิ่งที่ปรุงแต่งออกมามันจึงไม่ได้จะมามีอำนาจเหนือจิตไงความคิดอย่างที่เราคิดเรื่องกระดูกคิดเรื่องความเป็นปฏิกูลเห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆการคิดเรื่องนั้นมันมีสติมาอยู่ด้วยสตินั้นรักษาจิตด้วยเพราะนั่นคือธรรมชาติของความคิดในลักษณะที่ให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานหน่ายคลายกำหนัดแต่ถ้าเป็นความคิดเรื่องอื่นที่โดยปกติแล้วบางทีมันจะให้เกิดความกำหนัดอย่างเวลาพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องความสะดวกสบายความอยู่เป็นสุขความเป็นสุขุมารชาติกามเนี่ยบอกว่ามันเลิศหรูอลังการยังไงปราสาทนี่มีสระบัวก ็ทำเอาไว้อยู่ที่หน้าต่างทุกบานอาหารการรับประทานอธิบายละเอียดละออมันช่างเลิศหรูอลังการหรืออธิบายเรื่องนรกเนี่ยอโธมันน่ากลัวมันน่าขยะแขยงมันไม่น่าพอใจเล่าเรื่องต่างๆเหล่านั้นนี่ด้วยจิตที่มีสติไงมีสติแล้วจิตมันจะไม่ไปเกลือกกลั้วในอารมณ์นั้นๆเราเลือกได้เลยดูฟังเราจะคิดอะไรก็ได้นะคุณจะคิดเรื่องงานด้วยสติเลยไม่มีปัญหามีปัญหาเรื่องการงานเหรอเดี๋ยวก่อนตั้งสติขึ้นมาก่อนใช่ป่ะให้มี5ลักษณะนี้มีการสังเกตมีการแยกแยะมีการแยกตัวเราเลือกได้แล้วว่าจิตของเราเนี่ยจะไม่ไปเกลือกกลั้วในสิ่งไม่ดีมีพลังสติตั้งเอาไว้ห่อหุ้มจิตรักษาจิตไว้เอาเรื่องงานมาเรื่องงานมีปัญหาหรอมีปัญหาอะไรตั้งสติไว้โยนมันลงไปโยนลงไปในสมาธินี่แหละเอาจิตเข้าไปสู้เลยสามารถที่จะตรีตรึกเรื่องใดก็ตรีตรึกได้สามารถที่จะดำริเรื่องใดก็ดำริได้และเวลาที่ไม่ต้องการตรีตรึกหรือไม่ต้องการดำริเรื่องใดก็สามารถที่จะไม่ดำริไม่ตรีตรึกในเรื่องนั้นๆได้ท่านบอกว่าจะเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือจิตในกลองแห่งความคิดทั้งหลายเราจะเลือกคิดได้เลยว่าเรื่องไหนที่ต้องการคิดก็คิดได้เรื่องไหนที่ไม่ต้องการคิดก็ไม่ต้องคิดเรื่องนั้นก็ได้และที่สำคัญประการต่อมาก็คือเวลาเราเป็นแผลตรงไหนต้องใส่ยาลงไปตรงนั้นนะคือถ้าเราเป็นแผลที่ตาตุ่มนี่หรือคุณไปใส่ยาที่ศอกหรือที่เข่ามันจะไปหายได้ไงเรามีความยึดถือตรงไหนมันจะตัดความยึดถือได้มันต้องตัดตรงนั้นนะเรามีทุกตรงไหนจะละทุกได้มันต้องละตรงนั้นนะมีปัญหาตรงไหนยึดถือตรงไหนเอาจิตจ่อดูโยนลงไปเลยพุ่งไปเลยมันต้องกล้านะการกล้าเผชิญหน้านี่คือความเพียรความเพียรเนี่ยแปลว่าความกล้าความเพียรนี่คือการทำจริงแน่ๆจริงจิตเรามีสติแล้วนะต้องมีกำลังนะคือไม่ใช่ว่าเผชิญหน้าแบบกล้าบ้าบินแต่กล้านี่ต้องมีเครื่องมือไปด้วยจะเผชิญหน้าจะสู้กับอะไรอย่าโง่มือเปล่าไปเราเอามีดไปด้วยมีดของเราต้องคมมีดเราต้องเล่มใหญ่มีที่คมหมายถึงปัญญาเล่มใหญ่ในหมายถึงสมาธิด้วยสติตั้งไว้มีสมาธิด้วยมีปัญญาด้วยมันรวมกันอยู่ในนี้แหละพระมรรค8นะไปเลยมีปัญหาตรงไหนจ่อลงไปจี้ลงไปหุ้งลงไปแทงมันลงไปจิ้มมันลงไปพูดง่ายๆคือใส่ยาลงไปใส่ยาลงไปดูซิมันจะแก้ยังไงอย่างน้อยบางทีมันแก้อะไรไม่ได้นะแต่มันจะเบามันจะแบบมันไม่ใช่อะไรนะเรื่องนั้นนะเราพิจารณาดูคือบางทีมันมีโซลูชันมีทางออกแบบนี้อย่าเพิ่งเพลินพอใจนะยินดีพอใจเดี๋ยวสมาธิเสื่อมเผลอสติได้ตั้งสติให้ดีคือบางทีเรามีปัญหาอะไรแล้วเราคิดหาทางแก้ได้ด้วยสมาธิโอ้ดีใจสมาธิเสื่อมทันทีเผลอสติทันทีเพราะความดีใจความยินดีความเพลินความพอใจนั้นคืออุปาทานอาวุธบ้างเสื้อเกราะบ้างของเราหลุดมือแล้วก็ใหม่อย่าเผลออย่าเพลินอย่าไปยินดีพอใจในสิ่งต่างๆตั้งสติไว้ให้ดีเพราะมันต่อไปอีกคือสมาธิสติปัญญาทั้งฝั่งมันไม่ได้ว่าเอาแก้ปัญหาแบบการงานครอบครัวเงินทองคือมันแก้ได้แน่นอนอันนี้มันเบสิกแล้วมีโซลูชันมีอะไรออกมามันจะมีความคิดดีๆที่จะมันจะแจ่มใสบางทีนะมีแผนการทางธุรกิจยิ่งคนที่แบบเกี่ยวกับเรื่องศิลปะการออกแบบนั่นนี่นู่นออทโธมันจะวิจิตพิสดารบึมบัมบึมบัมขึ้นมาเลยล่ะมันไม่ใช่แค่นั้นเอาแค่นั้นมันน้อยไปทุกฝั่งต่อไปอีกเพราะว่าแผลเนี่ยมันลึกพิษของมันเนี่ยมันซึมอยู่ข้างในมันเป็นพิษอยู่ข้างในต่อไปอีกดูว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราพิจารณาดูให้เห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตน ันไม่มีอะไรให้พิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่ใช่ตนพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงในสิ่งต่างๆที่เรารับรู้รับทราบสติมันต้องมีปัญญามาด้วยสติทำให้เกิดสมาธิเราจะต้องประกอบด้วยปัญญาพิจารณาเห็นตามลักษณะของความเกิดขึ้นความดับไปปัญญามันไม่ได้จะอยู่ๆเกิดขึ้นเองนะทุกฝังมันต้องมีการน้อมจิตไปน้อมจิตไปเพื่อปัญญาน้อมจิตไปให้เห็นตามความเป็นจริงคือคิดเอานะคือคนที่จิตเป็นสมาธิแล้วมันนิ่งอยู่ไงนิ่งๆนิ่งๆสบายเย็นนุ่มนวลสว่างเราไม่เอาแค่นั้นเอาจิตที่สบายเย็นนุ่มนวลสว่างนั่นแหละน้อมไปในการพิจารณานั่นคือคิดด้วยจิตที่สงบคือการพิจารณาโยนิโสมนสิการพิจารณาตามความเป็นจริงว่าแม้จิตนี้ของเรานั้นนั่นน่ะมันก็ไม่เที่ยงจิตที่ว่ามีการปรุงแต่งจะไม่เห็นเวทนาในเวทนาจิตที่ว่ามีความสงบลงมีการปรุงแต่งของจิตระงับเห็นจิตในจิตต่อไปอีกโอ้จิตนี้ไม่เที่ยงนะจะไปเที่ยงได้ไงเพราะมันเปลี่ยนแปลงอยู่นี่ไงเดี๋ยวปรุงแต่งบ้างเดี๋ยวสงบบ้างเดี๋ยวเป็นความคิดนึกบ้างเดี๋ยวไปก้าวลงสิ่งนั้นบ้างจิตที่มีความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันทนอยู่ในสภาพเดิมได้ง่ายหรือได้ยากได้ยากนะในสิ่งที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากนะเรียกว่าเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือเปล่าควรหรือหนอที่เราจะเห็นจิตนั้นนั่นน่ะว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราไม่ควรใช่ป่ะไม่ควรสิ่งไหนที่เราไม่ควรจะเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราเราควรจะทำยังไงกับสิ่งนั้นละความยึดถือในสิ่งนั้นเสียละความยึดถือในจิตว่าจิตเนี่ยไม่ใช่ของเราเอาถ้าจิตไม่ใช่ของเราแล้วจิตเป็นของใครจิตเป็นของหลวงเฉยจิตเป็นของปลอมจิตเป็นของที่บอกว่าอุปโลกขึ้นมาในครั้งที่มันก้าวลงไปเราก็จะรู้สึกว่าเราเป็นตัวเราของเราเนี่ยนะแต่ตัวเราของเราจริงๆเนี่ยไม่มีเอาถ้าเราจะอยู่กับอะไรเราอยู่กับสติเราอยู่กับปัญญาเอาปัญญาข้อนี้ให้อยู่ตรงนี้อยู่ด้วยปัญญาให้เห็นชัดเจนนั่นเองทุกฝั่งเพิ่มพลังสติเพิ่มพลังปัญญาของเรารักษาพลังสติรักษาพลังปัญญานี้ไว้ให้ดีและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือรายการธรรมรับอรุณในช่วงของจิตตวิเวกทุกวันอังคารทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าหรือในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์กับพี่ปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
4: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
2: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงิน 95,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมมีเทศกาลนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงิน 95,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงิน 95,000 ล้านบาทโดยจะใช้เงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB และงบประมาณแผ่นดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาและระบายน้ำลงสู่ทะเลผ่านคลองพระองค์เจ้าชายานุชิตในอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้วยการขยายลำน้ำเดิมเพื่อเพิ่มความเร็วการไหลของน้ำด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าโครงการนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำและบริหารจัดการน้ำทั้งฤดูฝนและหน้าแล้งในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ปากคลองรับพีพัฒน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านโครงข่ายคลองแนวเหนือถึงใต้จนถึงชายทะเลอ่าวไทยบริเวณคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง6ปีโดยมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 298,250 ไร่และเพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำได้ถึง17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการปกครองกำชับ878อำเภอเร่งสำรวจและจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เตรียมรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและใช้เป็นฐานข้อมูลช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติน
7: ายนฤชัยโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับฝ่ายปกครองและนายอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศเร่งสำรวจและจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนกรณีไม่มีเลขที่บ้านให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วตรงเป้าหมายและไม่ปล่อยให้ผู้พักอาศัยจริงตกหล่นจากการช่วยเหลือของภาครัฐโดยเน้นย้ำอำเภอพึ่งได้ต้องเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม จากข้อมูลการสำรวจถึงวันที่13กันยายน2569เวลา18นาฬิกาพบว่ามีการสำรวจครัวเรือนทั่วประเทศแล้ว 318,138 หลังคาเรือนจากจำนวนบ้านทั้งหมดกว่า29ล้านหลังคาเรือนครอบคลุม76จังหวัดและกรุงเทพมหานครโดยเป็นบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ 271,240 หลังคาเรือนและพบที่พักอาศัยที่มีบุคคลพักอาศัยอยู่จริง 46,898 หลังคาเรือนชนัญชิตาสังทองรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคุมเข้มการใช้ปากกาฉีดลดน้ำหนักตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดให้เป็นยาควบคุมพิเศษการขายต้องมีใบสั่งแพทย์โดยมีผลวันนี
8: ้เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่ายากลุ่ม GLP-1 Receptor Agonist Tenitide หรือที่ประชาชนรู้จักในชื่อปากกาฉีดลดน้ำหนักมีข้อบ่งใช้ทั้งสำหรับรักษาโรคเบาหวานชนิดที่2และยาบางตำรับใช้ควบคุมน้ำหนักในผู้ที่มีภาวะอ้วนแต่ปัจจุบันพบการนำไปใช้เพื่อลดน้ำหนักโดยไม่ได้รับการประเมินและดูแลจากแพทย์รวมถึงการลักลอบจำหน่ายยาปลอมยาที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและขายผ่านช่องทางออนไลน์กระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องยาควบคุมพิเศษฉบับที่58กำหนดให้ยากลุ่ม GLP-1ชนิดฉีดเป็นยาควบคุมพิเศษตั้งแต่วันนี้การขายในร้านขายยาแผนปัจจุบันต้องมีใบสั่งแพทย์และส่งมอบยาโดยเภสัชกรเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินและใช้ยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัยนอกจากนี้อย.จะเพิ่มความเข้มงวดการติดตามการกระจายยาเพื่อให้สามารถตรวจสอบเส้นทางยาพร้อมเตือนผู้ประกอบการร้านขายยาและผู้จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าค่ะเราพบกันกับวันอังคารที่15กันยายน2569วันนี้ขึ้น4ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะวันนี้เราสองคนนะคะก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับดิฉันเชนันแก้วกล่ำค่ะ
0: น้อยชัยสินคนคล่องค่ะ
1: ค่ะวันนี้สำหรับเรื่องราวแล้วก็ฝนก็ยังคงชุ่มฉ่ำกันตั้งแต่เมื่อวานช่วงตอนเย็นจนถึงเช้านี้มาดูพยากรณ์อากาศกันก่อนค่ะสำหรับประเทศไทยนั้นยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านค่ะพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคกลางและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ
0: ค่ะวันนี้มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาฉบับแรกตอนที่5นะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569นี้นะคะซึ่งช่วงนี้ก็คือจะสลับแบบนี้ตลอดเลยคุณผู้ฟังสังเกตนะคะว่าประกาศเนี่ยผ่านไปแค่1วันถัดมาก็มีประกาศฉบับใหม่ออกมาเรื่องฝนตกหนักนะคะดังนั้นช่วงนี้พี่น้องประชาชนก็วางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางต่างๆระมัดระวังในการเดินทางด้วยแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเดี๋ยวจะมีประกาศฉบับต่อไป 5:00 น.ค่ะ
1: ค่ะวันนี้เรื่องราวต่างๆก็ยังคงต้องไล่เรียงกันต่อไปแล้วก็เรื่องเมื่อวานนี้ที่หลายคนตามติดกันนะก็คือเรื่องของกกต.ที
0: ่
1: มีเรื่องที่มีการประชุมกันแล้วก็ว่าในเรื่องของการชี้ขาดคดีหัวสวนะคะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันสำหรับในวันนี้ไปกันที่ข่าวนี้กันก่อนค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวานนี้ท่านเป็นประธานในพิธีส่งมอบไม้จันทร์หอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้กรมศิลปากรโดยมีนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีรับมอบด้านของนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรท่านกล่าวนะคะว่าจะเตรียมนำไม้จันหอมไปใช้ในการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ซึ่งอยู่ระหว่างการนำร่างแบบขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยโดยร่างแบบของพระโกฏจันทร์นั้นเป็นทรงแปดเหลี่ยมตามจารีตประเพณีประดับพระนามาภิไธยเช่นเดียวกับพระศพเช่นเดียวกับพระหีบพระศพค่ะซึ่งจัดสร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้าประดับลวดลายฉลุพร้อมกันนี้กรมศิลปากรได้นำร่างแบบพระเมรุมาตรขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยโดยใช้โครงสร้างพระเมรุมาตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแต่มีการปรับรายละเอียดของฉัตรหน้าบันพระกิจการทานพระเต่าโดยการดำเนินการจัดสร้างตามแบบโบราณราชประเพณีค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติให้ส่งศาลฎีกาดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาหรือหัวสว.ค่ะจำนวน77คนในจำนวนนี้มีสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ระหว่างดำรงตำแหน่ง26คนค่ะทางด้านนายภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะท่านก็เปิดเผยว่ากกต.มีมติชี้ขาดคดีทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.ค่ะโดยสั่งให้ศาลขออภัยค่ะโดยสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องรวม77รายนะคะหลังดำเนินการไต่สวนสำนวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.พุทธศักราช2567ค่ะซึ่งสืบเนื่องมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะคะส่งพยานหลักฐานแล้วก็รายงานผลการสืบสวนเมื่อช่วงต้นปี2568เกี่ยวกับพฤติการจัดตั้งเครือข่ายบุคคลนัดหมายจัดทำโพยการเลือกจ่ายเงินมัดจำตลอดจนการจัดเตรียมการเดินทางเพื่อหัวผลการเลือกระดับประเทศนะคะโดยสำนวนการไต่สวนในคดีนี้มีความหนากว่า 75,722 หน้านะคะผู้ถูกดำเนินคดีทั้ง77รายแบ่งเป็นสว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน26รายค่ะผู้มีสิทธิ์เลือกสว .36คนนะคะแล้วก็บุคคลอื่นอีก15คนโดยถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561นะคะอย่างเช่นการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการจัดทำให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินแล้วก็ประโยชน์อื่นใดการเลี้ยงหรือรับจัดเลี้ยงนะคะการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อลงสมัครหรือไม่ลงสมัครและการรับเงินเพื่อเลือกหรือเว้นการเลือกผู้ใดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานความตามกฎหมายฟอกเงินด้วยนะคะสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้นะคะกกต.จะต้องจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันค่ะซึ่งถ้าหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาผู้ถูกร้องที่เป็นสว.จะต้องยุติปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าจะมีคำพิพากษาและถ้าหากศาลมีคำพิพากษาว่ามีความผิดสมาชิกภาพสว.จะสิ้นสุดลงนับแต่วันที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยตำแหน่งสว.ที่ว่างลงนะคะจะใช้การเลื่อนผู้สมัครในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นขึ้นมาแทนค่ะหรือถ้าหากไม่มีบัญชีสำรองเหลืออยู่จะใช้กระบวนการจับสลากเลื่อนบัญชีสำรองจากกลุ่มอื่นตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ค่ะนี่ก็คือกกต.เมื่อวานนี้นะคะเรามาดูกันที่สำนักงานพระพุทธศาสนาได้มีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ออกแถลงการยืนยันค่ะว่าไม่มีการปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตวัดนะคะไปยังวัดในพื้นที่ภาคกลางนะย้ำกรณีวัดพุทธสวรรค์เนี่ยเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลไม่ใช่ภาพรวมของคณะสงฆ์โดยทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะได้มีการออกแถลงการกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวนะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาและมีการกล่าวถึงวัดในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มเติมจากกรณีของวัดพุทธไทยสวรรค์ว่าทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปัจจุบันยังไม่มีแผนที่จะดำเนินการทางกฎหมายหรือปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตต่อวัดใดเพิ่มเติมตามที่ปรากฏในกระแสข่าวขอให้ประชาชนนั้นอย่าหลงเชื่อหรือว่าส่งต่อข้อมูลในลักษณะดังกล่าวสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นค่ะเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลและก็เฉพาะกรณีไม่ใช่ภาพรวมของคณะสงฆ์หรือว่ากิจการพระพุทธศาสนาและย้ำนะคะว่าจะปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างเต็มกำลังนะตามความสามารถในการปกป้องและคุ้มครองพระพุทธศาสนาและจะร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะยึดหลักกฎหมายพระธรรมวินัยความเป็นธรรมและพยานหลักฐานพระภิกษุสามเณรและวัดที่ประพฤติปฏิบัติโดยสุจริตตามพระธรรมวินัยและกฎหมายต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่และเป็นธรรมยืนยันค่ะว่าไม่มีกลไกที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่ต้นทางแต่โดยเฉพาะนะคะการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนากระบวนการต่างๆทั้งการจัดทำฐานข้อมูลพระภิกษุฐานข้อมูลวัดฐานข้อมูลการบริหารจัดการทรัพย์สินของวัดและศาสนาสมบัติกลางฐานข้อมูล นิตยพัฒน์นะหรือว่าฐานข้อมูลทางกฎหมายแล้วก็มติของมหาเถรสมาคมและฐานข้อมูลด้านการศึกษาของสงฆ์ด้วยเช่นกันค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของพระกับเงินบริจาคต่างๆเนี่ยมีปัญหาแล้วก็มีข่าวกันตลอดเลยนะคะล่าสุดค่ะรัฐบาลเร่งจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และวัดทั่วประเทศในรูปแบบดิจิทัลพร้อมผลักดันระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์และตรวจสอบบัญชีรับจ่ายนะคะทั้งรายรับรายจ่ายวัดเพื่อจะคาดหวังว่าจะป้องกันการทุจริตและฟื้นฟูความเชื่อมั่นพุทธศาสนิกชนค่ะการประชุมวุฒิสภาเมื่อวานนี้นะคะนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภากรณีวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยท่านก็ระบุนะคะว่ารัฐบาลเร่งจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และวัดทั่วประเทศให้อยู่ในระบบดิจิทัลค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวแต่ว่าเนื่องจากปัจจุบันนี้การจัดทำฐานข้อมูลยังเป็นระบบเอกสารและดำเนินการด้วยมือนะคะท่านก็สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเร่งดำเนินการจัดทำเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยเบื้องต้นนะคะมีพระสงฆ์ทั่วประเทศกว่า 200,000 รูปซึ่งก็ดำเนินการจัดทำทะเบียนแล้วกว่า 180,000 รูปและสามารถตรวจสอบประวัติได้และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี้นะคะโดยระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอิโดเนชั่นตอนนี้ดำเนินการแล้ว 42,000 วัดนะคะก็สักประมาณ 95% นะคะส่วนที่เหลือก็อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อให้เงินบริจาคของประชาชนซึ่งเป็นเรื่องของศรัทธามีระบบตรวจสอบที่รัดกุมค่ะท่านรองนายกยังเปิดเผยแล้วก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่ามหาเถรสมาคมกำชับให้ทุกวัดทำบัญชีรับทำบัญชีจ่ายนะคะบัญชีรับจ่ายส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรวจสอบทุกเดือนพร้อมกับประสานปปง.ปปท.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินถ้าหากพบความผิดปกตินะคะก็เพื่อป้องกันการทุจริตและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพุทธศาสนิกชนค่ะ
1: ค่ะอีกด้านหนึ่งนะครับประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรก็ออกมาเตือนนะครับเรื่องของการให้หยุดทำคอนเทนต์ล้อเลียนพระพุทธศาสนาเพราะว่ามีเสรีภาพมีขอบเขตอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายค่ะโดยเรื่องนี้นางทิวันรัตน์อังกินันค่ะประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรได้ออกมาเตือนสังคมนะคะถึงกรณีการนำกระแสข่าวของอดีตเจ้าอาวาสพุทธไทยสวรรค์เนี่ยไปแต่งกายเลียนแบบดัดแปลงหรือว่าสร้างคอนเทนต์ในลักษณะของสองแง่สองงามแล้วก็ลามกเนี่ยรวมถึงการแสดงบนเวทีเพื่อเรียกยอดไลค์หรือว่ายอดแชร์โดยระบุเขาว่าการกระทำดังกล่าวนั้นอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาและความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนพร้อมขอให้สังคมนั้นแยกแยะระหว่างการตรวจสอบผู้กระทำผิดกับการนำศาสนามาใช้เพื่อความบันเทิงทั้งนี้ค่ะย้ำค่ะว่าเสถียรภาพในการแสดงออกนั้นมีขอบเขตการอ้างว่าเป็นเพียงเรื่องตลกนั้นไม่ได้ทำให้พ้นจากความรับผิดทางกฎหมายโดยพฤติกรรมดังกล่าวนั้นอาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่208กรณีแต่งกายแอบอ้างเป็นพระสงฆ์มาตราที่206กรณีเหยียดหยามศาสนาและมาตราที่388กรณีแสดงลามกต่อสาธารณกำนันจึงขอความร่วมมือประชาชนและก็ผู้ที่ผลิตสื่อหากพบพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวนั้นขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: เรื่องการรับมือสื่อแล้วก็ป้องกันในเรื่องการที่จะถูกหลอกต่างๆนะคะการส่งข้อมูลต่างๆด้วยกันที่จะแชร์ข้อมูลต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ภาครัฐก็ให้ความสำคัญที่จะดูแลพี่น้องประชาชนค่ะล่าสุดนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกันค่ะท่านสุภจีแล้วก็ท่านสุภมาศนะคะท่านสุภจีก็นำกปช.วางระบบสื่อสารภาครัฐใหม่ท่านสุภมาศก็หนุนเชื่อมส่วนกลางแล้วก็76จังหวัดผลักดันการสื่อสาร2ทางหรือว่า two way communication ส่งข้อมูลถึงพื้นที่สะท้อนเสียงประชาชนกลับสู่ภาครัฐค่ะเมื่อวานนี้นะคะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะในฐานะประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติหรือกปช.ค่ะและนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านในฐานะรองประธานกปช. ก็ร่วมประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติครั้งที่1 นะคะประจำปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยมีนายสุรไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะเลขานุการกปช.นะคะพร้อมด้วยกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมเพื่อเดินหน้าปรับกลไกประชาสัมพันธ์ของประเทศให้ทันต่อโลกให้ทันต่อสื่อแล้วก็เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะมีการวางกรอบการสื่อสารภาครัฐ4ด้านสำหรับปี2570ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังเชื่อมการทำงานระหว่างส่วนกลางกับ76จังหวัดพร้อมเปิดมุมมองจากภายนอกแล้วก็ไฟเขียวทบทวนระเบียบของกปช.ครั้งใหญ่คือหลังจากใช้มากว่า16ปีค่ะการประชุมครั้งนี้วางเป้าหมายยกระดับการประชาสัมพันธ์ภาครัฐนะคะจากการส่งข้อมูลไปสู่การสื่อสารแบบ2ทางนะคะเรียกว่า two-way communication ที่ไม่เป็นเพียงแค่สื่อสารนโยบายให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจแต่ว่าต้องมีกลไกรับฟังข้อมูลความต้องการและปัญหาจากแต่ละพื้นที่อย่างเป็นระบบเพื่อนำกลับมาประกอบการกำหนดนโยบายแล้วก็ปรับการทำงานของภาครัฐให้ตอบโจทย์ประชาชนได้ตรงจุดยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ที่ประชุมยังเดินหน้าปรับกลไกการทำงานของกปช.ผ่านคณะอนุกรรมการ5คณะด้วยกันครอบคลุมการจัดทำนโยบายแล้วก็แผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของกลไกการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดโดยที่ประชุมนะคะเห็นชอบผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569พร้อมกำหนดแนวทางสำหรับปีงบประมาณ2570ด้วยซึ่งก็ให้ความสำคัญกับการรับมือข่าวปลอมและการสื่อสารในภาวะวิกฤตควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรให้เท่าทัน AI เทคโนโลยีและรูปแบบการผลิตสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะขณะเดียวกันกปช.ก็ปรับการทำงานของผู้ทรงคุณวุฒิ6คนให้หลากหลายรอบด้านนะคะครอบคลุมทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมสื่อสารมวลชนการบริหารงานประชาสัมพันธ์นักวิชาการสื่อสารมวลชนการสื่อสารเพื่อสังคมตลอดจนสื่อออนไลน์สื่อใหม่แล้วก็เครือข่ายประชาสัมพันธ์ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิจะมาช่วยขับเคลื่อนงานเน้นผลลัพธ์ที่จับต้องได้นะคะมาช่วยกันปรับการสื่อสารให้ใช้ภาษาง่ายๆนะคะที่เข้าถึงง่ายให้เข้าถึงประชาชนนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังมีมติสำคัญค่ะในการปรับกติกาให้ทันโลกสื่อโดยเห็นชอบให้ทบทวนและปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพุทธศักราช2553คือใช้มากว่า16ปีนะคะซึ่งก็ปรับเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างราชการเทคโนโลยีรูปแบบการสื่อสารพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารและกระบวนการจัดทำแผนภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับมอบหมายให้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะในฐานะฝ่ายเลขานุการกปช.จัดตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนและปรับปรุงระเบียบดังกล่าวแล้วก็รายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมครั้งถัดไปด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของ Data Center กันหน่อยโดยเมื่อวานนี้ทางกรุงเทพมหานครก็แถลงความคืบหน้าการตรวจสอบและก็กำกับดูแลการประกอบกิจการ Data Center ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะโดยระหว่างรอข้อกำหนดที่จะเพิ่มเติมจากคณะกรรมการนโยบายและการประกอบกับกิจการ Data Center ของทางกทม.ก็ได้เดินหน้าตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะด้านของอาคารผังเมืองสาธารณสุขและความปลอดภัยโดยในด้านของนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ระบุค่ะว่าการกำกับดูแล Data Center เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานทั้งการประปานครหลวงดูแลทั้งด้านของน้ำการไฟฟ้านครหลวงดูแลทั้งด้านของไฟฟ้าขณะที่กรมขณะที่การควบคุมทางด้านของน้ำมันเชื้อเพลิงก็อยู่ในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมและกลุ่มธุรกิจของพลังงานส่วนกรุงเทพมหานครนั้นก็รับผิดชอบด้านหลักด้านการก่อสร้างและการใช้อาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารผังเมืองและก็สาธารณสุขจากการสำรวจก็พบค่ะว่าปัจจุบันนั้นกรุงเทพมหานครมี Data Center ที่ติดตั้งอยู่ภายในอาคาร43แห่งทั้งหน่วยงานราชการธนาคารรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนส่วน Data Center แบบstand alone ก็มีอยู่6แห่งด้วยกันโดยเปิดดำเนินการมาแล้ว3แห่งและอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก3แห่งซึ่งในส่วนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทางกรุงเทพมหานครได้ชะลอการออกใบอนุญาตไว้ระหว่างรอความชัดเจนจากคณะกรรมการชุดใหญ่สำหรับ data center ที่อยู่ภายในอาคาร43แห่งนั้นส่วนใหญ่เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่กระจายอยู่ตามอาคารและหลายแห่งนั้นเปิดดำเนินการมาแล้วโดยการใช้ไฟฟ้าของแต่ละแห่งนั้นไม่เกิน2เมกะวัต ัดขณะที่การใช้น้ำมันของ43แห่งก็ไม่พบการสะสมในปริมาณที่เกิน 15,000 ลิตรและจากการตรวจสอบสถานประกอบการ12แห่งที่มีการเก็บรักษาน้ำมันก็พบนะครับว่ามีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายและมีปริมาณน้ำมันที่ไม่สูงซึ่งท่านของท่านผู้ว่าเสื้อท่านของท่านผู้ว่ากทม.ก็ย้ำนะคะว่า Data Center ในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ยังถือเป็นขนาดเล็กค่ะเมื่อเทียบกับ Data Center ขนาดใหญ่ในต่างจังหวัดพร้อมยืนยันค่ะว่ากทม.นั้นไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ค่ะได้สั่งการให้ทางสำนักงานเขตนั้นลงพื้นที่ไปตรวจสอบ43แห่งว่ามีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนหรือไม่เบื้องต้นยังไม่พบประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนขณะเดียวกันกทม.ก็ได้มีการจัดทำเช็คลิสต์ด้านความปลอดภัยเพื่อใช้ตรวจสอบมาตรฐานเบื้องต้นทั้งโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงอาคารการใช้ไฟฟ้าใช้น้ำและก็การครอบครองน้ำมันค่ะรวมถึงการติดตามด้านสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดตรวจมลพิษทางน้ำเดือนละครั้งเพื่อตรวจสอบการปล่อยของเสียสารพิษขณะที่ด้านมลพิษทางอากาศกำหนดให้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดแบบเรียลไทม์ทั้งฝุ่น PM 10และ PM 2.5 ค่ะเพื่อเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันค่ะ
0: พี่สมบูรณ์บอกว่าข่าวยามเช้าก็เหมือนอาหารว่างยามเช้าค่ะบอกว่าฟังทั้งทางวิทยุแล้วก็เปิดมือถือทุกวันเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกันพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นรออยู่เดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อเร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอาหารและอุปกรณ์กีฬาไปมอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญอาหารและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสพระราชทานกำลังใจและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับนักเรียนคณะครูและบุคลากรให้ได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยความเข้มแข็งมีสติและขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยเร็ววันซึ่งต่างก็ปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้นักเรียนคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนต่างก็ปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติโดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดให้แลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงที่เคยจัดทำขึ้นเมื่อปี2547และปี2559ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อทปท.ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยการนำธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชนิดราคา100บาทและธนบัตรที่ระลึกที่ได้จัดทำในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ชนิดราคา500บาทที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้เคยจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพเมื่อปี2547และปี2559ให้ประชาชนได้แลกเก็บเป็นที่ระลึกอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปจนกว่าของจะหมดและทั้งนี้ประชาชนสามารถแลกธนบัตรที่ระลึกได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินทุกสาขาและธนาคารกรุงไทยในสาขาที่กำหนดโดยธนาคาร

ทั่วประเทศแล้วครับเชิญชวนพระสุกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในวาระครบ100วันสตมวานแห่งการสิ้นพระชนครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในวันศุกร์ที่18กันยายน2569นี้เป็นวาระครบ100วันสตมวานแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยคณะรัฐมนตรีหรือครม.ได้มีมติเห็นชอบจัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศด้วยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศรวมถึงนายอำเภอทั้ง878อำเภอได้เชิญชวนพระสุกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมจัดและประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในวาระครบ100วันสตมวานแห่งการสิ้นพระชนณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่ที่เหมาะสมในวันศุกร์ที่18กันยายน2569เวลา7นาฬิกา30นาทีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีของจังหวัดและอำเภอเมืองอำเภอพระนครศรีอยุธยาและนายอำเภอเป็นประธานในพิธีของอำเภอต่างๆโดยนิมนต์เจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอและพระสังฆาธิการรวมถึงคณะสงฆ์ในพื้นที่ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ครับพี่น้องและไปกันที่ความเคลื่อนไหวของงานพลังงานระดับโลกที่ชื่อว่า Gas Tech 2026ครับโดยนายกรัฐมนตรีเปิดงานพลังงานระดับโลกชื่อว่า Gas Tech 2026ประกาศว่าไทยนั้นพร้อมเป็นศูนย์กลางพลังงานเพื่อความมั่นคงและการเปลี่ยนผ่านพลังงานแห่งภูมิภาคครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานและกล่าวเปิดงานแก๊สเทค2026โดยมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงรัฐมนตรีและผู้กำหนดนโยบายด้านพลังงานผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนจากบริษัทชั้นนำกว่า150ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงานนี้โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวและครับว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับการพลิกโฉมด้านพลังงานท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นรัฐบาลไทยเองจึงให้ความสำคัญสูงสุดกับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยเร่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนระยะยาวผ่านกฎระเบียบที่ชัดเจนโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อถือได้และการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดรวมทั้งยังต้องการมุ่งสู่อนาคตด้านพลังงานที่สร้างสมดุลระหว่างความสำคัญหลักๆ3ประการอันได้แก่ความมั่นคงด้านพลังงานราคาที่เข้าถึงได้และความยั่งยืนครับและนอกจากนี้ยังเชื่อว่าประเทศไทยจะมีบทบาทด้านพลังงานในเวทีระดับโลกและหวังที่จะเป็นพันธมิตรสำหรับการหารือการลงทุนและนวัตกรรมระหว่างประเทศเพราะว่าประเทศไทยมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานมีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยบุคลากรที่มีทักษะและระบบนิเวศที่แข็งแกร่งของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศกันด้วยซึ่งจุดแข็งเหล่านี้แหละครับสะท้อนให้เห็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากจำนวนนักลงทุนที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มสูงขึ้น
ประเทศไทยเองก็พร้อมเป็นจุดหมายสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลพลังงานสะอาดและการผลิตขั้นสูงและงานแก๊สเทค2026นี้ก็จะเป็น1ใน9ย่างที่สำคัญแหละครับ

ากการหารือไปสู่การลงมือทำและเปลี่ยนนโยบายให้กลายเป็นการปฏิบัติได้จริงนั่นเองครับพี่น้องและไปตามกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้หารือกับนายโทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษถึงการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจยุคใหม่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงการหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายโทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรที่ได้เดินทางเข้ามาร่วมในงานแกสเทคแบงคอก2026ว่านายโทนี่แบลร์ได้เดินทางมายังประเทศไทยนายกรัฐมนตรีจึงใช้โอกาสนี้แหละครับไปพบปะและหารือเป็นการส่วนตัวเพราะว่าเป็นผู้นำองค์กรที่ให้คำปรึกษากับรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจยุคใหม่เรื่องปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีซึ่งประเด็นที่มีการหารือกันนั้นว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยพ้นจากประเทศเศรษฐกิจรายได้ปานกลางซึ่งมีการพูดคุยกันถึงแผนยกระดับรายได้รวมไปถึงธุรกิจ Data Centerแล้วก็ยังมีเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเข้าสู่สมาชิก OECD เนื่องจากประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีนั่นเองแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายโทนี่แบลร์ให้คำแนะนำว่าธุรกิจ Data Center เป็นสิ่งที่น่าสนใจหากมีการลงทุนประเทศไทยจะได้ชุดข้อมูลที่นำไปสู่การต่อยอดและคนไทยจะมีโอกาสสร้างแอปพลิเคชันและธุรกิจสตาร์ทอัพของตัวเองซึ่งเป็นการให้คำแนะนำได้ดีโดยหลังจากนี้จะมีการพูดคุยกับนายโทนี่แบลร์กันอีกเป็นระยะจะมีการให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องมีทีมที่จะให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเรื่องข้อมูลอีกด้วยครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับประเทศกัมพูชากันหน่อยครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำไทยพร้อมเจรจากับกัมพูชาในกระบวนการประนอมภาคบังคับอันโคลสยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่14กันยายน2569นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำบริกส์ครั้งที่18ที่สาธารณรัฐอินเดียว่าจะเดินทางไปยังสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุมกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันโคลสระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาพร้อมทั้งยืนยันว่าประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวด้วยความมั่นใจเนื่องจากจุดยืนของประเทศไทยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศแต่ว่าอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังเห็นว่าแนวทางที่เหมาะสมที่สุดควรเริ่มจากการเจรจาทวิภาคีกันก่อนหากไม่สามารถหาข้อสรุปได้จึงค่อยพิจารณากลไกอื่นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันและแม้ว่ากัมพูชาจะยังคงพยายามสร้างความได้เปรียบและสร้างแรงกดดันแต่ยืนยันว่าไม่เป็นปัญหาสำหรับประเทศไทยและก็ย้ำชัดเจนแล้วครับว่าเกาะกูดคือพื้นที่ของประเทศไทยและอธิปไตยเหนือเกาะกูดไม่ใช่ประเด็นที่มีข้อสงสัยหรือสามารถนำมาต่อรองได้นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินของประเทศไทยกันหน่อยว่ายังไงกันบ้างโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประชุมขับเคลื่อนการวางโครงสร้างพื้นฐานและระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินของประเทศให้มีประสิทธิภาพครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กันยายน2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยหรือ Connect the Dots ครั้งที่2/2569เพื่อขับเคลื่อนการวางโครงสร้างพื้นฐานและระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินของประเทศไทยให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หน่วยงานภาคการเงินและความมั่นคงเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวก่อนเริ่มการประชุมว่าที่ผ่านมาข้อมูลทางการเงินถูกแยกกระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆทำให้เมื่อเกิดประเด็นปัญหาหรือธุรกรรมต้องสงสัยหน่วยงานปราบปรามก็ต้องขอข้อมูลจากแต่ละจุดภาครัฐเองจึงได้มีการจัดตั้งระบบ Connect the Dots ขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมากันแล้วเพื่อบูรณาการข้อมูลตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบการรู้จักตัวตนการวิเคราะห์พฤติกรรมและการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันทำให้การทำงานมีโครงสร้างระบบที่ชัดเจนในการใช้เทคโนโลยีช่วยติดตามข้อมูลทางการเงินของประเทศไทยซึ่งการจัดตั้งฐานข้อมูลดังกล่าวนี้ยังสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่นๆได้อีกด้วยครับอย่างเช่นการนำข้อมูลมาใช้สนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้มากขึ้นภายใต้กรอบการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเดียวกันครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ว่ายังไงกันบ้างโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาย้ำงบเหลือจากพระราชกำหนดเงินกู้ 4-5 หมื่นล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงบประมาณได้กล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าโครงการใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกในปลายเดือนกันยายนนี้โดยทางกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาความจำเป็นในการดำเนินโครงการต่อส่วนงบที่จะนำมาทำโครงการในเฟสที่2นั้นสามารถใช้เงินจากพระราชกำหนดกู้เงินในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกยังเหลืออีกประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทด้วยกันหากทางกระทรวงการคลังเห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินการต่อรัฐบาลก็มีเงินเพียงพอที่จะดำเนินการขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ไฟเขียวในหลักการหากกระทรวงการคลังเห็นว่ามีความเหมาะสมและสถานการณ์จำเป็นต่อการดำเนินการสามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้สำหรับในส่วนของแหล่งเงินที่จะใช้ทำโครงการนั้นยอมรับว่ารัฐบาลมีหลายกระเป๋าครับและมีเพิ่มมาอีก1กระเป๋านอกจากงบประมาณปกตินั่นก็คืองบเงินกู้ 400,000 ล้านบาทนี่แหละครับฉะนั้นแล้วสามารถนำมาใช้ได้หากสถานการณ์บอกว่าจำเป็นต้องใช้นั่นเองครับพี่น้องและไปติดตามผลสืบเนื่องจากการทุจริตสอบข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยในส่วนท้องถิ่นว่าส่งผลอะไรยังไงกันบ้างโดยกระทรวงมหาดไทยเขาก็เร่งบริหารจัดการตำแหน่งว่างกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วเดินหน้าบรรจุผู้มีสิทธิ์ตามลำดับคะแนนจริงๆกันต่อไปครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการกรณีการทุจริตสอบแข่งขันท้องถิ่นว่าหลังจากกระบวนการทางกฎหมายในการจัดการผู้เกี่ยวข้องและการถอนชื่อเข้าสู่ขั้นตอนตามกำหนดแล้วขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังเดินหน้าสู่ขั้นตอนถัดไปนั่นคือการบริหารจัดการตำแหน่งที่ว่างลงเพื่อเตรียมกระบวนการรองรับผู้สอบที่มีสิทธิ์ตามลำดับคะแนนจริงๆโดยเน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ไม่ควรจบลงเพียงแค่การถอนชื่อแต่ต้องตอบประชาชนให้ได้ว่าใครจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนในตำแหน่งที่ว่างและประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างไรจากการแก้ไขปัญหานี้การเรียกบรรจุการจัดลำดับและการจัดสรรตำแหน่งทดแทนจะต้องยึดหลักเกณฑ์และลำดับคะแนนอย่างเคร่งครัดชัดเจนและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดข้อครหาซ้ำๆซากๆหรือสร้างปัญหาใหม่ในระบบอีกครับโดยมีการวางทิศทางการทำงานควบคู่กัน3ด้านอันได้แก่คดีเดินตำแหน่งเดินและระบบต้องเปลี่ยนครับเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้บุคลากรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่อไปนั่นเองครับพี่น้อง
พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับไปติดตามการแก้ปัญหาเรื่องปลาหมอข้างดำล่าสุดกันหน่อยไปถามที่กระทรวงไหนล่ะก็ต้องนี่เลยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แหละครับโดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ปัญหาปลาหมอข้างดำโดยเตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัดบูรณาการทุกหน่วยงานแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอข้างดำว่าล่าสุดนั้นได้ลงนามในคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอข้างดำประจำจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอข้างดำโดยจะเป็นการบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและภาคเอกชนด้วยในการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดแล้วครับโดยได้มอบหมายให้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ไปติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดกันแล้วและนอกจากนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแนวทางที่จะเสนอของบกลางวงเงินราว70ล้านบาทด้วยกันโดยอยู่ระหว่างการจัดทำแผนงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อแก้ปัญหาทั้งในระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะยาวอย่างถาวรอีกด้วยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองรองข่าวในวันนี้นับถอยหลังเหลืออีก27วันเท่านั้นที่ประเทศไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: 6:54 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อนะคะหลายท่านก็ทักทายมากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากยอดแบบพุ่งมากเลยนะคะเช้านี้อ่ะตามข่าวไปกับข่าวยามเช้าอ่ะเล่านิดหนึ่งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้นะคะท่านผอ.วนิดาโคชเสนีผอ.ส้มผอ.สวทของเรานะคะก็ได้มีโอกาสต้อนรับคณะนะคะผู้เชี่ยวชาญจากสำนักข่าวสินหัวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมาดูงานที่สวทคือก่อนหน้านี้ก็ดูงานที่ NBTนะคะแล้วท่านผอ.ส้มก็พานำชมนะคะช่วงนั้นเนี่ยรายการหมุนตามวันกำลังออนแอร์อยู่พอดีเลยนะคะคุณทรงพลชูเวศนะคะน้องโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรกำลังจัดรายการแล้วก็มีทีมงานมีช่างเทคนิคนะคะทั้งสองท่านซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสำนักข่าวสินหัวมากันสองท่านแล้วก็มีคณะจากกองการต่างประเทศกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะอำนวยการแล้วก็มีล่ามด้วยนะคะน้องอ้อปรากฏว่านะคะทั้งสองท่านมาดูงานท่านสนใจเรื่องของdata center เรื่องของการทั้งข่าวไปดูข่าวที่ส่วนสื่อข่าวและบริการข่าวท่านผอ.เอิร์กรัชดาตรงดีก็ต้อนรับแล้วก็ให้คำแนะนำคือทั้งสองท่านได้สนใจมากๆเลยในการทำรายการทำข่าวว่านอกจากที่มาดูงานแล้วเนี่ยนะคะท่านก็เดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้ก็จะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการดำเนินงานข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัลด้วยนะคะเพราะว่าของจีนเขาก็ถามเราว่ามีการนำ AI มาเป็นผู้ประกาศข่าวหรือยังอะไรอย่างนี้นะคะแต่เราก็มีในเรื่องของด้านออนไลน์นะคะด้านรายการด้านข่าวของเราก็ด้านสปอร์ตต่างๆก็ใช้กันเยอะนะหาข้อมูลกันเสร็จแล้วก็เราก็มีการตรวจสอบข้อมูลประมวลผลต่างๆนะคะตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้เกิดข้อเท็จจริงความถูกต้องนะคะเดี๋ยววันนี้คงจะมีในส่วนของการพูดคุยการดำเนินงานกันต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะก็ถือว่าเมื่อวานนี้โอ้โหแบบมาได้ดูได้ชมนาฬิกาที่มีอยู่เรือนเดียวของเราด้วยนะน้องต้นก็สาธิตให้ดูนะคะทางโน้นก็ถามว่าใครบ้างที่สามารถที่จะเทียบเวลาตรงนี้ได้บ้างอะไรแบบนี้แล้วกี่คนทำงานกันคือท่านก็สนใจหลายเรื่องนะคะทั้งคุณจินแล้วก็ทั้งสองท่านด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ถือว่าเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะคะที่ได้มาดูงานที่นี่หลายท่านก็ให้ความสนใจก็ขอบพระคุณมากๆเมื่อวานนี้นะคะน้องเองก็ให้ดูทั้งแบบว่าเราเนี่ยนอกจากจัดรายการทางวิทยุเรายังไลฟ์ผ่าน Facebook Live ผ่าน YouTube ด้วยนะคะก็ขอบคุณทีมงานเทคโนโลยีด้านเทคนิคต่างๆนะคะที่สนับสนุนอยู่เรียกว่าหลังบ้านของเราด้วยนะคะมีข่าวคืบหน้าก็จะมาเล่าให้ฟังกันอีกค่ะ
1: อย.คุมเข้มปากกาลดน้ำหนักนะคะว่าจะต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งกฎหมายนี้เริ่มวันนี้แล้ว15 กันยายน 2569นะคะซึ่งทางด้านของเภสัชกรหญิงสุภัตราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาท่านได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าเป็นในกลุ่มเนี่ยยาฉีดเนี่ยนะฮะที่ประชาชนรู้จักกันในชื่อของปากกาฉีดลดน้ำหนักมีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาโรคเบาหวานชนิดที่2แล้วก็ยาบางตำรับยาทางสาธารณสุขเองก็ออกประกาศเรื่องควบคุมพิเศษฉบับที่58กำหนดให้ยาในกลุ่มนี้ชนิดฉีดเป็นยาควบคุมพิเศษตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะฮะ15 กันยายน 2569นอกจากนี้สำนักงานเลขาธิการอาหารและยาก็จะเพิ่มความเข้มงวดค่ะในการติดตามกระจายยาในกลุ่ม GLP 1ผ่านระบบการติดตามเรื่องของการกระจายยาโดยในระยะแรกเนี่ยขอความร่วมมือผู้ที่ได้รับอนุมัตินะหรือว่าสั่งยาแล้วก็ผู้ที่รับอนุญาตในกลุ่มของการขายยาในกลุ่มนี้รายงานข้อมูลการจำหน่ายเข้าสู่ระบบด้วยนะครับเพื่อการติดตามด้วยค่ะ
0: พูดถึงรายงานคุณผู้ฟังผู้ชมก็รายงานกันเข้ามาในเพจข่าวยามเช้ากันเยอะมากขอบคุณมากนะคะเราเห็นทุกข้อความแล้วก็ขอบคุณจากใจจริงๆป้าวันดีบอกถึง AI จะเข้ามาแต่เราก็ยังขอแบบเป็นน้องแอลน้องน้อยมาอ่านข่าว
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะหลายๆที่อาจจะมีฝนโปรยๆเดินทางกันด้วยความระมัดระวังนะคะวันนี้ส่งต่อให้ข่าวภาค7 นาฬิกานะคะพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่34การทำให้แจ้งในพระนิพพานหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ตามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติคดีหัวสวให้ส่งฟ้องศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนโดยมีสวชุดปัจจุบัน26คนกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะงดเว้น